0: อันนี้ก็จะไปพระราชวังจันทร์นะครับก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นสามสี่ที่นี่แหละครับแล้วเราก็จะมุ่งไปที่อยุธยากัน
1: ตอน
0: ค่ะตอนนี้โปรแกรมตอนเย็นเห็นล่องเรือหาละ
1: very very romantic นะร่องเรือเนี่ย
0: ตั้งเรือหาลักที่แม่น้ำเจ้าพระยาอยุธยานะครับแต่ก็ได้บรรยากาศนะแล้วก็มิตรภาพดีเยี่ยมนะดีเยี่ยมเมื่อคืนก็อาหารอร่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยดีทุกอย่างนะครับแล้วก็มีความเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะมีขนมเค้กกล้วยหอมนะฮะขนมเค้กกล้วยหอมกล้วยตากนะครับแล้วก็มีข้าวตังนะต
1: ังค่ะแหมฟังแล้วหิวเลยค่ะหลายคนพลาดโอกาสนะต้องมารอทริปหน้านะค่ะอื
0: เดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปเลาะเนิน350นะ
1: เออไม่เลวนะจ้ะดีทีเดียวค่ะ
0: เรามาถึง
1: ที่
0: ใหม่นะ
1: ครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าก็รวบยอดเสร็จสิ้นกับเรื่องของภัยพิบัติที่มันจากฝีมือมนุษย์น่ะที่มันไม่ธรรมชาตินะอาจารย์แล้วเราก็มาต่อวันนี้อาจารย์จะมาเสนอเรื่องอะไรคะที่ให้แง่คิด
0: วันนี้ซีรีส์ใหม่นะครับก็คิดโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็เลยเราจะพูดเรื่องอะไรดีก็เลยมองว่าตอนนี้อาเซียนมันตัวใครตัวมันอีกแล้ว
1: โอ้ใช่
2: น
0: ะอาเซียนตัวใครตัวมันอีกแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เลยมาอยากจะให้ช่วยกันมองนะครับว่าความเป็นการเป็นภูมิภาคนิยมนะฮะกันเรียกว่า regionalism ของอาเซียนเนี่ยมันเป็นอยู่คือยังไง
1: ค
0: ่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยโดยพื้นฐานนะฮะก็คือว่ามันคือการเพิ่มอำนาจต่อรองเรื่องของคนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละฮะแต่ก็เลยอยากจะมาช่วยกันบอกฮะว่าความเป็นภูมิภาคนิยมของอาเซียนณปัจจุบันนี้มันเป็นอยู่คือยังไงหรือเอาเฉพาะตัวเรากับกัมพูชาเนี่ยดัดขากันอยู่ทุกวินาที
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ทุกวันนะทุกวินาที
1: ทุกวินาทีเลยโอ้โห
0: ต้องใช้คำนั้นเลยก็คือว่าทำไมมันสั่งสมพลังลบขนาดนั้นจริงไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: การสั่งสมพลังลบหรือว่าดัดแข้งดัดขากันอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรนิดอะไรไหนก็คือทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลามันคืออะไรนะฮะรากของปัญหามันคืออะไรแล้วก็เวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องพิจารณาก็คือว่าในการรวมกลุ่มของอาเซียนเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่มันสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาหรือว่าบรรเทาในความขัดแย้งหรือว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบได้หรือเปล่า
1: ค่ะนี่อาเซียนมันตั้งมาตั้งแต่ปี2510นะอาจารย์ปีนี้ก็2569ปาเข้าไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
0: 59ปี
1: 59ปีแล้วนะปีหน้าก็จะครบ60ปีนะ
0: ปีหน้าก็เกษียณถ้าปีหน้าเกษียณเนี่ยความหมายของคนก็คือว่าเลิกทำการ
1: นะ
0: ฮะเลิกทำการเนี่ยก็คือว่ามันควรจะเป็นกลุ่มอาเซียนอยู่ต่อไปหรือไม่หรือว่าควรที่จะคิดใหม่ทำใหม่คุยกันใหม่นะครับมองมิติใหม่ของโลกที่มันเปลี่ยนไป
1: มันควรจะมองมิติใหม่แล้วกระชับความร่วมมือยิ่งขึ้นแล้วไม่ควรจะมาทะเลาะกันนะเนาะ
0: ก็นั่นแหละฮะผมเล็กตัวอย่างอย่างนี้นะฮะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ก็คือถ้าคุณวีระวันจำได้นะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟพีซจำได้ใช่ไหมฮะ
1: จำได้ค่ะ
0: บอร์ดออฟพีซแต่มันไม่รู้มันจะพีซไปถึงไหนนะ เป็นถนนดิ้นคือโลกนี้มันเป็นโลกที่ตลกนะฮะไอ้คนที่ตั้งบอร์ดออฟฟิศก็คือคณะกรรมการสันติภาพเนี่ยกับสั่งเครื่องบินระบุงระเบิดไปถล่มคนอื่น
1: ก็นี่ไงคะตรงนี้
0: ไอ้ตัวนี้แหละฮะมันคือ
1: แล้วยังเปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามด้วย
0: ก็นั่นแหละสิแล้วมันพีชตรงไหน
1: นั่นสิ
0: มันก็เลยต้องใช้คำนี้นะฮะก็คือมีแต่บอร์ดบินนะฮะมีแต่ฟอร์มนะมีแต่รูปแบบ
1: มีรูปแบบแล้วก็มีแต่วาทกรรมพูดอะไรออกมาเรื่อยๆค
0: ่
1: ะ
0: แต่วิธีปฏิบัติไม่ใช่เลยนะครับ
1: ค
0: แล้วทีนี้ในวันที่โดนัลด์ทรัมป์สร้างบอร์ดออฟฟิศเนี่ยมีประเทศไหนบ้างครับในอาเซียนที่ไปหนึ่งในนั้นก็คือฮุนมาน
1: ะ
0: ไปเสนอหน้าเพื่ออยากจะให้เขามาช่วยตัวเองอยากจะให้อเมริกามาช่วยกัมพูชาช่วยอะไรช่วยทะเลาะกับไทย นั่นคือมีคนหนึ่งที่ไปนะไปเสนอหน้าก็คือพาบูวู
1: นะครับ เ
0: ปเบียนโต้คือ
1: ประธาน
0: าธิบดีอินโดนีเซียนะฮะก็ไปเสนอหน้ากับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ดีนะยังไม่จ่ายตังค์นะครับเพราะว่าการไปบอร์ดออฟฟิศเนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะคุณต้องจ่าย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพื่อรักษาสมาชิกภาพ3ปีที่ในวันนั้นน่ะคำนวณว่าทำไมต้อง3ปีก็โดนแล้ว3ปีก็คิดเราตัวเองเป็นตัวตั้งนี่แหละ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอีก3ปีเขาก็จะหมดวาระ
0: นั่นแหละแล้วก็จะได้มีงานทำต่อมีเงินด้วยก็ลองนึกดูนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศที่ไปเสนอหน้านะฮะในวันที่โดนแล้วทำตั้งบอร์ดออฟฟิศที่วอชิงตันดีซีผมจำได้เลยนะวันที่22มกรา
1: ค
0: มนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศจ่ายตังคนละ 1,000 ล้านเนี่ยมันคือ 65,000 ล้าน
1: โอ้เยอะเลยนะอาจารย
2: ์ครับ
1: จะถูกสารัดดอกไหมคะเนี่ย
0: แล้วคนที่มานั่งจัดการและบริหารก็คือโดนัลด์ทรัมป์แต่คนที่สั่งจ่ายก็คือโดนัลด์ทรัมป์แล้วคนที่เอาเงินไปจ่ายเนี่ยคือลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันตั้งองค์กรอะไรของ
1: มันของตัวเองหมดแฟมิลี่ของแฟมิลี่ตัวเองหมด
0: ฮะแล้วยังพูดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นผู้นำโลกแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนชื่อเขานะเป็นผู้นำโลกไม่ใช่โลกโรค
1: โรคผู้นำโรคโรคภัยไข้เจ็บตัวนั้นโรคค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็นั่นแหละครับก็คือหนึ่งนะฮะยกตัวอย่าง
1: เวลาเขาตั้งบอร์ดออฟฟิศเขาไม่ละอายใจเลยเขาว่าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติอยู่แล้วอะองค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็
1: ม
0: ัน
1: ซ้อนกันไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอะไรนะคะ
0: ก็เขาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เลยต้องไปสร้างอันใหม
1: ่
0: ที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงการ
1: นี่ไงนี่มันอยู่ตรงนี้ฮะ
0: แล้วมันก็ยังมีคนบ้าตามมัน
1: นะ
0: แล้วในอาเซียนนะอย่างที่บอกนะครับก็คือคนมาแนทไปเสนอหน้านะหัวงอกในวัยที่ยังไม่แก
1: ่เพราะเขาเครียดไงอาจารย์แก่เกินวัยค
0: ่
1: ะ
0: ไปยืนแล้วก็ก้มหน้าซุกมกไม่มีใครคุยนี่ไปเพราะว่าคุณเป็นสแกมโบเดียแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไม่มีใครก็สนใจใช่เห็นในภาพค่ะหงอยเลยล่ะค
0: ่
1: ะ
0: อีกคนหนึ่งก็คือซูเบียนโต้พาโบโบนะฮะอันนี้ที่ไปเนี่ยไม่มีวาระสั้นเลนนะฮะอันนี้มันก็ยังชัดเจนอยู่พาโบโบไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะขอลดภาษีให้โดนัลด์ทรัมป์ไปอินโดนีเซียนี่เจอ30%กว่านะฮะแต่ในวันที่ซูเบียนโต้ไปร่วมบอร์ดออฟฟิศเนี่ยเขาได้รับส่วนลดนะจาก30%กว่าเหลือ19%เท่ากับประเทศไทยเท่ากับเขมร
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่พอเขากลับมาถึงจาการ์ตาโดนัลด์ทรัมป์ไปถล่มอิหร่านนะฮะซึ่งอิหร่านเนี่ยคือประเทศที่เป็นมุสลิมนะฮะ
1: อ
0: ินโดนีเซียก็เป็นมุสลิม
1: ค่ะ
0: อ้าวดีนะที่ยังไม่จ่ายตังค์ให้เดินเรื่องทำไป 1,000 ล้านนะฮะซูเบนโต้ก็บอกว่าไม่เอาแล้วบอร์ดออฟฟิศนะฮะจริงๆมันผิดคาดตรงที่ว่าเขาอยากจะได้ภาษี 0% นะฮะแต่ว่าถัดไปเสนอหน้าขนาดนั้นเนี่ยเดินเรื่องทำก็ยังฟันเรา 19% นะฮะพอโดนัลด์ทรัมป์ถูกศาลสูงสั่งว่าคุณใช้อำนาจเกินนะครับ มันก็ยังฟันทั่วโลกเนี่ย 15% อำนาจสูงสุดทำได้แค่นั้น อะไรประมาณนั้นนะฮะคือจริงๆโลกเนี่ยมันควรจะเห็นแล้วนะครับว่า ว่า

0: การเป็นมหาอำนาจของโลกที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันใช่อเมริกาไห
1: ม
0: เพราะคุณไปรังแกคนทั้งโลกนะฮะทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ารังแกนะฮะไปรังแกแล้วเอารัดเอาเปรียบนะฮะตีหัวเข้าบ้านนะครับเอาภาษีไปฟาดหัวอะไรต่างๆนานาแล้วที่สำคัญตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยพูดชัดเจนเลยโอ้เวลาเห็นอันนี้นะฮะนึกถึงสมัยดูหนังคาวบอยอ่ะนึกออกไหมฮะคาวบอยก็ตัดสินกันไม่ได้ออกมาหน้าร้านเล่าว่ายิงกัน
1: ยิงกันใช่หนังคาวบอยอ๋อใช่ค่ะ
0: เออจริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์ทำเหมือนในอดีตก็ดีนะผมว่ามันถูกยิงชายแต่วันแรกนะฮะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าแล้วคุณมานั่นเนี่ยก็เอาทุกช็อตที่ตัวเองอยากจะชนะประเทศไทยนะฮะอยากจะชนะประเทศไทยแต่ด้วยศักยภาพของกัมพูชานะครับไม่สามารถที่จะชนะไทยได
1: ้
0: ก็เลยต้องหาพวกแล้วพวกที่มาเนี่ยก็คือคนที่สามารถช่วยได้ก็คือมีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกแต่ทุกวันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่อเมริกาที่เป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพแต่มันกลายเป็นว่าเป็นประเทศซึ่งทะเลาะไปได้ทั่วโลกข้าฉันไม่พอใจมันเหมือนพวกนักเรียนหัวหมายแล้วนะ
1: อ
0: าจารย์ทำทุกวันนี้ลืมไปเราต้องเบรกไหม
1: ครับเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย
2: ์สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรันบรรุษนะคะแล้วก็คุณปุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่เรียกว่าเป็นนะตั้งบอร์ดออฟฟิศแต่ตอนนี้เห็นบอร์ดออฟฟิศก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวมาเลยนะอาจารย์เนาะ
0: ค่ะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งหลายอย่างมากนะถ้าคุณวิระวันจำได้นะฮะก็คือในสมัยแรกที่เขาขึ้นมาลายเซ็นแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือยกเลิก TPP
1: ใช่ค่ะ TPP ฮะ
0: ฮะทานแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพนะฮะก็มีประเทศสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็คนที่ตั้ง TPP ขึ้นมาในปลายสมัยน่ะก็คือบารักโอบามา
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็พูดว่าตอนนี้อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็เตรียมแล้วที่จะเข้าไปเป็น CPTPP ที่หลังจากที่สหรัฐนี่ละคือถอนตัวออกไปเขาก็เลยเพิ่มคำหน้าว่า Comprehensive Progressive เนี่ยค่ะ Trans-Pacific Partnership ค่ะ
0: แล้วมัน progressive ไหม
1: CPTPP
0: นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการตั้งขึ้นมานะฮะในองค์กรไม่ว่าอะไรในโลกนะครับมันต้องมีผลประโยชน์ร่วมมันจึงจะตั้งกันได
1: ้
0: นะฮะแล้วทีนี้คนที่ตั้งคือบารักโอบามาแต่คนที่เซ็นถอนตัวออกมาก็คือโดนัลด์ทรัมป
1: ์ค่ะ
0: นะฮะ และเดือนหน้าทั้งก็ประกาศอะไรนะฮะอินโดแปซิฟิก
1: อินโดแปซิฟิกเฟรมเวิร์ก
0: ค่ะท่านต้องใหญ่กว่านั้นนะฮะอินโดแปซิฟิกก็นั่นอย่างนี้นะฮะมันมีสองมหาสมุทรนะครับ
1: ค่ะ
0: แคสเปียร์มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียก็ที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิก
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็ใหญ่กว่าคำว่าทรานนะฮะแปซิฟิกแปซิฟิกอันนั้นแค่มหาสมุทรเดียวถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอมันต้องใหญ่ขึ้นมันอะไรขึ้นเนี่ยมันโดยนักธรรมก็คิดว่าตัวเองต้องยิ่งใหญ่ที่สุดมันก็เลยต้องมีองค์กรนี้มีสอบนั้นสอบนี้แต่จนเท่าทุกวันนี้นะฮะมีคนเข้าสนใจเข้าไปเนี่ยแต่ไม่เคยร่วมมือกันในความเป็นจริงนะฮะก็40กว่าประเทศที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้40ประเทศที่เข้าไปเนี่ยไอ้สิ่งที่มันปรากฏให้เราเห็นก็คือว่าล้วนแล้วแต่วิ่งเข้าไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะแต่พอจะร่วมมือกันจริงๆเนี่ยอ้าวอันนี้ไม่ได้แล้วมันส่งผลกับประเทศฉันอันนี้ก็ไม่ได้
1: ฉันก็ไม่เอาด้วย
0: ก็มันก็เลยไม่มีใครก็คือมีแต่ลายเซ็นแต่มีแต่ลายเซ็น
1: มีแต่ชื่อนะค่ะ
0: ถ้าคุณวีระวันจำได้นะฮะก็คือว่าพอมันมีแต่ลายเซ็นเสร็จปุ๊บละจะขับเคลื่อนไปไหนมาไหนทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้สักอย่างใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดินได้ทำทำอะไรทำได้ไหมฮะจำได้ไหมฮะออกคัสฉันเริ่มจากออกคัส
1: ฉันก็เลยมาตั้งกลุ่มเอออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็ยูเอสก็เลยเป็นออกคัสค
0: ่
1: ะ
0: ออกคัสเนี่ยมันก็แค่สามประเทศนะครับ
1: และยังมีกลุ่มควอตนะอาจารย์คิวยูเอ
0: ก็พอคุยกันได้สามประเทศแล้วเออเพิ่มอีกสักประเทศดีไหมก็เป็นควอตก็ได้มากที่สุดก็แค่นั้นใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ก็พอคุยไปคุยมาเนี่ยเห็นไหมฮะไออเมริกากับอังกฤษก็ทะเลาะกันอีกไปทะเลาะเรื่องเนโตอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะมันก็เลยส่งให้เกิดปัญหาแต่ทีนี้สิ่งที่เราควรที่นาก็คือว่าตอนนี้อาเซียนเราเป็นอย่างไรนะครับรากเหง้าของอาเซียนการต่อร่างสร้างตัวของอาเซียนในอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันควรที่จะสังคายนากันได้แล้วสำหรับการเป็น regionalism นะฮะหรือภูมิภาคนิยมของอาเซียนเนี่ยต
1: ้
0: องคิดใหม่ทำใหม่แล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ทำเหมือนคุณมาแนบไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศนะฮะไม่ใช่เหมือนสูเบียนโต้ไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศก็คือด้วยผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองอย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงการเป็นภูมิภาคของตัวเองเลยแม้แต่น้อยนะครับดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทำไมต้องดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสิ่งหนึ่งนะฮะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าการเมืองในอาเซียนเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะฮะในประเทศของใครของมันเนี่ยมันจะต้องแข่งขันกันใช่ไหมฮะอยากจะเป็นนำเป็นพรรคการเมืองนั้นมีนโยบายแบบนั้นแบบนี้แต่ทีนี้มันกลับกลายเป็นว่านโยบายของการดิ้นรนเพื่อเอาส่วนรอดแล้วถ้าทุกประเทศเป็นแบบนี้คุณดิ้นรนเพื่อเอาส่วนรอดแบบนี้มันจะมีความเป็นภูมิภาคนิยมได้อย่างไรจริงไหม
1: เหมือนกับว่าตัวใครตัวมันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเน
0: า
1: ะ
0: มันควรจะเป็น individualism
1: ปัดเจกไปละปัดเจกชน
0: ปัดเจกของใครของมันเนี่ยฉันนี่มันก็ควรไม่ควรจะมีอาเซียนไหมฮะเปลืองงบประชุมอาเซียนซัมมิตนี่เปลืองเงินมากนะฮะ
1: ใช่ค่ะเห็นประชุมจะว่าปีหนึ่งต้อง200-300ประชุมเนี่ยจ้า
0: เยอะมากนะฮะเยอะมากเงินงบประมาณมากแล้วก็บางทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเจอกันตามประเพณีไปเลยนะครับ
1: หรือจะเป็นอย่างนี้ค่ะนาโต้ตัวนี้ no action talk only
0: อย่างน้อยที่สุดนะครับเนโต้เนี่ยเขาก็มีชัดเจนนะก็คิดว่ารวมกลุ่มกันเพื่อได้เปรียบคนอื่นจริงไหมฮะก็มันไม่ต่างอะไรกับ G7 นะฮะพอ G7 แล้วก็ G8 นะพอทะเลาะกันก็เหลือ G7 นะครับ
1: ดีดรัสเซียออกไปเหลือ G7 ค่ะ
0: ก็อยู่มาวันหนึ่งว่าเรา G7 นี่มันน้อยไปเนาะก็เป็น G20
1: ใช่ค่ะ
0: G20 ก็เปิดเอาประเทศได้พัฒนาแต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เข้าไปอยู่ด้วยอะไรพวกนี้นะ
1: ฮะ
0: มันก็คือวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันคือวิธีคิดจริงๆอ่ะมันคือ regionalism นะครับเป็นพื้นฐานที่ว่าฉันอยากจะพัฒน์ตัวเองขึ้นมานะฮะมีพันธมิตรมากมายเยอะแยะขึ้นแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันนะฮะจริงๆเนี่ยอาเซียนเนี่ยเราไม่เคยสังขยนาที่ผมต้องใช้คำว่าไม่เคยสังขยนาก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ารากของการตั้งอาเซียนที่แท้จริงนั้นเนี่ยคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์นะครับและคนที่มาแบ็คให้ตั้งอาเซียนจริงๆเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาในยุคสงคราม
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะก็ตั้งนั่นแหละครับก็คือเริ่มจาก5ประเทศใช่ไหมฮะพอ5ประเทศซึ่งไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์ต่อมาก็มี6ก็คือบรูไนเข้ามาเพราะว่าอะไรบรูไนเข้ามา1984ก็เพราะว่า
1: ได้รับเอกรา
0: ชใน1984บรูไนได้เป็นประเทศของตัวเองก็เลยได้เข้ามาใช่ไหมครับแต่ที่มันน่าสังเกตนะฮะคือเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองเข้าไปในส่วนลึกด้วยนะครับ1995จำได้ใช่ไหมฮะเวียดนามเข้ามา
1: ใช่ค่ะ
0: เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: อาเซียนตั้งขึ้นมาคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
1: ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็รับเวียดนามเข้ามา
0: 1995เอาเวียดนามเข้ามาเวียดนามก็เป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมอยู่ด้วยกันได้ขนาดว่าทะเลาะกันมาในสงครามเย็นตั้ง20 ปี
1: นะ
0: ฮะถัดมาใครเข้ามาฮะลาวกับพม่า
1: ลาว
0: กับพม่าเด่นก็ต้องมาด้วยกันนั่นแหละ
1: 1997
0: นะฮะแต่เขมรตกขบวนไปเพราะอะไรฮะ
1: เขามีเขมร4ฝ่ายตอนนั้นนะ
0: เพราะมันแย่งอำนาจกันอยู่ในประเทศอยู่ในบ้านตัวเองใช่ไหมฮะพอมันแย่งอำนาจวันนั้นผมยังทำข่าวอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นักเตะมหาเสียมูฮัมหมัดจริงๆเนี่ยปีนั้นนะฮะ1997เนี่ยมหาเศรษฐีมูฮัมหมัดอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวฉันจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้เป็นอาเซียนเทนอาเซียนเทนก็คือครบ10ประเทศฮะครบ10ประเทศและทีนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลันดอนิสกับฮุนเซนแย่งอำนาจกันอยู่ในบ้านมหาเศรษฐีมูฮัมหมัดก็เลยไม่ให้เขมรเข้ามาในปีนั้นก็เลยเข้ามาได้แค่2คือลาว
1: กับเมียนมาค
0: ่
1: ะ
0: ลาวก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเห็นไหมเข้ามาในอาเซียนโดยที่ไม่ต้องแปลงใจอะไรเลยมันผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกแล้วมันขัดแย้งกันอยู่ในตรงนั้นจริงไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพม่าก็เข้ามาผมจำได้วันนั้นผมก็ไปทำข่าวผมก็ถามนักเตะมหาเสียมูฮัมหมัดนี่แหละบอกว่าแล้วทำไมเขมรตกขบวน
1: ค่ะ
0: มหาเจียเป็นนายก20กว่าปีเนี่ยนะฮะวันนั้นดร.มหาเจียมูฮัมหมัดตอบว่ากัมพูชาไม่เป็นประชาธิปไตย ผมก็เลยถามต่อนะฮะแล้วลาวเป็น
1: ลาวแล้วลาวกับเวียดนามเป็นประชาธิปไตยหรือ
0: แล้วพม่าเป็นไหมนางองซานซูจียังถูกกัดบริเวณ
1: แล้วเขาตอบยังไงครับน่าสนจริง
0: ๆมันเป็นเงื่อนไขและเหตุผลพิเศษ
1: ใช่ไหมจริงไหม
0: คือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะสแตนดาร์ดไม่มี
1: นะ
0: มันอยู่ที่ฉันคิดว่าอะไรคือที่ฉันคิดมันก็คือสแตนดาร์ดนะครับพอฉันคิดแบบนี้แล้วนั่นแหละครับไอ้ตัวจุดนี้นะฮะขนาดระดับผู้นำเนี่ยยังคิดอย่างนี้ได้แล้วคนที่เป็นผู้ตามในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยแล้วมันจะมีมาตรฐานเดียวกันได้ไหมไม่มีทาง
1: มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยล่ะค่ะ
0: นั่นก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์นี้นะครับก
1: ็คือดีค่ะอาจารย
0: ์ก็คืออาเซียนในยุคปัจจุบันนะสถานภาพในเดซีสากล
1: ค่ะ
0: แตกรังกันหรือยัง
1: อาจารย์ใช้คำว่าแตกรังเลยเหรอเนี่ยไม่เป็นหนึ่งเดียวเลยนะอาจารย
0: ์ค่ะมีตัวปัตตานีให้อยู่นะครับก็นี่แหละฮะเป็นซีรีส์ใหม่ที่คุยกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนทางความคิดว่าการรวมกลุ่มเพื่อเป็นภูมิภาคนิยมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรที่จะไปได้มากกว่านี
1: ้ค่ะ
0: นะ
1: น่า แต่
0: ไม่ใช่แค่คำพูดนะฮะคือมีคอนติเนียล
1: ได้ค่ะอาจารย์ปูพื้นเลยตั้งแต่เริ่มแรกน่าสนใจจริงๆแล้วเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: เอาละแล้วเรา

0: ทั้ง3คนก็ต้องลาพร้อมๆกันไปทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณบรรุษขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับสักครู่นึงรับชมการจัดรายการได้สดๆนะครับตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับเช้าวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะครับเป็นวันที่เชื่อว่าใครหลายคนอยู่หน้าจอทีวีกำลังรอชมฟุตบอลโลกนะครับคู่หยุดหัวใจต้องบอกอย่างนั้นนะครับระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดตอนนี้เป็นช่วงของการต่อเวลาสกอร์เท่าไหร่แล้วนะครับ
1: 2ประตูต่อ2ค่ะครึ่งแรกเนี่ยอาร์เจนตินาขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จ้ะซูเปอร์สตาร์ของเราเมสซี่ใช่ไหมคะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเคปเวิร์ดก็มาตีเสมออีกอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จบหมดเวลาการแข่งขันไปเสมอกัน
2: และต่อเวลา
1: ใช่ค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาขึ้นนำ
2: ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้เคปเวิร์ดตีตามตีเสมอได้แล้วเป็น2ประตูต่อ2นะครับถ้าหมดการต่อเวลาเนี่ยนะฮะจะมีการยิงลูกโทษกันคราวนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วนะครับอยู่ที่หัวใจล้วนๆเลยนะครับก่อนจบรายการก็น่าจะทราบผลได้สำหรับคู่นี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับแต่ว่าขอดูเรื่องใหญ่ของบ้านเรากันก่อนเลยเมื่อวานนี้นั่นก็คือการตามต่อคดีเด็ก11ขับรถกระบะของครอบครัวนะฮะไปชนพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปบาดเจ็บจำนวนมากนี่แหละครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ถูกเด็กวัย11ปีขับรถกระบะพุ่งชนและอาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับขณะที่วานนี้ญาติเข้ารับศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวติดตามรายละเอียดเลยนะครับสำนักพระชวังแจ้งครับว่าจากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนทางหลวงสาย2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปอาพาธอีกหลายรูปตามที่ทราบกันแล้วนั้นนะครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ Daily News ครับเพราะว่าพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญ

0: ขณะเดินธุดงค์หน้าตลาดนาศรีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ครับโปรดเกล้าพระราชทานดอกไม้ตะกร้าถวายพระภิกษุรถชนเจ็บทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.ชี้จ่ายเยียวยาพบ.ชี้เด็กป่วยจริงโปรดเกล้าให้ผู้ว่าอุบลรองผู้ว่ามุกดาหารเชิญดอกไม้ตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุที่บาดเจ็บจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนทรงรับพระอาพาธไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.แจ้งประกันภัยจ่ายตาย 35,000 แต่หากตำรวจชี้คนขับผิดจริงได้เพิ่ม 500,000 เจ็บ 80,000 โฆษกพม.แจ้งเด็ก11ขวบขับรถชนพระขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการประเภท7ส่งทีมสหวิชาชีพเข้าดูแลร่วมทีมจิตแพทย์ทั้งครอบครัวแนนรัฐมนตรีช่วยดิจิทัลเยี่ยมให้กำลังใจผู้การมุกดาหารระดมตำรวจบริจาคเลือดช่วยนักร้องลูกทุ่งดังก็ไปรับร่างบิดากลับบ้านเกิดครับ
1: ค่ะซึ่งทางญาติพี่น้องของพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะก็ได้เข้ารับศพกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าส่วนใหญ่จะนำไปทำพิธีที่วัดน้ำขุ่นตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลายคนยังทำใจไม่ได้นะคะร่ำไห้อย่างหนักค่ะด้วยความเสียใจเช่นแม่และน้าสาวของพระโยธินวรรณศรีอายุ21ปีที่มารอรับศพพระโยธินขึ้นรถไปยังวัดน้ำขุ่นขณะที่ศพของพระสงฆ์รูปอื่นถูกนำส่งไปยังบ้านเกิดตามจังหวัดต่างๆก็คือที่อุบลราชธานี6รูปนครราชสีมา2รูปขอนแก่น1รูปและยโสธร1รูปค่ะนางสาวบุญธิดาสมชายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมพระสงฆ์ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร10รูปในจำนวนนี้อาการสาหัส2รูปพร้อมกับเปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนสูงข่าวที่ออกไปส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายทุกทางทางกระทรวงก็ได้สั่งการให้เฝ้าตรวจสอบหากพบใครที่เกินเลยจะแจ้งเจ้าของแพลตฟอร์มให้ลบเนื้อหาทันทีแม้เด็กจะมีความผิดแต่พรบ.คุ้มครองเด็กยังมีอยู่คนที่เผยแพร่ข้อมูลจนส่งผลกระทบต่อครอบครัวเด็กจะมีความผิดค่ะส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเด็กเนี่ยขับรถเป็นได้อย่างไรและยังมีการแชร์โพสต์ว่าเห็นเด็กขับรถมาส่งยายที่ตลาดเป็นประจำผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาลเมืองมุกดาหารสอบถามกลุ่มพ่อค้าที่ขายของอยู่ใกล้กับคุณยายของเด็กนะคะก็ยืนยันว่ายายขายของที่นี่เนี่ยมา10กว่าปีแล้วไม่เคยเห็นหลานขับรถให้ยายแต่อย่างใดค่ะประเด็นนี้ค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นกันนะคะในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระเหยื่อปิกอัพ11ขวบสลดมรณภาพพุ่ง10รูปในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับเหยื่อรถปิกอัพชนพระธุดงค์ขบวนธรรมยาตราที่มุกดาหารเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง10รูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นกันสลดชาวพุทธส่งสุดท้ายขบวนศพพระธุดงค์ที่มรณภาพจากโรงพยาบาลมุกดาหารกลับไปบำเพ็ญกุศลในภูมิลำเนา4จังหวัดอุบลราชธานี101ขอนแก่นและนครราชสีมาค่ะ
0: ส่วนคดีความนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีรายงานว่าเด็กผู้ก่อเหตุอายุ11ขวบ6เดือนครึ่งไม่เกิน12ปีครับจะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ไม่ต้องรับโทษทางอาญาครับไม่มีการติดคุกหรือว่าส่งสถานพินิจเพื่อลงโทษมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพหลังพนักงานสอบสวนทำสำนวนเสร็จจะต้องส่งตัวเด็กให้ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ตามพรบ.คุ้มครองเด็กเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากเด็กเป็นเด็กพิเศษและอยู่ในอาการช็อกส่วนพ่อแม่และผู้ปกครองครับตำรวจจะสืบสวนเชิงลึกว่าผู้ปกครองมีส่วนประมาทเลินเล่อหรือไม่เช่นวางกุญแจรถในที่ที่เด็กหยิบง่ายหรือว่าเคยปล่อยให้เด็กขับรถมาก่อนหากพบว่าเข้าข่ายจะถูกดำเนินคดีตามพรบ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับ

0: พาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับออทิสติก11ปีคดีชนพระ10ศพส่อรอดอาญาสอบแม่เช็คไทม์ไลน์ส่งรับสงตายเจ็บไว้ในพระบรมราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนญาติกำให้รับศพพระ10รูปกลับไปเป็นกุศลตำรวจเรียกสอบแม่เด็กพิเศษอายุ11ขวบซักไทม์ไลน์เด็กมีอาการช็อกการสอบสวนยังอยู่ในกรอบของสหวิชาชีพขณะที่พม.แจ้งเด็กขึ้นทะเบียนความพิการประเภท7ป่วยออทิสติกต้องดูแลละเอียดอ่อนครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมศว.พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤทธิชัยอ่อนมิ่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตนะคะอธิการบดีมศว.บอกว่าตั้งแต่ที่ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบซึ่งเป็นผู้รับงานมาปีนี้เป็นครั้งแรกมอบเอกสารทั้งหมดและแฟลชไดรฟ์ให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งแต่วันแรกส่วนมหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีบางประเด็นมีพฤติกรรมส่อไม่สุจริตโดยจะนำข้อสรุปที่ได้ส่งให้ปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ความจริงปรากฏค่ะทั้งนี้ผลการสอบข้อเท็จจริงพบประเด็นสำคัญหลายส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยก็เป็นการตอบข้อเท็จจริงที่จบแล้วไม่พบการทุจริตส่วนที่2ก็พบความสัมพันธ์ที่อาจส่งผลกระทบไปถึงการทุจริตได้ค่ะอธิการบดีมศว.บอกว่าผมขอยืนยันอีกครั้งว่าหากพบคนในมศว.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตที่ทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายมหาวิทยาลัยจะไม่ปกป้องคนทำผิดแน่นอนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความจริงกระจ่างและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อย่างถูกต้องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะยันสำนักทดสอบไม่เกี่ยวโยงมศว.แจ้งผลสอบพร้อมเทียบคะแนนพิสูจน์อนุทินลั่นไม่ใช่ศึกสีน้ำเงินปลัดจ่อวินัยร้ายแรง5บิ๊กสอถอผอ.พิชิตเบี้ยวนัดยังล่องหนเลขารัฐมนตรีที่พัดยื่นลาออกอนุทินโต้เถงโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินและการเมืองจากนี้ใครผิดก็ร่วมฟาดเถงเน็บอนุทินเป็นมท.1หลายสมัยต้องรู้เรื่องสอบทุจริตชี้ไม่จริงใจเชื่อศึกสายสีน้ำเงินหักกันเองมศว.แถลงผลสอบพบพฤติกรรมสอบทุจริตยันคนในไม่มีเอี่ยวแจงยิปมีแฟลชไดรฟ์2อันท้าเทียบคะแนนแฉต่อคนนอกขอประกาศผลเองพร้อมส่งผลสอบปปช.ลากคนผิดค่ะ
0: ขยายความที่นายกรัฐมนตรีอธิบายว่าสีน้ำเงินไม่เกี่ยวนี่นะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้คนสุจริตได้รับผลกระทบนะครับนายกบอกว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นแล้วตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อที่จริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่อย่างน้อยนะครับ นายอนุทินบอกว่านี่เป็นเรื่องระบบที่ตนยกเลิกไปแล้ว3ปีแต่ตอนนี้ก็มีการสอบแล้วก็ใช้ TOR ถึงได้ยากเพราะเป็น TOR ใหม่แต่เขาก็อุกอาจเข้าไปแก้ในระบบไฟล์คอมพิวเตอร์คงตื่นตระหนกเสียจนทำอะไรก็ได้ทำก่อนเหมือนคนกำลังจะจมน้ำการเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือว่าไฟล์อะไรก็ต้องมีวันเวลาไม่พ้นหรอกและตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของ7หน่วยงานครับที่ตนตั้งขึ้นมาให้มีการลงนามกันเป็น MOU ในการปราบปรามและคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดแน่ๆถึงตั้งหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นมาทำงานนะครับถามว่าจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ตอนนี้ประชาชนมองด้านลบกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายอนุทินบอกว่าก็ต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นประโยชน์มากกว่าความถูกต้องเมื่อเห็นผลเรื่องของประโยชน์และในอดีตคิดว่าสิ่งที่เคยทำสามารถทำได้แต่จริงๆตัวป้องกันในการสอบล่าสุดตาม TOR แทบจะไม่มีคนกล้าเข้ามาโดยให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทำซึ่งเขาก็ทำได้อย่างดีสมัยก่อนข้อสอบตรวจกันที่จังหวัดที่สอบแต่ตอนนี้ตรวจสอบส่วนกลางเก็บไว้มิดชิดแน่นหนาแต่ใน TOR เหมือนเขียนการทำลายข้อสอบหรือว่าชีทว่าจะทำลายทุกปีคงหวังว่าจะปิดอะไรได้นะครับซึ่งนายกเชื่อว่าคงจะไม่รอดละครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบเชิงลึกคงจะลากตัวคนกระทำผิดมาลงโทษได้นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับทำผิดทุกอย่างเดียวหนูดิดปากเท้งโยงน้ำเงินปลัดมท.ชี้4อธิบดีระทึกอนุทินสวนเท้งโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองลั่นไม่ใช่แค่สืบสวนแต่สาวถึงเส้นเงินผู้เกี่ยวข้องย้ำชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วกถ.ไม่ทำตามหึ่มจากนี้พบใครทำผิดทุกอย่างเดียวปลัดมท.บอกกรรมใดใครกรรมมันนะฮะเผย 1-2 วันตั้งกรรมการสอบพิเนร้ายแรง5ข้าราชการสถ.มีตั้งแต่ระดับสูงลงมาเล็งให้ออกหลักเจ้าออกจากราชการไว้ก่อนระบุยังมีแก๊งร่วมเอี่ยวอีกอยู่ระหว่างตำรวจสอบอีก10คนครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง app store และ google play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของแอร์สาวที่ไปขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียและถูกจับกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับย้ำล้อมคอกนะครับเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียหายไปมากกว่านี้นะครับโดยนายกสั่งทบทวนมาตรการสนามบินหลังเกิดกรณีดังกล่าวนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ออก6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศแล้วล่ะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีประกาศว่าต้องดำเนินการเรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมสนับสนุนและทำทุกอย่างร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและกำจัดให้หมดไปโดยต้องคิดเรื่องของการปราบปรามการกำจัดที่ต้นตอเชื่อมั่นว่าหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีนายอย่างแน่นอนครับตนไม่รู้สึกว่าเรามีเกลือเป็นหนอนที่ทำให้การแก้ปัญหามีอุปสรรคปัญหายาเสพติดทำให้ความเสียหายเป็นวงกว้างที่สำคัญที่สุดคือความเสียหายในความเป็นประเทศไทยขอให้ทบทวนมาตรการแก้ปัญหาลักลอบขนส่งยาเสพติดในเคสประเทศออสเตรเลีย การมีช่องทางพิเศษสำหรับลูกเรือเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปหรือไม่เป็นช่องว่างรั่วไหลทำให้ขนยาเสพติดไปได้หรือไม่นะครับที่ประชุมครั้งนี้ครับรับทราบ6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศครับก็ประกอบด้วย1การท่าอากาศยานร่วมกับกรมศุลกากรสตช.จะยกระดับการตรวจสัมภาระและใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะตรวจสอบสัมภาระลูกเรืออย่างเข้มข้นงูอาจจะเข้มงวดจริงจังสารบัญการบินพลเรือนการบินไทยและก็สายการบินต่างๆครับจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดลูกเรือที่รับหิ้วจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของผู้โดยสารเพื่อยกระดับแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสารบัญการบินพลเรือนจะยกระดับตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือและก็สุดท้ายครับให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับลั่นแก้ไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือนายกลั่นกำจัดขบวนการยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางโหวตทำไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสนามบินปปส.ขอศาลออกหมายจับ2ผัวเมียจังหวัดเลยขยายผลขบวนการยัดไส้เฮโรอีนส่งนอกเผยตัวการใหญ่อยู่ฝั่งเพื่อนบ้าน2รายครับ
1: ทางด้านของนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และในฐานะโฆษกปปส.นะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่ามีแอร์โฮสเตสเนี่ยอีกคนอื่นอีกนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงค่ะโดยเชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่27มีนาคมที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่นอกจากนี้จากการเปิดปฏิบัติการในพื้นที่รางน้ำเมื่อวานที่ผ่านมายังพบแอร์โฮสเตสอีก1คนเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของแอร์มีนาหรือไม่หลังพบเส้นทางการโอนเงินกลับไปยังเครือข่ายเฮโรอีนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเค้นอีก2แอร์สาวรับหิ้วยาโยงคดีมีนาหรือไม่สอบบี้ผัวเมียเชียงคานต้นทางส่งพัสดุเข้ากรุงเจอตัวแล้วคนขับเก๋งรับส่งหนุ่มฮูดน้ำเงินอนุทินสั่งเข้มสนามบินเลขาปปส.เผยคนเกี่ยวข้องเพียบเคสแอร์สาวบินไทยขนยาเสพติดชี้มีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันตำรวจคุมตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์มีนาสอบรับขับส่งจริงอ้างรับงานนอกแอปได้ค่าจ้าง 1,600 บาทแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การหลังพบวันเดียวกันส่งพัสดุ2จุดโชคดีจุดแรกผู้รับส่งพัสดุคืนเร่งแกะรอยคนขับรถและชายเสื้อฮูดล่าตัวขบวนการใหญ่นายกระดมทุกหน่วยงานทั่วประเทศขันน็อตเข้มมาตรการเร่งด่วนสกัดขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียขอให้มั่นใจเป็นนายกคนแรกคุมปปส.เองใช้ Zero Trust สุนัขเคนายตรวจยาเสพติดยกระดับความปลอดภัยสนามบินค่ะ
0: ขยายความนะครับเรื่องของการจับชายที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์มีนานะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจจับชายใส่ฮูดขับรถส่งยาให้กับแอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนครับเป็นชายอายุ59ปีชาวอยุธยาประวัติเนี่ยเคยติดคุก20ปีนะครับจริงๆเนี่ยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าติดจริง20ปีในคดีขนยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพเมื่อปี40รับสารภาพแล้วครับว่ารับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวที่นั่งมาด้วยกันยืนยันว่าไปคอนโดที่แอร์มีนาพักอยู่เป็นครั้งแรกส่วนรถโตโยต้าพาหนะส่งยาพบว่าจอดอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในอยุธยาครับเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาแล้วเพื่อตรวจเก็บหลักฐานขยายผลต่อไปจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายโอนค่าหิ้วให้กับแอร์มีนาเป็นเงินแค่ 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทโอนให้วันที่แอร์มีนาขึ้นเครื่องนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลข้อมูลหลายส่วนยังเปิดเผยไม่ได้ครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองลงมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเค้นคนขับเก๋งขยายปมผงขาวมีนาซัดผู้ว่าจ้างนั่งมาด้วยยกระดับสกัดยานรกเข้มสัมภาระลูกเรือรวบคนขับเก๋งหิ้วพัสดุส่งคอนโดแอร์มีนาแล้วบิ๊กจ๋อระดมทีมสืบสวนล็อกตัวพร้อมยึดรถเก๋งได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายตรวจสอบประวัติพบเคยถูกจับกุมลักลอบนำยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับโทษติดคุกเพียง20ปี ีเผยคดีนี้เป็นขบวนการขนาดใหญ่ระดับสากลและแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบพบตัวการใหญ่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2รายรับผิดชอบส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันย้ำไทยเป็นเพียงทางผ่านส่วน2ผัวเมียไทยและลาวที่เป็นคนส่งพัสดุจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ปปส.เค้นสอบยังไม่ชัดส่งพัสดุให้มีนาหรือไม่ขณะที่ผัวปัดเมียไม่เกี่ยวจ่อออกหมายจับเชื่อผัวพันแก๊งยาที่ชื่อ IP address และ Facebook Rose อยู่นอกประเทศไทยอนุทินลั่นจะใช้สถานะนายกลุยแก้ปัญหายาเสพติดครับ 7:53 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะโปแลนด์เยอรมนียึดกัญชาเกือบ 1.2 ตันซุกตู้คอนเทนเนอร์อิฐส่งตรงจากไทยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ส่วนที่กำลังร่วมกับทางการเยอรมนีและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามทวีปบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาน้ำหนักเกือบ 1.2 ตันมูลค่าตลาดมืดกว่า425ล้านบาทโดยซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งอิฐต้นทางจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบูร์กในเยอรมนีก่อนรวบผู้ต้องสงสัยได้8รายค่ะ
0: เช่นเดียวกับที่อินโดนีเซียครับจับช่อกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักถึง 3.37 ตันครับแล้วก็รวบคนเดินของทั้งหมด12รายพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ครับโชว์อีกยึดกัญชาไทยส่งขายเยอรมนีราคาตลาดมืด440ล้านศาลสั่งขัง8ผู้ต้องหาไทยเช้าโชว์กองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ศุลกากรและก็เจ้าหน้าที่เยอรมันทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเชื่อมโยงระหว่างเอเชียยุโรปยึดกัญชาน้ำหนัก 1.2 ตันซุกซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งประเภทก้อนอิฐมูลค่าในตลาดมืดพุ่ง440ล้านบาทเผยเส้นทางขนส่งจากไทยผ่านท่าเรือไปยังท่าเรือฮัมบวกทางตอนเหนือของเยอรมนีก่อนกระจายสินค้าในโปแลนด์ขณะที่อินโดนีเซียนะครับก็ยึดช่อดอกกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักสูงถึง 3.37 ตันรวบคนเดินของ12รายด้วยกันครับ
1: จับปลัดอำเภอรีดเงินค่าโอนปืนค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะผู้เสียหายเข้าร้องปปท.รวบคาที่ทำงานสระบุรีปปช.และปปท.รวมถึงตำรวจบุกรวบปลัดอำเภอพระพุทธบาทคาห้องทำงานที่ทำการอำเภอคดีถูกกล่าวหาเรียกรับ 10,000 บาทแลกออกใบอนุญาตปืนทั้งที่ค่าธรรมเนียมแค่ฉบับละ5บาทผู้ว่าสระบุรีสนองนโยบายนายกเซ็นเชือดสั่งออกราชการทันทีอ้างเสื่อมเสียระบบราชการแต่ให้สิทธิ์โต้แย้งโดยยื่นร้องทุกปลัดมท.ภายใน30วันค่ะ
0: ส่วนปปช.เมื่อวานนี้นะครับก็มีการชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธนะครับในการทุจริตเงินทอนวัดนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News วันนี้นะครับฟันอาญาวินัยอดีตผอ.พศ.หรือว่าสำนักพุทธปปช.ชี้ความผิดงบ8ล้านวัดไทยเดนมาร์กและอินเดียปปช.ชี้มูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธพร้อมพวกรวม4รายจัดสรรงบพศ.8ล้านอุดหนุนวัดไทยในเดนมาร์กและอินเดียมิชอบด้วยกฎหมายเตรียมส่งอัยการสูงสุดยื่นฟ้องศาลจี้สำนักพุทธเรียกเงินคืนแผ่นดินด้านนายกอนุทินดันโครงการน้ำแสนล้านแก้ท่วมอยุธยาเดินหน้าแผนบริหารการน้ำฟลัดเวย์อยุธยาย้ำความคุ้มทุนต้องไม่ต้องจ่ายเยียวยาชาวบ้านปีละ 40,000 ล้านก็รวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปด้วยเลยนะครับซึ่งเดลินิวเองก็มีภาพนะครับเป็นหนุ่มรถไถครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมวิญญาณไอ้หนุ่มรถไถขับโชว์ครับระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการสิน เที่ยวดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาโดยเตรียมผลักดันงบประมาณแสนล้านเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากให้แล้วเสร็จโดยเร็วยันคุ้มค่ามากกว่าเยียวยาปีละเป็นหมื่นล้านบาทจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยุธยาครับ
1: ติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะมีการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้กัน3คู่ค่ะซึ่งคู่แรกเนี่ยก็แข่งกันไปตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งแล้วนะคะเป็นออสเตรเลียพบกับอียิปต์นะคะคู่นี้ค่ะก็เป็นซาลานะคะสวมวิญญาณผู้นำทัพอียิปต์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เขาทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้สำเร็จค่ะหลังจากดวลจุดโทษชนะออสเตรเลีย4-2นะคะซึ่งก็เสมอในเวลา120นาที1-1ค่ะส่วนคู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็คืออาร์เจนตินากับแคปเวิร์ดที่เราพูดกันไปนะคะก็เป็นอาร์เจนค่ะ
0: ในช่วงต่อเวลาสามารถซัดประตูเคเวิร์ดได้นะฮะก็ชนะไป3-2ทะลุเข้ารอบนะฮะเคเวิร์ดแหมไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้นะครับแต่ว่ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าเก่งจริงๆนะครับ
1: ค่ะก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เช่นกันนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะช่วง 8:30 เช้านี้จะเป็นโคลอมเบียพบกับกานาค่ะ
0: รอติดตามชมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับ9ทันข่าวครับคุณศาสิธรสั่งสมทนะและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสืบจังหวัดเชียงรายยิงปะทะสกัดยาไอซ์500กิโลกรัมด้านแม่จันยึดไอซ์ซุกซ่อนกล่องพัสดุตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับตำรวจสภ.เวียงเชียงรุ้งร่วมกันตรวจสอบรถกระบะ4ประตูสีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในรถหลังจากเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนปราบปรามขยายผลยาเสพติดรายสำคัญกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยผ่านพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งใช้เส้นทางสาธารณะลานปงเคียนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถยนต์จำนวน2คันวิ่งตามกันมาอย่างมีพิรุธเข้าเส้นทางหลบเลี่ยงเข้าสู่เขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งจึงได้ทำการสกัดและจับกุมระหว่างเข้าจับกุมคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจำนวนหลายนัดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยิงตอบโต้ประมาณ5นาทีโดยคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้1คนและคนร้ายอีก1คนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกู้ชีพเพื่อนำตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลหลังจากการปะทะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบภายในรถยนต์พบยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถอีกรายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่จันตรวจยึดยาไอซ์ประมาณ10กิโลกรัมและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนขนาดจุด .22 จำนวน1กระบอกโดยการตรวจยึดครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดกันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่19ตำบลสีค้ำอำเภอแม่จันจึงไปตรวจสอบพบนางมีซูแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านจึงทำการตรวจค้นพบกล่องกระดาษสีน้ำตาลวางอยู่ริมฝาบ้านด้านนอกของตัวบ้านเมื่อเปิดพิสูจน์ดูพบบรรจุไอซ์ในถุงใบชาน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมเมื่อตรวจในห้องนอนพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจากการสอบสวนทราบว่าของกลางเป็นของนายอาจืออายุ38ปีซึ่งเป็นลูกชายของนางมีชูแต่ได้หลบหนีออกจากบ้านไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางและออกติดตามตัวหานายอาจือตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่
7: ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียง

0: ึ่งชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ที่บริษัทสร้างรายเพื่อคุณ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับเข้ามาสู่พุ่มพวงแฟมิลี่นะครับ
1: ค่ะ
0: แหมเราคุยกับน้าโอมเรื่องงานทับกระดานอย่างออกรถออกชาติก็ได้ฟังเพลงกันเยอะแยะเลยนะครับเฝ้ารักเฝ้ารอลุ่มสุริยาที่จบไปนะครับสาวด่านช้างคัตริยามาลสี
1: ค่ะมาลสี
0: แล้วก็ผู้ชายท้ายบัญชี
1: ค่ะ
0: พุ่มพวงดวงจันทร
1: ์ค่ะเราก็จะทุกช่วงเหมือนเดิมพี่เพิ่งก็จะได้ฟังทุกช่วงเหมือนเดิมนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนเห็นฟ้าสว่างหรือยัง
0: นั่นสิแล้วเราอยู่ในห้องส่งไม่รู้ว่าข้างนอกยังตกอยู่หรือว่าเริ่มเห็นแดดกันแล้วเหนื่อยใจ
1: เหนื่อยใจแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะเพราะว่าชีวิตคนเราก็ต้องดำรงด้วยกันเขาเรียกกินนอน
0: กินขี้พี่นอนพูดเป็นเลย
1: อะไรมีมารยาทนิดหนึ่งต้นเดือน
0: ต้นเดือนใช่ไหม
1: ต้นเดือนนะมันก็จะเป็นระบบของคำว่ามนุษย์นะ
0: ของจริงก็คือของจริงนะครับของจริงจะอยู่ไปนานถ้าของไม่จริงเดี๋ยวก็ร่วงไปเองนะครับ
1: ก็ตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อวานไปทำงานก็พอเห็นข่าวแล้วก็หดหู่อยู่นะเรื่องที่แบบว่าน้องอายุ11ครับอะไรเป็นอะไรที่บอกจริงๆก็ต้องบอกว่าต้องเตือนลูกหลานนะคะอย่าใช้ความขนองโดยเอาชีวิตคนอื่นเข้ามาเสี่ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: เขาบอกเขาเป็นออทิสติก
1: ก็
0: จริงหรือเปล่ายังไม่รู
1: ้ไม่เป็นไม่หรอแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า
0: แต่ว่าขับรถครั้งแรกคงเป็นไปไม่ได้
1: ไม่ใช่
0: ถ้าขับรถไม่เป็นก็เป็นไปไม่ได้เขาบอกเกียร์กระปุกมันต้องมีเหยียบคลั
1: ต
0: ช์เหย
1: ีย
0: บอะไรใช่ไหมถ้าเหยียบไม่เป็นมันก็ดับปึ๊กปึ๊กไม่ไปอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: คือต้องบอกว่าความจริงเนี่ยบางทีอาจจะถามกับพ่อแม่ไม่ได้หรอกต้องถามใครหรือเปล่าข้างบ้าน
0: ใช่เขาจะรู้ดี
1: ถามคนข้างบ้านอะไรเงี้ยถามป้าข้างบ้านแล้วเลย
0: พ่อแม่เขาต้องปกป้องลูกเป็นครั้งแรกขโมยกุญแจไปอะไรใช่ไหม
1: ประมาณนั้น
0: อ๋อเป็นอะไรที่
1: คือคนข้างบ้านน่ะตอบได้ฉับฉานแน่นอนนะคะความจริงก็คือความจริงอันนี้เขาจะเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ถามว่าเด็กการขับรถอย่างนี้เป็นอยู่แล้ว
0: เศร้ามากเศร้าจริง
1: แต่ถามว่าก็มันก็คือกรรมร่วมกันนะเนาะพูดถึงอะท่านเองก็นะมรณะอยู่ในแบบพระเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันก็ไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าสิบสองเสีย12แล้วตอนนี้ก็แบบบาดเจ็บอีกหลายเลยองค์อะไร
0: เดินเรียงหน้ากระดานเดินเดินทุดงเดิน
1: ก็เพิ่งจะออกจากวัดมาแบบเพิ่งจะฉันเพลตอน11โมงเอง
0: กลางวันกลางวัน
1: กลางวันค่ะคือเด็กออกมาแบบมันพี่เข้าใจมันใบไม้ที่เราตัดมาปรึดอะไรอย่างเงี้ย
0: ปรึดชาติปรึดเลยเนี่ยพุ่งเข้าไปอย่างนี้เลยนะ
1: คือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบองค์แรกๆเห็นเหตุการณ์อยู่แล้วก็โดดสามารถโดดหลบได้แต่หลังๆเนี่ยคือทุกองค์เดินระหว่างที่เดินไม่ได้มองหน้าอยู่ก้มหน้า
0: เลยใช่ใช่ใช่
1: เดินก้มหน้าม
0: องไม่เกิน3ฟุตหรือ5ฟุตแบบประมาณนี้นะ
1: คือต้องเดินก้มอยู่แล้วแต่ถามว่าก้มมาก็ไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยฮะถึงได้บอกว่าเออเนาะแล้วเด็กดูก็แบบมันเหมือนกับแบบทุกอย่างมันต้องฝังจิตฝังใจไม่ต้องเป็นทั้งคนขับหรอกถามว่าคนที่อยู่ละแวกนั้นนะมันจะเห็นภาพหมดอะชาวบ้านแถวนั้นและตอนจังหวัดเป็นอะไรที่โจดขานมาก
0: เศร้ามาก
1: เห็นแล้วบอกว่าแต่ก็ดีตรงที่ว่าสังคมปัจจุบันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบกระแสโซเชียลมันจะแรงก็จะขุดกันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้บอกว่าการเป็นพ่อเป็นแม่คนนึงฮะยังไงก็ดูแลลูกหลานด้วยอย่าใช้ความขนอง
0: สิกฎหมายเขาเอาผิดกับพ่อแม่นะ
1: หรอ
0: เอาผิดกับพ่อแม่ถ้าว่าเด็กเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็ทำเรื่องแบบนี้ร้ายแรงแบบนี้รู้สึกกฎหมายเขามีว่าพ่อแม่ต้องรับผิดชอบ
1: แล้วเด็กติดแล้วเด็กติดไหมไม่ติด
0: ไม่พ่อแม่ อายุไม่เกิน13แล้วก็เป็นเยาวชนแล้วก็เป็นโรคทางสมองเนี่ยยิ่งไม่ผิดเลยก็เข้าอย่างมากก็เข้าจับเข้าลงบ้านเมตตาไปควบคุมตัวพืชอย่างเงี้ยรักษาไปแต่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบ
1: โอ้โหแล้วจะรับผิดชอบอย่างไร
0: ก็นั่นสิ
1: จะบอกว่ามีประกันมีพรบหรือมีอะไรก็ตามมันก็ไม่น่าจะ
0: เกิดยุ่งไม่ถึงพรบก็ไม่คุ้มครอง
1: ใบขับขี่ก็ไม่มี
0: โอ้เรียบร้อย
1: คือทุกอย่างแบบว่าศูนย์เปล่าตีจากศูนย์เลยดีกว่า

0: พราะว่ามองเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้จะเป็นไปได้อ่ะคือสงสารและสงสารแต่ละสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะฮะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบบางทีเกิดจากความรู้สึกเด็กเกิดจากเกมก็ได้นะพี
1: ่เป็นไปได้เป็นไปได้เลย
0: เกิดจากเกมก็ได้นะเกม
1: รถนะปื๊ดมันชนปื๊ดโอ้โหมันเป็นไปได้เป็นไปได้
0: เกิดจากเกมก็ได้อันนี้มันทำให้เด็กแบบคึกขนองได้มีความรู้สึกลองดูซิของจริงมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะถามว่าความเป็นจริงอ่ะมันจะค้านตรงที่ว่าโอเคเกมมันก็มันส่วนหนึ่งใช่ไหมที่จะเป็นไปได้แต่ถามว่าเกียร์กระปุกมันเป็นเกียร์ธรรมดายังไงก็แบบคุณต้องเหยียบคลาสอ
1: ่
0: ะเหยียบคลาสใส่เกียร์อะไรเงี้ยอันนี้เด็กก็ต้องมีพื้นฐานอยู่แล้ว
1: คงไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หนูก็มองไม่ใช่เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเด็กไม่ได้ลากเกียร์เดียวเราวิ่งตั้งหลายสิบโลใช่อันนี้ไปผมมาไวมากเด็กแบบขับหลายสิบโลนี่ไม่ใช่ละก็ต้องแสดงความเสียใจต่อครอบครัวทุกครอบครัวเลยกันนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คนที่ฟังเพลงกันเยอะเลยนะแล้วก็แฟนคลับครับ
0: ค่ะ
1: ทักทายกันเข้ามานะครับว่าเป็นยังไงบ้างฝนหายตกหรือยังวันนี้มีแผนการแผนจะไปเที่ยวที่ไหนดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ขับรถขับลา
0: แล้วถนนลื่นนะฮะตอนนี้เพราะว่าฝนตกอย่างเงี้ยรถลานี่
1: อะไรนะขี้ดินอะที่เปียกๆที่ตกใหม่ๆโคลน
0: โคลน
1: มันก็ติดกับล้อติดแล้วถ้าฝนไม่ตกไม่เยอะนะมันก็ลื่น
0: และยิ่งแบบว่ายางรถคนไหนที่มันสึกๆอยู่แล้วมันจะถลายอะไรเงี้ยเบรกไม่ค่อยอยู
1: ่หัวมันบ้อยเกิดหัวมันน้อยเกิดยางล้นแล้วล้นดิเมื่อไหร่จะเปลี่ยนจริงๆนะแล้วก็ห่วงลูกห่วงหลานแล้วอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: ดูแลเรื่องรถน้ำมันเครื่องเบรกให้ดีขับรถดีแล้วบางทีลื่นปื๊ดไปเงี้ย
0: เราไม่ประมาทแต่คนอื่นอาจจะประมาทนะฮะและอย่างรถลาเนี่ยเราดูสุขภาพของรถให้มันแข็งแรงเพราะว่ายังไงก็ดีกว่าเดิน
1: แน่นอน
0: ใช่ไหมเราก็ต้องดูแลเขาด้วยไม่ใช่ให้เขาดูแลเราอย่างเดียวนะคะความปลอดภัยก็ทุกอย่างก็อย่างที่บอกว่าต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าค่ะ
1: เชิญครับสักชุดหนึ่งครับ

0: สี่กษัตริย์เดินดงสีไพรจะแท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: เลิกเสร็จนึกว่าลูกนายกทศพล
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่น้องพงพงอันนี้พี่สีไพรก็เป็น
0: ลูกก็แนวนี้ใช่ไหม
1: แนวนี้ค่ะเขาก็ไปทั้งสองแนวก็คือทั้งมีแหล่ทางขวัญนาคด้วยแล้วก็ออกแนวลูกทุ่งด้วยเด็กเก่ง
0: คนนี้เก่งนะ
1: เก่งเก่งก็เลือดพ่อเลือดแม
0: ่
1: ศิลปินเต็มตัว
0: แล้วก็ทศพลหิมพาน
1: ค่ะอะไรอ่ะ
0: นาคสั่งสีกานาคจำนวนนาคสั่งสีกา
1: ใส่ตา
0: เราเออมีแว่นมาแล้วไม่ใส่ไปด้วยซะต้องอย่างเงี้ย
1: แล้วบอกไม่แก
0: ่ยุ้ยยากเยอะสาวสันกำแพง
1: สาวสันกำแพง
0: สุดยอดสุดยอดแล้วก็ลาวงการไปแล้วไปไหว้แม่พึ่งฝั่งหนูมากราบลาใช่ไหมไม่ร้องเพลง
1: คือยุ้ยเขาก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะกับครอบครัวแล้วก็ทำอาชีพของเขาตรงนั้นไปทำคอนเทนต์คอนเทนต์บ้างอะไรบ้างก็อยู่ได้ถามว่าอยู่ได้ไม่อยู่ได้แต่บางทีคนเรามันมีความสุขในการที่แบบอยากใช้ชีวิตแบบบั้นปลายแล้วไงอ
0: ยากกินก็กิน
1: เออ
0: ไม่สนใจเลย
1: คือก่อนนั้นแบบต้องมานั่งรถคือการเป็นศิลปินน่ะทุกคนต้องดูแลตัวเองไง

0: ันนู้นก็ไม่ได้อันนี้มากก็ไม่ได้อันนี้อันเนี้ยคือความสุขมันแบบเราต้องตัดความสุขของเราออกประมาณ 50%
1: เชื่อเลยล่ะ
0: เ
1: ออทุกวันนี้โอมกินต้องคิดเหมือนกันใช่มั้ย
0: คิดค่ะ
1: กินต่างๆนี่มันก็จะอ้วนเลยใช่มั้ย
0: หนูลงมา8กิโลพี
1: ่
0: 1ปีนะ1ปีนะกว่าหนูจะลงได
1: ้โอ้โหเยี่ยมๆ
0: ทุกวันนี้แบบว่ายังประคองในการที่จะทำนะครับคือมันยังแบบนึกถึงนางแบบอ่ะมันเป็นอยู่คือเขา
1: จะกินไม่อยากกินนะอ
0: ยากกินนะแต่ว่าคำหนึ่งก็ยังดีสองคำดูมันทรมานจริงแต่อย่างยุ้ยก็บอกว่าพี่หนูไม่มีอะไรต้องคิดแล้วทุกวันนี้หนูมีความรู้สึกว่าบั้นปลายหนูแล้วลูกผัวหนูอยู่ตรงนี้แล้วทุกอย่างก็ดูแลแม่แล้วอยู่ต่างจังหวัดหนูมีความสุขมากมันมีความสุขแล้วตอนนี้หนูอยากกินหนูก็เต็มที่เลย
1: มันไม่ใช่บั้นปลายหรอกขนาดนี้ก็ยังไปอีกยาวนานแต่ว่ากินแบบนี้มันก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยใช่ไหมให้อ้วนแบบนี้เดี๋ยวโรคภัย
0: ไข้เสียงยุ้ยเขาเริ่มไม่ได้
1: จ้ะเสียง
0: เริ่มไม่ไหว
1: ครับ
0: เขาบอกหนูร้องแล้วหนูเหนื่อยแล้วก็เสียงไม่ค่อยออก
1: ไม่เหมือนเดิม
0: เสียงไม่เหมือนเดิมเขาก็เลยบอกว่าหนูก็คงจะได้แค่แบบนิดนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดออกเป็นงานเป็นการอะไรเงี้ยหนูคงไม่ถนัดก็บอกเข้าใจก็มีทักทายกันบ้างทักทายกันก็ยังบอกว่าเออคนเราก็อย่างเงี้ยมันปลายชีวิตถึงได้บอกว่าการเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรก็ตามที่แบบกลุ่มอินโฟหรือปัจจุบันเชื่อแบบเราทำงานหาเงินง่ายๆเนี่ยเก็บไว้นะคะอย่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเราคิดว่าอู้เดี๋ยวก็หาได้อ
1: ย่าเคยรู้ทั้งหาเงินเก่งมากนะสมัยนี้นะ
0: ทุกวันนี้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เก่งมากเก่งเยอะและอีกอย่างหาเงินกันเก่งหาเงินกันไวแต่ก็อีกแหละถ้าคิดไม่ได้คิดไม่เป็นก็ทุกอย่างก็ไปไว
1: ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
0: ถูกต้องค่ะ
1: อีกอย่างหนึ่งก็มีข่าวอยู่เนืองๆโอ้ยหาเงินจากขายสินค้านู่นนี่เยอะแยะไปหมดตอนนี้ไม่มีเลยก็เห็นข่าวประจำ
0: ใช่แล้วว่าผลสุดท้ายก็มานั่งแบบว่าชีวิตมันย่ำแย่และตกอับอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะมานั่งด่าเอาอย่างเฟื่องฟูคุณโชว์หน้าดูแต่เวลาที่คุณไม่มีคุณก็มาโชว์ทำไมโชว์ความจนให้คนอื่นเห็น
1: ใช่ใช่
0: แต่ถามว่าคือบางทีคนเราเนี่ยเขาเรียกลืมแสงตัวเองไงแสงตัวเองที่แบบว่ายามเฉิดฉายก็ใส่ซะเต็มที่เลยแต่บางทีไม่มีแสงขึ้นมาเนี่ยผลสุดท้ายเป็นไงก็มานั่งแบบปล่อยให้คนอื่นรู้ว่าฉันไม่มีแสงคนอื่นก็จะสมน้ำ
1: ใช่ไม่ใช่สงสารเน
0: า
1: ะ
0: ก็จะสมน้ำ
1: ตอนมีนี่โอ้โหน่าละเกินอะไรเงี้ย
0: ค่ะถึงได้บอกว่าพยายามเก็บนะทุกวันนี้ใครจะมาคิดว่าทุกวันนี้ทองเราจะขึ้นมากับตอนแรกเก็บ
1: 80,000
0: กว่า
1: 80,000 กว่า
0: แล้วทุกวันนี้มันเหลือ 60,000 กว่า มันสมัยก่อนเราเริ่มต้นเมื่อก่อนหนูจำได้เด็กๆหนูซื้อทองหนูซื้อแค่ 4,000
1: ใช่
0: สมัยนั้นหนูจำได้หนูซื้อทองเส้นแรกอ่ะ
1: ใช่
0: ผ่าน 4,000 กว่ามาถึงทุกวันเนี้ย
1: 6,000 อะไรเงี้ย
0: มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกมันอาจจะขึ้นสุดก็ได้แล้ววันนึงก็อาจจะลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยจะถามว่าถ้าเราเก็บเป็นทรัพย์สินมันก็ดีบางคนบอกแล้วจะเงินไหนเก็บอ่ะเงินกินเนี่ยแทบจะไม่มีอันนี้ก็เข้าใจจะถามว่าคือคนเขาบอกว่ามันเป็นเทคนิคนะพี่ที่เขาบอกว่าคนเราเวลามีเงินใช่ไหมอยากเก็บเงินไว้ในตัวให้เป็นทรัพย์สินซื้อนู่นซื้อนี่อะไรที่มันเป็นสิ่งของได้ดีที่สุด
1: ถูกต้อง
0: เพราะถ้าเกิดเป็นเงินเนี่ยมันใช้ง่ายจริงนะ
1: ร้อนมันร้อนจริงมันก็ใช้นึกเอ้ยมีเงินอยู่ว่านึกจะอยากจะได้นึกจะซื้ออะไรมันก็ง่าย
0: ความอยากอะความอยากมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะฮะก็คืออยากได้นั่นอยากได้นี
1: ่เครดิตอีกอย่างนะรูดนี่มันไม่รู้เนี่ยรูดพอสิ้นเดือนที่โอ้โหรวมมันเยอะนะผมใช้ไหมบัตร
0: หนูมีบัตรเครดิตอยู่ใบเดียวมันมีธนาคารอื่นให้หนูทำเยอะแยะหนูไม่เคยทำเลยหนูบอกว่าเพราะสมัยก่อนหนูจำได้ว่ายามที่หนูไม่มีเนี่ยเมื่อก่อนหนูผ่อนบัตรอีออนนั่น
1: หนู
0: เป็นหนี้แบบพี่มันเป็นหนี้พ่อคูณอะเอาบัตรนี้มาโปะเอาบัตรนี้มาโปะบัตรนี้แล้วผลสุดท้ายหนูเป็นหนี้ที่บอกว่าดินพ่อขังหนูแล้วตอนหลังหนูเลยหักบัตรทิ้งหมดเลยเลิก
1: ใช้ใบเดียว
0: ใช้ใบเดียวทุกวันนี้มีบัตรใบเดียว
1: ความจำเป็นเท่านั้นเอง
0: ถูกต้อง
1: เวลาจำเป็น
0: คือถ้าเกิดว่าอย่างเรามีเงินสดเนี่ยหนูก็จะใช้เงินสดเพราะว่าอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีเงินหมดก็คือไม่ใช
1: ้
0: ก็คือเอาบังคับตัวเองแบบนี้เลยทุกวันนี้คือไม่ใช่ว่าคนบอกสบายแล้วมีตังค์นักร่ำรวยจริงๆอ่ะคนรวยอ่ะขี้เหนียวกว่าเราอีกนะ
1: ใช่เขาถึงรวย
0: บางทีพวกเราคนว่าอยากกินอยากซื้ออยากทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ใช้จ่ายง่ายเกิน
1: ง่าย
0: ทุกวันนี้หนูไม่ต้องเสื้อผ้าหนูตัว20 บาททุกวันหนูใส่เสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือหนึ่งหรือแบรนด์เนมอะไรหนูไม่ติด
1: ถูกต้อง
0: หนูเป็นคนไม่ติดแบบนี
1: ้ก็เป็นอย่างนั้นดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล
0: ้
1: ว
0: อยู่ง่ายๆค่ะใช้ชีวิตแบบง่ายๆเพราะว่าเรายิ่งแบบไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์หรือว่าเราไปตั้งเป้าตั้งในสิ่งที่แบบอย่าไปตามกระแสสังคมกระแสสังคมมันเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองหนูพูดได้เลยนะเพราะอะไรหรือเปล่าหนูอยู่ในจุดที่แบบหนูเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งคนธรรมดามันเป็นอะไรที่แบบว่าทุกอย่างมันต้องใช้เงินหมด
1: เวลาไปงานอะไรต่ออะไรนี่ควักอย่างเดียวใช่ไหม
0: โอ้หนูควักหนูจ่ายเพราะว่ามันทุกอย่างเรามีหน้าที่ต้องทำเรามีหน้าที่ต้องแบบดูแลคนรอบข้างอะไรเนี่ยหนูก็จะเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าถามตัวเองจริงๆอ่ะใช้ไม่เยอะใช่ไม่เยอะหรอก
1: ไปกับสังคมใช่เยอะ
0: ก็แสสังคมแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นหน้าที่ที่ต้องแบบคนนั้นคนนี้อะไร
1: ตอบแทนเขามางานเราแล้วต้องตอบแทนอีกหลายงานเดี๋ยวกันเดือนสิงหา
0: ค่ะ
1: งานสุรพล
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: วันที่8หนูไป
1: 9ไม่ใช่เหรอ
0: หนูไปวันที่8
1: วันแรก
0: งานแล้ววันที่8งานเขาวันที่8ถึงวันที่เท่าไหร่หนูเห็นพี่ปุ้มมี
1: 10กว่า
0: น้องเพชรอยู
1: ่น้องเพชรเขาว่างวันนี้พอดี
0: 8ถึง16มั้งงานเขาอะ
1: ประมาณนั้น
0: นะก็จะจัดลำลึกกันก็เดี๋ยวก็มีของพี่แอลของพี่เป้าตามมา
1: ใหม
0: ่ตามมาอีก
1: ก็ต้องไปใช้นี่เขา
0: ร้องเพลงผู้ชายก็ต้องร้องอะก็ต้องประมาณนั้น
1: เพื่อนหลังเห็นไลฟ์เวลาร้องเพลงเนี่ยมีแนวอื่นเข้ามานี
0: ่ก็ขึ้นอยู่กับบรรยากาศของงานวันนั้นก็เจอคุณดาวยุรีเขาก็ไปอินเลิฟกับแฟนเขามากโอ้โหบอกแล้วบอกเออถ้าอินเลิฟวันนั้นฉันไม่ต้องร้องลูกทุ่งนั่นแหละฉันร้องแบบเพลงหวานๆให้เธอไปเลยโอ้
1: ยใจใหญ
0: ่โอ้ความรักของคนแก่แล้วก็ยิ่ง
1: เขาอายุเท่าร
0: ุ่นเดียวกัน
1: รุ่นเดียวกันรุ่นแก่ได้ไงล่ะยังไม่แก่ดิ
0: อ่อนกว่าหนู
1: ปี
0: สองปีประมาณนั้นแต่ก็จะบอกว่าคนเราได้สามีดีก็ถูกรางวัลที่หนึ่ง
1: ที่สุดแล้วครับ
0: ถูกรางวัลที่หนึ่ง
1: ผู้ชายก็ได้ภรรยาดีก็
0: รางวัลที่หนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนเราจะเสี่ยงกันได้แบบได้ดีทุกคนอะไรอย่างเงี้ย
1: ซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันนะ
0: คือไม่จำเป็นต้องบอกว่าต้องดีที่สุดหรอเอาเป็นว่าดูแลกันได้ก็พอแล้วล่ะ
1: คร
0: ับ นะฮะใส่ใจซึ่งกันและกันเพราะทุกวันนี้จำเจ็บจำไข้เนี่ยดูแลกันไปเพราะว่าหมดแต่ผมมานั่งโอ้ยจะต้องแบบเอาใจคนใดคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่คนเราทุกอย่างมันต้องประคองกันไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินขาเดียวมันก็เดินไม่ได้ทุกอย่างคนเรามันต้องเดินสองขา นะครับมันถึงจะเดินได้อย่างปลอดภัย ก็มันก็เหมือนกับชีวิตคู่มันต้องเดินกันด้วยกันสองคนนะถ้าเดินคนเดียวมันก
1: ็
0: มันได้นะแต่มันอาจจะแบบมันก็มีความวังเวงมีความแบบ
1: ไม่สมบูรณ
0: ์เออเขาบอกว่าคนเราก็สร้างมาให้มีคู่ชีวิตอ่ะแต่ถามว่ามีคู่แล้วมันต้องมีความสุขด้วยมัน
1: ถ้าไม่มีความสุขอย่ามีคู่จะดีกว่า
0: อย่ามีดีกว่านะฮะและอีกอย่างนึงถ้าปัจจุบันนี้บอกเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มันมีความรักกันไวมากอายุน้อยๆเองนะ10กว่าเนี่ยเขาก็มีความรักกันแล้วอะ
1: ติดตัววัยสมัยนี้ฮอร์โมน
0: แล้วถามว่า
1: อาหารการกินมันดี
0: ใช่แล้วรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยต้องแฉว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าผู้ใหญ่เออต้องเรียกว่าอายุถึงบอกว่าจะบอกว่าบั้นปลายหรือว่า
1: บางคนแก่แต่ตัวน่ะอายุเยอะแต่ว่าสมองไม่ดีก็มีนะเพราะนั้นเราจะเอาอายุมาเนี่ยมันต้องดูสิ่งแวดล้อมดูหลายๆอย่างนะครับดูแต่ละคนด้วยว่าคิดได้ไหมบางคนอายุเยอะแยะคิดไม่ได้ก็มี
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการพุ่มพวงไทยอยู่นะครับเราปรึกษา
0: ปัญญาชีวิตกันมาโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับผมเชิญครับ
2: เสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ
3: โดยพุ่มพวงแฟมิลี
4: ่ตัวเองเย็นนี้พ่อเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคย ให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติ

0: ่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งซูปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: งตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โดยพุ่มพวง Family

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 9:00 น.

0: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมนี้หวังล้นภาระค่าครองชีพของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจากโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอาจฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตัวจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าปฏิต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลยร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมุ่งหวังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้เกษตรกรทั่วประเทศในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืชซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการ8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีรัฐบาลเดินหน้าฟื้นเส้นทางบินตรงหัวหินกัวลาลัมเปอร์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมฟื้นเส้นทางบินระหว่างประเทศหัวหินกัวลาลัมเปอร์พร้อมต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศอื่นในอนาคตนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามความคืบหน้าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินอย่างต่อเนื่องภายหลังลงพื้นที่เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านเทคนิคของทางวิ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ท่าอากาศยานหัวหินเคยเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางหัวหินกัวลาลัมเปอร์โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวและรองรับผู้โดยสารกว่า 130,000 คนการศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินดังกล่าวอีกครั้งจึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินใหม่ในอนาคตโชว์นี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: What?

โดยพุ่มพวง Family สนับสนุนโดย Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยากฟัง
1: ซ้ำ
0: ฟัง
1: ฟังฟัง
0: แต่ทั้งร้องไม่ไหวทั้งร้องคาเฟ่ท
1: ั้งร้องใช่ก็อยู่ประมาณนั้น
0: สื่นทรานิยากรสบายดีไหมเนี่ย
1: ค่ะก็พิธาก็จัดรายการอยู่นี่ไง
0: ใช่ก็จะบอกเจอกัน
1: โอ้คณะก็สบายดีไม่ต้องห่วงไลฟ์ทั้งวัน
0: เหรอไลฟ์สดกัน
1: เลยชอบไลฟ์ค่ะในทิกต็อก
0: นะแล้วก็เมื่อกี้สวยแหวนของน้องบอกไม่สวยจนล้น
1: จนล้น
0: กระต่ายขาวพี่เรียกว่าเป็นผู้หญิง
1: ผู้ชายอ่ะเป็นลิเกเป็นลิเกก็ปัจจุบันนี้เพลงนี้ของคุณแจ็คธนพลนำมาร้องอยู
0: ่สวยจนล้นเนี่ย
1: สวยจนล้นค่ะ
0: แล้วเพลงแรกเข้าบาร์กินเบียร
1: ์ค่ะโอ้ยเพลงนี้ไม่ค่อยได้ยิน
0: ใ
1: ช่เพลงกับพี่เพื่อน
0: วันเดือนมิถุนาที่เราเปิดโอ้ยเพลงเก่าๆที
1: ่ใช่ไหม
0: โอ้ยสุดยอดมากมีคนบอกโอ้โหเพลงพวกนี้บางคนไม่เคยฟัง
1: ใช่เพราะว่าเป็นเพลงของอยู่ในอัลบั้มส่วนมากนะคะแล้วก็
0: ไม่ใช่เพลงเชียร์
1: ลึกๆลึกๆ
0: ไม่ใช่เพลงเชียร
1: ์ก็ต้องบอกว่าคนที่ได้ฟังเพลงของพี่พึ่งเนี่ยถ้าในจริงๆกับเพลงพี่พึ่งอะเพราะทุกเพลงแหละเพียงแต่ว่าได้ยินบ่อยหรือเปล่า
0: บริษัทจะเอามาเชียร์หรือเปล่า
1: ใช่
0: เมื่อก่อนที่เขาทำมาเป็นอัลบั้ม10เพลง12เพลง
1: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เพลงเดียวซิงเกิล
1: ใช
0: ่ใช่
1: เป็นเพลงเดียว
0: ก่อนนักร้องเนี่ยจะอัดเพลงเนี่ยต้องร้องอย่างน้อย10หรือ12เพลงใช่ไหม
1: ใช่
0: ถึงจะนั่นได้แต่ว่าจะเอามาเชียร์เพลงไหนคิดว่าจะดังในบริษัทจะเป็นคนตัดสินใจ
1: ส่วนมากจะเป็นหน้าเอหน้าบีเน
0: า
1: ะสมัยก่อน
0: ถ้าอยู่หน้าเอนี่ก็โอเคเพลงดีหน่อย
1: หน้าบีก็จะเป็นเพลงเสริม
0: ให้มันเต็มๆอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: นี่คือสมัยก่อนนะครับสมัยก่อน
1: แต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเพลงตรงนี้ก็เดี๋ยวนี้เพลงส่งเพลง
0: พอ
1: ออกงานละสบายรับงาน
0: เพลงเดือนดังวันนี้สบายเลยสบายเลย
1: แต่สมัยก่อนนะโหต้องเป็น10เพลง
0: ร้องจะต้องมีความสามารถจริงๆนะร้อง10เพลง12เพลง20เพลงเนี่ยต้องสม่ำเสมอนะไม่ใช่ร้องเพลงนี้ดีอีกเพลงไม่ได้เรื่องมันก็
1: เดี๋ยวนี้การร้องเพลงหนึ่งพี่มันใช้เวลาไม่ได้นานนะร้องไม่ดีก็แต่งเสียงได้
0: ใช่ใช่สมัย
1: ร้องไม่ดีก็เขาเรียกอิดิทเสียงได้แต่สมัยก่อนน่ะคือต้องแบบดึงรุ่นพี่พึ่งอย่างที่พี่พึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าการร้องเพลงสมัยก่อนที่เขาอัดเสียงอ่ะก็คือร้องพร้อมดนตรีถ้าดนตรีผิดก็ต้องร้องใหม
0: ่
1: ถ้าพี่พึ่งผิดดนตรีก็ต้องเล่นใหม
0: ่
1: คืออัดเสียงพร้อมกันในห้องอัดหรือบอกว่าพี่พึ่งก็อัจฉริยะเนาะหนังสือก็อ่านไม่ได้และแถมซ้ำต้องร้องกับดนตรีสดๆสมัยนั้นน่ะถือว่าเก่งแล้วก็มารุ่นหลังๆเนี่ยก็แบบกว่าจะได้มาเป็นเพลงเนี่ยกว่าจะเป็นอัลบั้มนึงก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้ซ้อมเพลง30วันนึงแล้วถึงเวลาก็ไปร้องวันเดียวร้องดีไม่ดีไม่รู้ล่มไม่ล่มไม่รู้เดี๋ยวเขาแต่งแล้ว
0: แต่พี่ไง จากใจใครสอนพี่ก็ร้องทีเดียวบอกพี่ผมใจเย็นๆที่ผมทำให้จืดจืดจืดขึ้นอันไหนไม่ถึงก็ดึงขึ้น
1: ดึงขึ้นดึงแล้วคือสามารถซิงได้อย่างเดียวจะแล้วอย่าร้องสดถ้าออกงานร้องสดไม่ได
0: ้เลยเสียคนเลย
1: ถึงได้บอกว่านักร้องปัจจุบันเนี้ยบางทีแบบหน้าเวทีคุณต้องดูให้ดีๆนะร้องสดหรือเปล่าถ้าร้องสดเนี่ยก็ถือว่าเก
0: ่ง
1: บางคนร้องไปเต้นไป
0: ใช่โอ้ลืมเลยนะถ้าคุณไม่เป็นอาชีพจริงๆนะ
1: คือนักร้องอย่างสมัยสตริงต้องบอกว่านักร้องสตริงบางท่านนะฮะบางทีร้องเพลงต้องไม่จ่อปากแหละเพราะซิงอยู่เต้นเยอะไปหน่อยถ้าเกิดว่าถ้าร้องด้วยเต้นด้วยมันเหนื่อยไงเสียงหอบมันจะเข้าไม่ก็ต้องบอกว่าเอาไม้ติดปากไว้เพื่อที่จะบอกให้จับไม่ได้เหมือนสมัยก่อนพอร้องไม่ได้ก็เอามือยื่นไปส่งแฟนเพลงช่วยกันร้องหน่อย
0: ใช่ไหม
1: ก็จะออกแนวนั้น
0: ก็เขาบอกเดี๋ยวนี้นักดนตรีก็เหมือนกันก็ไม่จำเป็นต้องเอามาทุกชิ้นก็ใช้เครื่องอะไร
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้การสายดนตรีเนี่ยมาอย่างละชิ้นเขาห้องอัดเนี่ยอย่างละชิ้น
0: จะตกงานแล้วนะนี่ก็บ่นๆเหมือนกันว่าใช้เทคโนโลยีมาช่วย
1: วันนี้หนักไปทาง AI เหมือนไม่เห็นเน
0: ื
1: ้อแค่คุณมีเนื้อเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยคุณไม่ต้องร้องเข้าไปคุณเอาเนื้อเพลงเนี่ยป้อนเข้าไปเดี๋ยว AI ร้องให้คุณฟังจริงเรามานั่งฟังเนาะ AI เขาก็ร้องบอกอะแดปให้เราฟังมาเองแล้วยังบอกต่อไปนี้มันเป็นมนุษย์ AI หมดแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นนักร้องหรือว่าเป็นอะไรเลย AI จะออกมาเป็นเสียงแล้วเราก็ไปก๊อป AI แล้วเอามาร้องเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะขนาดทำมิวสิกเลยนะพี
0: ่ป้อนเข้าไปเดี๋ยวมันก็
1: ใช่เอาป้อนเนื้อเข้าไปเดี๋ยว AI ก็จะอ่านเนื้อนั้นแล้วก็จะร้องเป็นเพลงเราเองแล้วเราก็ก๊อป AI เอามาร้อง
0: โอ้โห
1: ตอนนี้นักร้องลูกทุ่งบางคนเขาก็ทำแม้กระทั่งมิวสิก มิวสิกให้ AI ทำคือแบบว่าเอาเรื่องราวเขียนพล็อตเข้าไปแล้วก็ AI ก็จะมาแบบเป็นรูปพระเอกหล่อมากน่าหลงไหลเหลือเกินนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเฮ้ยเขาบอกว่าลงทุนแพงไหมพี่ไม่ถึงหมื่นว้า
0: เห็นไหม
1: มิวสิกเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยนะบอกใช่แค่เขียนแบบพล็อตเรื่องราวแค่นั้นเอง
0: เห็นไหม
1: คือบอกว่าทุกอย่างต่อไปมันเทคโนโลยีเนี่ยทำมันจะทำให้ทุกอย่างแบบไม่ได้เป็นในแบบทุ่งนาธรรมชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่
0: ใส่ได้หมดเลย AI เนาะ
1: ถึงได้บอกว่าโอ
0: ้ yes อะไรนะเห็นในสิ่งที่เสื้ออะไรนะอยากเห็นในอะไรสักอย่างนะเชื่อในสิ่งที่เห็นโอ้มันหลอกกันได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็สักวันนี้ถึงได้บอกว่าความเป็นจริงเนี่ยระหว่างภาพรูปกับตัวจริงเนี่ยไม่ตรงปกไม่ตรงปก
0: ไม่ตรงปกอย่างแรงเลยนะ
1: ทุกอย่างทุกอย่าง
0: ไม่สาแสดีนะพี่ก็ชอบดูนะ
1: ทุกอย่างทุกอย่าง
0: ทุกวัน
1: ทุกวันคือต้องบอกว่าพอเจอตัวจริงฮะเจอตัวจริงแล้วร้องฮะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่เหมือนอ่ะคือ AI เนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่ามันเข้ามาในระบบทุกอย่างเนี่ยแบบมันเปลี่ยนแปลงในระบบใหม่โดยที่ว่าพวกเราเนี่ยถ้าตามไม่ทันนี่บอกว่าพวกเรายังอยู่ในยุคจิ้มอยู่เลยใช่ไหมเรียนจิ้ม
0: จิ้มถั่ว
1: แต่ทุกวันเนี่ยก็แบบสไลด์ปุ๊บเปลี่ยนทุกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยวันนั้นนั่งคุยกันในกลุ่มพวกนักร้องนุ่งทุ่งนี่กันโอ้ยพี่องค์แค่นี้เองไม่กี่ตังค์เองเพราะถึงแพงไหมไม่ถึงหมื่นพี่มันก็เป็นเพลงออกมาฮะแล้วเนื้อเพลงอ่ะพี่เขียนเนื้อเพลงขึ้นมาเราสัมผัสไม่สัมผัสมันเราเดี๋ยว AI มันร้องให้เราฟังร้องฮะแล้วเราก็ถามว่าเล่นแล้วร้องยังไงต่อผมก็ก๊อป AI มาร้องหนูก็ร้องฮะ
0: เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อก่อนที่ทำเพลงเองหมดหลายตังค์
1: โอ้หมดหลายตังค์อัลบั้มหนึ่งก็เป็นแสนนะคะคือบอกว่าอันนี้แค่ร้องเพลงนะร้องเพลงแล้วก็มีการชงกันเชียร์ยังไม่เกี่ยวกับมิวสิกสมัยนี้เหรอโอ้ไม่กี่หมื่นคุณก็ทำเพลงได้แล้วรับงานได้บอกมั้งนุ๊ก
0: เออใช่ถึง
1: คือต้องบอกว่าง
0: านแล้ว
1: มันดังอยู่ในกระแสโซเชียลไงแต่วันนี้จะบอกว่าคุณมีเพลงเอาโซเชียลลงไปคนดูไม่ดูไม่รู้อะคือแบบมันก็แบบไม่ต้องเปลืองเยอะนะแต่คุณภาพได้ไม่ได้นี่ก็อีกเรื่องนึง
0: สองสามวันก็เจอเนี่ยพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกดาวโพสต์ทั้งหลายเขาบอกว่าเมื่อก่อน Facebook หรือ TikTok จะจ่ายเงินจะเยอะทำไปเยอะกว่านี้นะบอกทำยังไงให้เขาแกล้งถามทำไงไปอะไรก็ถ่ายไปหมดทั้งขยะถกล้มหรืออะไรก็ถ่ายหมดปรากฏว่าคนเข้าไปดู ได้ตังค์โอ้หากินกันง่ายขนาดนี้หรอ
1: ใช่
0: อะไรก็ถ่ายเพื่อนใครก็เป็นทำได้อะว่างั้นเถอะใครก็หาก็ตังค์ได้อะ
1: คือเดี๋ยวนี้พี่ต้องดูดิคนร้องเพลงอะนั่งร้องเพลงกันเยอะมากคนขายของเยอะมากแต่ถามว่าบางทีก็ร้องก็จนแบบเราจะเข้าไปไลฟ์เนี่ยเขานั่งมองคนนู้นคนไลฟ์คนนี้คนจะฟังกูไหมเนี่ยไอ้ใครจะมาฟังกูไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องหาคอนเทนต์ต้องหาอะไรที่มันแปลกๆอะ
1: มันก็ได้อยู่นะแต่บางทีมันไม่ใช่นิสัยเรา
0: ถูกมันก็ถูกอันนี้ถูกเลย
1: มันก็ไม่ใช่นิสัย
0: จะต้องไป
1: จะเป็นคนแทน
0: ช่วยโอกาสอะไรก็ได้แล้วมันไม่ใช่
1: แต่บางทีพอผมได้มาปุ๊บนิดๆหน่อยๆบางทีแต่ถามว่าจะตอกก็หักเยอะก็หักเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ความสนุกสนานตรงนั้นถามว่ามีไหมมีแต่ก็คุณก็ต้องบอกว่ากระแสตรงนี้คือต้องบอกนิ่งอย่างเดียวอย่าไปตอบโต้เพราะอะไรว่ามีทั้งดราม่าแล้วก็มีทั้งชื่นชมมันมีหมด
0: แน่นอน
1: เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ด่าเราในตัวตนเป็นยังไงบางทีเราไม่รู้เลยเราไม่เห็นหน้าเห็นตาเพราะสมัยนี้ต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะ
0: มันใช้อะไรด่าม
1: ันใช้ในมืออะพิมพ์ด่าได้สารพัดบางทีคุณไม่ได้รู้จักเมืองจีนนะคุณด่ามันด่าตากระแสก็
0: ม
1: ีด่าเขาว่าก็เกลียดไม่ได้อ่านหัวคนไทยไม่อ่านหนังสือ ถึงได้บอกคนไทยไม่อ่านหนังสือดูแค่บอกไม่ถูกใจก็ด่าแหละ
0: อวตารเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมทำได
1: ้เยอะ
0: เลือกอีก
1: เหรอเยอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันตรวจสอบได้ตรวจสอบได้
0: ว่าใครมาจากไหน
1: ใช่
0: ถ
1: ้
0: าเป็นคดีความเนี่ยมันปุ๊บเดี๋ยวรู้หมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ก็ทางแง่กฎหมายเขาเลยเตือนว่าการที่จะด่าใครหรือว่าพิมพ์อะไรออกมาระบุชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่า
0: ปรับหนักปรับหนักนะไปดูกฎหมายเลยเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ปรับหนักยิ่ง ด่าโดยไม่มีความจริงหรือด่าโดยที่อะไรก็ตามเนี่ยทั้งปรับทั้งจำ
1: ถูกต้อง
0: ติดคุกด้วยเสียตังค์ด้วย
1: ถึงจะบอกว่าจะสนุกนะคะคุณอี
0: ก็ไม่ยอมกันนะขอบคุณด้วยกระเช้าดอกไม่เอาเลยนะเอาเงินอย่างเดียวใช่ไหม
1: คำขอโทษจะเป็นเงินเท่านั้นอะไรแบบนี้อ่ะมาฟังเพลงอีกสักชุดค่ะ
0: ครับ

0: จอร์ดี้ที่รักบุษบาอธิษฐาน
1: ค่ะ
0: ท่านเสียชีวิตไปแล้ว
1: เสียไปแล้วค่ะ
0: ครับเป็นนักร้องของค่ายพนมนคร
1: อันนี้ก็มะเร็ง
0: อ๋อ
1: มะเร็ง
0: อายุยังไม่น้อยนะตอนนั้น
1: ก็ประมาณกลางกลาง
0: กลางเท่าไหร
1: ่ค่ะกลางๆนะ
0: 30กว่า
1: เกินค่ะ
0: เกินเหรอ
1: เกิน
0: อ๋อก็รุ่นใหญ่มันก็น่าจ
1: ะรุ่นใหญ
0: ่แล้วก็ดวงจันทร์สวนีรองงูเข้าฝันนักร้องเสียงดีจากภาคใต้น้องสาวน้องสาว
1: น้องสาว
0: น่ารักหนูไม่ยอมฝนธนสุนทร
1: ค
0: ่ะก็เสียงคล้ายๆพี่พึ่งกันนะ
1: ค่ะ
0: เนาะคล้ายๆเหมือนกัน
1: คือทั้งฝนเขาแก้วเสียงก็มาพี่พึ่งอยู่แล้วต้องบอกว่านักร้องปัจจุบันนี้ก็เขาเรียกอะไรอ่ะใช้ความสามารถในการดำรงอยู่กับการร้องเพลงว่าใครจะเป็นอมตะแค่ไหน
0: ถูกต้องคล้ายเสียงคล้ายพี่พึ่งมีเยอะ
1: เยอะค่ะ
0: ใช่ไหมเยอะนะต้องยอมรับไปมีเยอะ
1: ต้องบอกว่าแก้วเสียงแก้วเสียง
0: แก้วเสียง
1: แก้วเสียง
0: ด
1: ังดวงตานี่ก็แก้วเสียงพี่พึ่งนะแต่ก็จะเป็นช่วงจังหวะวัยหนึ่ง
0: สมัยก่อนเขาก็ประกวดนะ
1: ใช่
0: ประกวดเพลงพี่พึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะคือนักร้องเนี่ยแก้วเสียงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: แก้วเสียงของแต่ละคนก็เหมือนแบบจะเหมือนพี่พึ่งช่วงหนึ่งช่วงสาว
0: ครับ
1: ช่วงกลาง
0: ใช่
1: ช่วงปลายอะไรเนี่ยค่ะ
0: แต่ละคนก็จะมีคล้ายๆแต่ว่ามันก็มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
1: ค่ะส่วนมากก็เกิดจากการแนวร้องของเพลงกับพี่พึ่งเป็นหลักที่เป็นครูหมายถึงว่าที่จะมาประกวดใช่แต่ปีนี้ต้องบอกว่ามันปีนี้นะคะได้ฟังเพลงของพี่พึ่งแบบเพลงที่นักร้องเอามาร้องในงานไม่ค่อยช้ำก็มีน้องไรอันเอามาร้อง
0: เพลงที่ว่าไม่เคยได
1: ้ไม่ค่อยช้ำ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะก็คือเพลงหัวใจถวายวัดโอ้โหอาจารย์กบแบบ
0: เขี้ยว
1: โอ้เคียวน้าน้องร้องเพราะมากต้องบอกว่าเป็นเพลงซึ่งแบบลึกๆแล้วก็มีน้องน้องอะไรนะเดี๋ยวที
0: ่ลีโอ
1: ไม่ใช่ลีโออีกคนหนึ่งผู้หญิงที่เป็นนักร้องตอนนี้เขากำลังสอน

0: ร้องเพลงอยู่เหมือนกันเขาก็อันนี้ก็ประกวดเหมือนกันชื่ออะไรนะเดี๋ยวผู้หญิงเนี่ยเนี่ยระบอกระบอกวัดสมองดีตัวนี
1: ้กินกลาย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่กลาย
0: เฮ้ยไอ้น้องไอ้จอกไอ้จำโก้ไอ้จำโก้สารลบลีสารลบลี
1: การ
0: ไม่ใช่การค่ะเดี๋ยวชื่ออะไรนะเดี๋ยวนั่นแหละ
1: อ้าวช่างมัน
0: ช่างมัน
1: เป็นยังไง
0: นั่นแหละอันนั้นก็คนหนึ่งซึ่งบอกว่าปีนี้เอาเพลงฉันรักขโมยไปร้อง
1: ซึ่งไม่ค่อยได้ยินเลยนะ
0: ไม่ค่อยได้ยินก็บอกว่าพี่หงหนูเอาเพลงนี้ไปร้องได้ไหมบอกได้บอกว่าแต่ว่าอาจารย์กบไม่มีโน้ตอาจารย์กบไม่มีโน้ตก็เลยบอกว่างั้นหนูเอาสาวหนูไปก็เลยบอกเอาได้เลยถ้างั้นเอาสาวมาเปิดก็ได้เขาก็มาร้องเพลงฉันรักขโมยซึ่งคนไหนที่อยากร้องเพลงลึกๆอ่ะส่วนมากลึกๆอ่ะเขาจะนำนำสาวตัวเองม
1: า
0: แล้วมีคอนเสิร์ตว่าเออมันก็มีคอนเสิร์ตว่าเออมันก็แปลกดีนะ
2: น้องย
0: ุ้
2: ยค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เห็นไหมมีเสียงกระซิบมา
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: ใช่
0: ค่ะก็จะเป็นแบบว่าเป็นแนวเพลงของพี่พึ่งซึ่งอยู่แบบอัลบั้มเพลงลึกๆ
1: ใช
0: ่ลึกๆนะคะแล้วก็พอเขามาร้องเพลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราจะได้ยินเพลงแบบใหม
2: ่ๆ
0: เป็นเพลงใหม
1: ่ๆ
0: ประมาณนั้นเลยแต่ก็ดีนะพูดถึงแบบหลากหลายดี
1: ครับ
0: หลากหลายแล้วนั้นทุกคนมาก็ให้เกียรติคือการร้องเพลงของพี่พึ่งเป็นหลักนะฮะต้องบอกว่าเป็นเพลงของพี่พึ่งเพลงแรกทุกคนก็จะมีเพลงแรกกันมา
1: แล้วผมคิดยังไงกับตอนเนี้ยมีศิลปินเล็กๆเข้ามาสืบสานเพลงของพี่พึ่ง
0: ก็ดีค่ะ
1: เพลงเล็กคือเยอะแยะไปหมดเลยนะ
0: ค่ะก็ตั้งแต่อย่างงานพี่พึ่งเนี่ยหนูเห็นตั้งแต่3ขวบตั้งแต่เด็ก3ขวบขึ้นไปนะคะตั้งแต่3ขวบขึ้นไปเนี่ยทุกคนก็จะมาร้องเพลงของย่าพึ่งดาพึ่งยายพึ่งอะไรอย่างเงี้ย เราเห็นตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเราทำงานที่วัดพระดานกันมาตั้งแบบมันสามสิบกว่าปีแล้วอะเราก็จะเห็นแต่เด็กตั้งแต่เริ่มกำเนิดการร้องเพลงขึ้นมา
1: จน
0: ทุกคนมีผลงานของตัวเองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็จะเป็นแนวเพลงของพี่พึ่งเป็นหลักถามว่าทุกคนสืบทราบสืบสานผลงานเพลงคำว่าลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นอมตะเลยพี่เหมือนหนูทุกวันเนี้ยหนูร้องเพลงกับพี่พึ่งก็จริงหนูก็ยังถ่ายทอดวิชาใครมาถามวิชาหนูเองหนูไม่ได้ไปฝึกการเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยหนูฝึกจากอะไรป่ะจากประสบการณ์แล้วก็เป็นวิชาซึ่งแบบว่าเราก็ได้จากตัวพี่พึ่งบ้างตัวเองบ้างแล้วก็ประสบการณ์จากสิ่งรอบข้างที่เราเห็นที่เราเป็นพอเรามีโอกาสเนี่ยทุกวันเนี้ยเราก็ถ่ายทอด
1: สอนที่เรารู้ประสบการณ์มาเน
0: า
1: ะ
0: มันก็เหมือนกับเราเป็นครูบาอาจารย
1: ์เอ๊ะอะไรนะโดเรมี
0: เอาไม่ๆๆไ
1: ม่ได้
0: น
1: ะ
0: ไม่เป็น
1: สมัยก่อนเขาไม่ได้โลเลยไม่ต้อง
0: มันต้องแบบโดเรมีฟาซอนอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเราฝึกจากธรรมชาติจริงๆพี่เพิ่งเองก็ฝึกจากธรรมชาติ
1: โอ้ยนักร้องเมื่อก่อนเนี่ยมันมาจาก
0: พรสวรรค
1: ์ใช
0: ่พรสวรรค์ที่มีนะคะก็ถึงจะบอกว่า
1: ทุกวัน
0: นี้เวลาที่หนูมีโอกาสได้เจอเด็กๆเนี่ยหนูก็บอกยินดีนะยินดีกับใครก็ตามที่แบบว่าสืบสานผลงานเพลงลูกทุ่งมันเป็นวัฒนธรรมของเราเป็นรากเหง้าของเราคือมันสืบสานไปเถอะมันไม่มีใครที่แบบว่าจะเก่งทุกคนหรอกทุกคนต้องฝึกฝนในการที่เราจะเป็นอยากเป็นศิลปินอยากมีความฝันเป็นของตัวเองทุกคนมีความฝันได้หมดแต่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตและอย่างการที่มีครูบาอาจารย์ให้ฝึกฝนน่ะหรือว่ามีประสบการณ์ให้เราเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ดีซึ่งหนูไม่เคยมีคนไม่เคยห่วงวิชาของพี่พึ่งที่แบบที่หนูมีในตัวเนี่ยหนูเจอเด็กนะหนูบอกยินดีด้วยนะลูกฝึกฝนไว้นะเก็บประสบการณ์ไว้ลูกหนูจะสอนเด็กๆเสม
1: อ
0: แนะนำหนูกล้าพูดได้เลยว่าหนูไม่เคยด่าใครเลยนะไม่ว่าจะปีไหนๆก็ตามทุกวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้หนูก็ยังสอนอยู่เลยเพราะมีความรู้สึกว่าลูกทุ่งอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมที่เราสืบสานไปเรื่อยๆและอีกอย่างทุกคน
1: วันหนึ่งเรา
0: ใช่แล้วเราก็หายไปเด็กตัวใหม่ก็ขึ้นมาใช่มันเป็นการต่อยอดซึ่งกันและกันแบบคือการผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆถามว่ามันเป็นกระแสทุกอย่างมันเป็นกระแสของสังคมซึ่งแบบมันไม่จำเป็นต้องปลุกปั้นหรือว่าต้องปั้นแต่งอะไรทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติทุกอย่างมันจะมีแสงให้เห็นโดยจากแฟนคลับจริง
1: ๆ
0: ที่เขาแบบรักเพลงลูกทุ่งที่

0: เขาเนี่ยค่ะโหยหาเพลงลูกทุ่งที่เขาอยากฟัง
1: เขาจะรู้ว่าคนนี้ร้องดีถ้าไม่ดีแฟนคลับเขาจะมีของเขา
0: ใช่ใช่เขาจะแบบมันจะมีมันทุกคนจะมีพรสวรรค์นะแต่พรสวรรค์คุณต้องหาเอง
1: ถูกต้อง
0: ทุกอย่างต้องหาเองเพราะว่าพรสวรรค์คุณได้มาแล้วแต่คุณจะปั้นแต่งแบบไหนเท่านั้นเองทุกคน
1: แล้วคิดยังไงกับนักร้องรุ่นใหม่ๆนะ
0: ค่ะ
1: ที่ไม่รู้จักน้าโอ่งอย่างเงี้ยมีไหมนักร้องรุ่นใหม่ๆกำลังจะพูดถึงว่าการมีสัมมาคารวะในวงการยังมีอยู่ไหม
0: ของหนูดูโชคดีอย่างตรงที่ว่าหนูหน้าเหมือนพี่พึ่ง
1: ก็อย่างนั้น
0: หนูก็ไปบอกว่าเลยเจอเด็กรุ่นใหม่ก็สวัสดี
1: แม่โอ่ง
0: แม่โอ่งเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เงี้ยโชคดีตรงที่ว่าหน้าเหมือนพี่พึ่งนี่แหละตรงที่บอกว่าอ้านี่คือน้องของแม่พึ่งแต่ชื่ออะไรนะจำสลับอยู
1: ่
0: จันจวงกับสลักจิต
1: จำสลับ
0: จริงจริงคนจะแต่ช่วงนี้ต้องแต่จวงหัวโล้น
1: จำได้แล้วรู้ว่าใครเป็นใคร
0: จำได้แล้วของหนูอ่ะเป็นคนก็จะจำได้ว่าเนี่ยคือน้องพุ่มพวง
1: ไม่ค่อยมีที่ว่าเดินผ่านเฉยฟุ๊บฟุ๊บอย่างเงี้ยไม่รู้จัก
0: อันนั้นก็มีแต่หนูก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าแล้วแต่คือแบบว่าเดินแล้วแบบบางทีเด็กรุ่นใหม่บางคนซึ่งแบบมีนั่งแบบไขว้ห้างแล้วแบบฉันไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็มี
1: ทั้งที่ตัวเองร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะ
0: แ
1: ล้วเดินผ่านไปยังไม่รู้จัก
0: เขาก็แบบมองแบบ
1: เคยปะ
0: แล้วไงอ่ะ
1: มิเหรออ
0: ่ามีพี่มีก็คือแบบเด็กรุ่นใหม่อ่ะคือแล้วไงอ่ะคือต้องบอกว่าการสัมมาคารวะทุกวันนี้มันแบบมันเหมือนแบบฟรีสไตล์คือแบบไม่จำเป็น
1: แต่พระบอกพี่บอกได้เลยว่าการอยู่ในวงการลูกทุ่งเนี่ยครูบาอาจารย์เขามี
0: สำคัญสุด
1: ใช่ไหม
0: ถูกต้องสัมมาคารวะสำคัญสุด
1: รุ่นพี่รุ่นใหญ่รุ่นครูบาอาจารย์รุ่นไหนที่เราพอเข้ามาในวงการเนี่ยเราต้องไปรู้จักแล้วก็ยกมือไหว้ก่อนม
0: ื
1: ออ่อนตีนอ่อนไว้ก่อน
0: หนูเนี่ยหนูงานทักษะดานกับพี่เพิ่งอ่ะหนูไหว้มากระทั่งเด็กสามขวบจริงขอบคุณนะลูกหนูไหว้ทุกคนนะไหว้พ่อแม่เขาไหว้แบบใครก็ตามที่มางานพี่เพิ่งแล้วแบบว่ามาร้องเป็นเวทีเนี้ยหนูยกมือไหว้ทุกคนขอบคุณนะลูกขอบคุณพ่อแม่เขาด้วย
1: ต้องขอบคุณเขาก่อนนะ
0: ใช่มันเหมือนกับเป็นการที่แบบเขาก็พาลูกมาร้องเพลงพามาสืบสานมาหาอนาคตเราไม่รู้หรอกวันเนี้ยเขาอาจจะไม่ดังแต่วันหน้าเขาอาจจะดังแล้ววันต่อไปเขาอาจจะแบบว่าเนี่ยเวทีเนี้ยเวทีแจ้งเกิดเวทีเนี้ยเป็นเวทีประสบการณ์ซึ่งได้เวทีที่บอกว่าข้างหลังมันเป็นโลโก้ของพี่พึ่ง
1: นั่นแหละอันนี้แหละ
0: เนี่ยมันเป็นความสำคัญที่แบบเรามาร้องเพลงหนูถึงได้บอกว่าบางวันเนี่ยหนูพูดกับนักร้องที่ไปคนไม่มีเลยจะร้องเพลงให้ใครฟังหนูเลยพูดว่าไงหรือเปล่าหนูบอกหนูจำไว้นะลูกหนูน่ะมาร้องเพลงให้แม่พึ่งฟังย่าพึ่งฟังหนูไม่จำเป็นหรอกลูกว่าหนูจะต้องแบบมีคนดูหรือไม่มีคนดูเพราะวันนี้แม่พึ่งอาจจะยืนฟังอยู่ข้างเวทีหนูร้องเพลงให้เต็มที่นะลูกหนูให้กำลังใจเด็กๆเลย
1: ฝนตกร้องเร็ว
0: แต่เวท
1: ี
0: ม
1: ัน
0: ต้องเล่นไงเวทีมันจำเป็นต้องเล่นเพราะว่าเดี๋ยวมันเดือดเกินไปนะ
1: ร้องให้แม่พึ่งฟัง
0: ใช่หนูบอกร้องเพลงให้คนบนฟ้าฟังนะลูกเพราะว่าวันนี้เรามาจัดงานให้กับดำเนินให้กับงานแม่พึ่งก็คือพอหนูเอาคำพูดเนี้ยไปพูดเด็กมันก็บอกค่ะงั้นหนูจะร้องให้เต็มที
1: ่
0: มันเป็นคำพูดที่บอกว่าเราให้กำลังใจซึ่งแบบว่าซึ่งไม่ว่าเด็กใหม่หรือว่านักร้องอาชีพเหมือนกันออกไปถ้าไม่มีคนดูเลยเราก็ไม่มีอารมณ์ร้อง
1: แต่ว่าศิลปินทำงานไม่ได้
0: ใช่แต่มันความรู้สึกมันต้องมีไงหนูก็จะไปให้กำลังใจว่าเราถือว่าเรามาร้องเพลงให้ครูบาอาจารย์ฟังนะลูกไม่จำเป็นนะหรอกไม่เป็นไรหรอกคนดูไม่มีหรือไม่เป็นไรอะไรเงี้ยจนถึงนาทีสุดท้ายอะบางทีแบบเอาวันนี้นักร้องหมดเวลาเหลือหนูก็จิ้มขึ้นไปเอ้ยขอให้รวยเว้ยอะไรหนูยังไปต่อท้ายที่แบบว่าให้มันสนุกสนานมีความสุขพี่เพิ่งฟังเพลงปิดท้ายนะคือเปิดแล้วก็ต้องปิดหนูก็จะทำหนูอย่างเงี้ยคือแบบว่าให้มันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขนะพี่พึ่งมันไม่ได้มีความทุกข์ในงานนี้อะไรเงี้ยคือคนที่มาเนี่ยหนูจะแบบเขาเรียกอะไรใช้จิตวิทยาในการปลอบประโลม
1: ดีมาก
0: มันเป็นความรู้สึกว่าเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ตรงนั้นมากกว่าค่ะ
1: นี่คือใจน้ำใจจากสลักจ
0: ิตถือว่าเลือกศิลปินดูเต็มร้อยพี
1: ่ดีมากดีมากนะครับก็ให้น้องๆฟังเป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วก็ทำตามสิ่งที่ดีๆแต่ว่าทุกคนม
0: ัน
1: มีดีและไม่ดีเนาะ
0: มีหมด
1: ทุกคน
0: มีทุกวงการ
1: เนี่ยเพอร์เฟคนะครับเพราะนั้นเราก็เลือกในสิ่งที่ดีๆของศิลปินที่เราเป็นไอดอลเราทำตามเราเคารพรักสิ่งที่ดีๆเขามีก็เลือกปฏิบัติ แบบนี้นะครับ

0: ต้องหาจุดมุ่งหมายตัวเองเป็นหลักนะคะอย่าไปอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปแวะข้างทางเยอะไม่งั้นจุดมุ่งหมายมันจะไม่ถึงเป้า
1: ไม่ถึงไปไม่ถึงเดินไปไม่ถึงนะ
0: ค่ะโอเคพักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: โดยพุ่มพวงแฟมิลี
3: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
6: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
8: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีชวนเที่ยวชวนเรียนรู้ในงานสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนอกรีมิวเซียมพบกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจอบรมอาชีพกว่า12หลักสูตรเวิร์กช็อปลงมือทำจริงชมชิมช็อปสินค้าเกษตรคุณภาพกว่า200ร้านค้าพร้อมรับต้นกล้า ย่างนาฟรีวันที่3-5กรกฎาคมนี้เริ่ม8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเข้างานฟรี
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: โดยพุ่มพวงแฟมิลี
1: ่กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายเลยนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเราสองคนแล้วก็ฟังเพลงวันนี้ ฟังเพลงวันนี้ได้จุใจไหม
0: จุใจไหมอ่ะ
1: ไม่ค่อยจุใจ ขอบคุณที่ผ่านมาเดือนมิถุนายนขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเออพวกเราสองคนก็ทำหน้าที่แบบนี้เป็นพุ่มพวงแฟมิลี่แบบนี้อีกเมื่อไหร่ก็ยาวอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันจนกว่าเราไม่ไหวอ่ะ
1: ถามที่จริงถามที่จริง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแฟนคลับ
0: จะบุกไล
1: น์แม่หมายไม่เข้ามาเลยอ่ะ
0: ก็

0: ลิกแล้วมั้งเลิกเป็นแฟนคลับไปแล้วมั้ง
1: ยังอยู่
0: ยังอยู่เหรอ
1: ยังอยู่เมื่อกี้เห็นเนี่ยพี่นุ่นนี่ยังเข้ามาอย
0: ู่พี่นุ่นขา
1: พี่นุ่นขาน่ารักพี่นุ่น
0: อ่
1: ะก็ยังเป็นแฟนคลับของ95อยู่แหละแล้วก็นี่มีพี่สุพี่สุก็อยู่ฟัง
0: ท่าน
1: จังหวัด
0: นะยังเห็นแล้วก็เออหน้าเดิม
1: ๆ
0: ประเทศนี
1: ้ก็ถือว่ายังเหนียวแน่นกับ95อยู
0: ่ขอบคุณกินน้อยให้กับเราด้วยขอบคุณมากๆเลย
1: นี่ป้านางป้านาง
0: เห็นไ
1: หมค่ะก็ต้องบอกว่ารักกันไปเรื่อยๆรักกันไปนานๆนะครับเพราะว่าพวกเราก็ยังทำหน้าที่กันอยู่ตรงนี้ตลอดไปแล้วก
0: ็
1: ต้องบอกว่าจนกว่านะตั้งแต่พอเขาจะบอกไม่ไหวแล้วนะ
0: ไม่ตอนแม่พรหมมีชีวิตอยู
1: ่ค่ะ
0: อาชัยก็ยังจัดรายการอยู
1: ่ค่ะ
0: คนแอดคาราบาวก็ยังจัดอยู
1: ่ยังจัดอยู่
0: จัดอยู่แต่ว่าไม่ได้มาที่นี่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่เก่าคนแก่เนี่ยพี่จริงครับพอเขาไม่ทิ้งหรอก
1: จะบอกว่าพวกเราในแก่เขาก็ไม่ทิ้ง
0: ไม่ทิ้งอยู่บ้านจัดไปเลยก็ได้อะไรเงี้ย
1: คือกันแบบว่ากันเองมาก
0: ครับ95เป็นเหมือนญาติพวกเราแล้วก็เป็นญาติสนิทของวงการลูกทุ่งเพลงใหม่อะไรใหม่ก็มาฝากที่คลื่นได้เมื่อกี้มีนักร้องคนหนึ่งเอกอมรินทร์เอกอะไร
1: เอกกลินอะไรนี่
0: แหละเออนั่นแหละเขาเป็นนักร้องนะเขาฝากเพลงด้วยเอามาฝากที่ช่องที่FM เลยนะ
1: คะก็มาฝากได้ไม่ฝากได้เพราะว่าทางที่นี่เขาก็แต่ก็ต้องเป็นไปตามระบบ
0: ใช่
1: ทุกอย่างก็เป็นไปตามระบบ
0: เปิดรับที่นี่ไม่มี
1: เส้นสาย
0: ไม่มีเงินใต้โต๊ะไม่มีนะไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: แน
1: ่
0: นอนไม่มีแน่นอน
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทางศิลปินทุกท่านที่งานทับกระดานที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของพี่พึ่งด้วยนะคะที่ยังรักเสียงเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์อยู่นี่34ปีผ่านไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างก็เป็นไปตามเขาเรียกอะไรเป็นไปตามวาระของการทำงานซึ่งพวกเราก็ยังลุยกันต่อไปเรื่อยๆในทุกๆปีนะคะ
0: เดือนหน้าเราเจอกันวันไหนนะ
1: โอ้ยต้นเดือนเลยค่ะ
0: วันที่
1: หนึ่งเลย
0: หนึ่งสิงหาเลย
1: ใช่แต่วันเกิดพี่พงศ์วันที่สี
0: ่เรามาฉลองวันเกิดก
1: ัน นะคะจะบอกว่าเราจะมาฟังเพลงของพี่พึ่งกันอีก
0: ครับ
1: นะคะเจ้าหน้าก็
0: จะหมดเวลาโอเคสำหรับวันนี้ไก่สอนแสงนัน
1: สลักจิตดวงจันทร์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับได้แล้วชายใส่ฮูดส่งพัสดุให้แอร์มีนานที่คอนโดจับได้แล้วนายอุทัยชายใส่ฮูดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวโดยจับกุมได้ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นการขยายผลหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจจับกุมชายวัย59ปีชาวอยุธยาคนขับรถเก๋งที่สารภาพว่ารับจ้างพานายอุทัยลักษณะคล้ายคนต่างด้าวให้ไปส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาส่วนรถเก๋งที่ใช้ขนยาหลังก่อเหตุนำไปดัดแปลงจอดอยู่ในอู่รถที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาเพื่อตรวจเก็บหลักฐานโดยเวลา 15:00 นวันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าค้นและเก็บหลักฐานยาเสพติดแหล่งกบดานของผู้ต้องหาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วันรัฐหนุนพระนครคีรีขึ้นมรดกโลกพร้อมผลักดันพิพิธภัณฑ์กลางแห่งแรกของเพชรบุรีหลังขุดพบแหวนอักษรพราหมีหลังอักษรพราหมณ์ 2,000 ปีนางที่วันรัฐอิงคนันท์ ส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีว่าล่าสุดทีมนักโบราณคดีได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีก2วงโดยหนึ่งในนั้นเป็นแหวนตราประทับที่ส่วนหัวแหวนสลักอักษรพราหมีอายุราว 1,900 ถึง 2,100 ปีซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านพบกลองมโหระทึกเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขุดพบขออภัยค่ะก่อนจะขุดพบเพิ่มกลองมโหระทึกรวม5ใบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ8โครงและคาดว่าเป็นโครงที่9เป็นโครงกระดูกเด็กรวมทั้งเครื่องประดับล้ำค่านักโบราณคดีระบุว่าเป็นสถานที่แรกในไทยที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากโดยเตรียมของงบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากรเพื่อทำการขุดค้นศึกษาต่อไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงเร่งเครื่องย้ายโครงกระดูกไปเก็บรักษาชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานีและหลังพ้นฤดูฝนจะนำโบราณวัตถุนำมาจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าชมอธิบดีกรมศิลปากรเตรียมผลักดันพระนครคีรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยตั้งคณะทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดว่าการเป็นมรดกโลกจะส่งผลต่อการจัดงานพระนครคีรีที่จัดขึ้นทุกปีและมีผู้ร่วมงานนับหมื่นคนหรือไม่ศูนย์เก็บสิ่งของบรรเทาทุกข์พังถล่มในเวเนซุเอลาเกิดเหตุอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงคาราการ์สของเวเนซุเอลาซึ่งถูกปรับใช้เป็นศูนย์รวบรวมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงซ้ำสองระลอกตั้งแต่วันที่24มิถุนายนได้พังถล่มลงมาบางส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบางคันถล่มมีสาเหตุมาจากความเสียหายสะสมจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกข้างต้นโดยดับเพลิงเปิดเผยว่ากำแพงรอบนอกของอาคารได้พังถล่มลงมาแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามอาคารข้างเคียงที่เคยถูกอพยพไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทำการกั้นเขตพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: What?

นี้ก็กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นนะมันโทรศัพท์หาทำยากนะคะจริงๆแล้วพี่อ้อยก็อยากจะไลฟ์สดจากญี่ปุ่นมาให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศอะไรนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าตอนขาไปเนี่ยไม่ได้ซื้ออินเทอร์เน็ตไปก็เลยไม่สามารถให้ทุกคนเห็นภาพได้แต่ก็พยายามลงในสื่อโซเชียลอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นTikTok หรือไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่าทำอะไรอยู่ร้องเพลงเป็นยังไงสนุกสนานขนาดไหนหรือว่าโอ้เหนื่อยเนี่ยเหนื่อยน้ำหนักขึ้นมา5กิโลเพราะว่าเหนื่อยยิ่งเหนื่อยยิ่งกินค่ะเพราะว่าเราทำงานดึกเนาะเหมือนกับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันไม่มีเวลาขึ้นโชว์มันเป็นเวลาที่แบบว่าเราต้องสแตนบายอยู่ที่ร้านตลอดเวลาแล้วก็เวลาแขกเข้ามาหรือแฟนคลับเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเล่นเลยแล้วก็ถ้าแฟนคลับไม่กลับบ้านเราก็ไม่สามารถกลับบ้านได้เราต้องอยู่จนกว่าแฟนคลับจะเมาไปจนฟุ๊บแล้วก็กลับต่างคนต่างย้ายกลับถึงจะกลับได้ บรรยากาศมันเป็นประมาณนั้นนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะอะไรพี่เอ้าก็ไปร้องเพลงสาววงเล่าฟังกันเพลงนี้แหละแล้วก็ไปร้องสาวน้อยกลับบ้านแล้วก็ไปร้องนึกเสียว่าสงสารแล้วก็อีกหลายเพลงนะคะของพี่อ้อยที่หลายๆคนจำเพลงกันได้แล้วก็มาพูดคุยกันบางคนก็บอกอุ้ยพี่อ้อยหนูอะร้องเพลงสาววงอะตั้งแต่หนูอยู่ป.2อะพี่แล้วตอนนั้นครับแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ก็ได้คุยกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนพบปะสังสรรค์เพื่อนรุ่นเดียวกันแหละรุ่นเราเขาเดียวกันที่อายุแบบว่าใกล้ๆกันน่ะนะคะก็เราก็ถือว่าเป็นการพบปะกันแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวอีก 2-3 เดือนก็น่าจะมีไปที่อื่นอีกประเทศอื่นอีกนะคะก็อาจจะดูก่อนนะคะว่าจะสามารถมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังที่ ITM FM 95ตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องลาอะไรยังไงนะคะจะคงให้เฮียหมีมาทำงานแทนตรงนี้ก็ต้องดูอีกทีนึงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปฟัง3เพลงนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะบอกจะเล่าให้ฟังกันแล้วเดี๋ยวหลังจากจบ3เพลงนี้ดีแล้วนะคะพี่อ้อยรับสายหน้าไมค์3สายเนาะที่022481366คิดถึงอ่ะอยากพูดคุยด้วยว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะเจอพี่อ้อยก็ไปที่ไปทำงานที่นู่นก็ยังคิดถึงอยู่เลยว่าแล้วมันไม่ได้เปิดฟังน้องหมีจัดเนื่องจากว่าเดินทางตลอดเวลานะคะแล้วก็ได้เจอแผ่นดินหมุนแผ่นดินไหวอะไรที่เขาเจอก็เจอมานะ 6.8 ริกเตอร์อะไรเงี้ยแต่พอดีจังหวะอยู่ที่บ้านเพื่อนชาวญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงอะไรเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ในตึกสูงใช่ไหมคะก็เลยไม่มีปัญหาแล้วก็ได้ไปแก้ผ้าอาบน้ำออนเซ็นอะไรประมาณนี้ก็สนุกสนานดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวฟัง3เพลงนี้จบรับสายน้ำใหม่3สายค่ะ

0: ให้ความหมายดีๆกับหลายๆคนที่กำลังใช้เวลาอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ที่แก้ไขอะไรไม่ได้เวลาวันนี้ที่เรายังใช้มันอยู่แล้วก็เวลาในอนาคตที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้มันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสามเวลานี้คุณผู้ฟังลองพิจารณาดูว่าเราควรจะใช้เวลาตรงไหนอย่างมีความสุขที่สุดนะคะก็เวลาที่เหลืออยู่ของคาราบาวตามมาด้วยขอโทษของพี่ปูคำพีแล้วก็น้ำตาลาไซคุณต้นพระชัยชมเป็นสามเพลงที่ให้ความหมายดีๆอาจจะเป็นคติสอนใจใครได้บางคนถ้าเกิดเราจะมารู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันเร็วมากนะคะเอาละค่ะตอนนี้พี่อ้อยรับสายหน้าไมค์สามสายที่022481136ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหนูดี
1: สวัสดีค่ะ
0: อ๋อคุณหนูดีอยู่จันทบุรี
1: ค่ะ
0: ฝนตกไหมคะ
1: จังเลยอ่ะครั้งแรกเลยที่ได้คุยกับคุณอ้อย
0: ปกติไม่ได้คุยอ่ะปกติทำอะไรอยู
1: ่แอบฟังไหมคะ
0: เอาพี่แอบฟังเฉยไม่ได้หรือต้องแอบอ่ะ
1: ก็ฟังคนเดียวไง
0: อ๋อวันนี้เธอติดดีใจไหม
1: ดีใจสิคะแม่
0: ดีจังก็ดีใจด้วยเหมือนกันค่ะแสดงว่าตอนนี้บุคคลสันนิว่าเราเริ่มระบาดแล้วนะที่เราโทรหากันติดเ
1: นี่ยนี่รุ่มฉ่ำเลยคุณอ้อยตั้งแต่เมื่อวานจนป่านนี้แล้วยังไม่หยุดเลย
0: ฝนตกแรงมากใช่ไหม
1: เมื่อวานลมแรงมากเลย
0: อ๋อตอนที่อ้อยไปญี่ปุ่น2อาทิตย์ที่แล้วนะคะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าลาดกระดังเนี่ยไฟฟ้าสายไฟฟ้าล้มอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแต่เมื่อวานที่เนี่ยลมแรง
0: บ้านพอดีเลยแต่บ้านพอดีเลย
1: ไฟดับประมาณเกือบ2ชั่วโมงอ่ะเมื่อวานอ่ะ
0: 2ชั่วโมงเลยเหรอที่จันทบุรีไฟดับเหรอคะ
1: ไฟดับน้ำน่าจะดับช่วงนี้ก็พอดีเดินออกไปปากซอยเห็นรถไฟฟ้าเขากลับมาจากต้มแซมแล้วมั้ง
0: อ๋อช่วงนี้แล้วก็ระวังเรื่องคืนเรื่องไฟกันหน่อยนะเพราะว่ามันอันตรายแล้วน้ำท่าไฟไม่ถูกกับ
1: ดูที่นี่ก็ฟ้าแรงแรงจันเนี่ยน่ากลัวอยู่คนเดียวด้วยไงค
0: ุ
1: ณ
0: อย่าออกไปอยู่กลางแจ้งนะคะเพราะว่าถ้าเราไปอยู
1: ่
0: ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือเราไปอยู่กลางแจ้งเนี่ยโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยมีสูงเพราะฉะนั้นอย่าเวลาฝนตกหรือมีพายุอะไรเงี้ยอย่าพยายามอยู่กลางแจ้งหรืออยู่ใต้อะไรที่มันเป็นแบบว่าสามารถหักสามารถพังได้นี่ไม่ว่าจะเป็นคัทเอาท์หรือแท่งเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามไปอยู่ใกล้ใต้อันตรายค่ะ
1: คุณพ่อได้ยินไหมคะข่าวแรกเลยคนที่โดนฟ้าผ่าที่คลองขุดที่จันเนี่ยค่ะแต่อยู่อำเภอท่าใหม่
0: อ๋ออำเภอท่าใหม่อ๋อ
1: คือเป็นรายแรกเลยที่แกโดนฟ้าผ่าตายค่ะ
0: ต้องสงสารนะ
1: แกไปหาหอยถ้าแกกลับไม่ทันแกเห็นแล้วพอฟ้ามามีฝนจะมาแต่ฟ้ามาก่อนไงแกเลยกลับไม่ทันไปสามรอดสองตายหนึ่งค่ะ
0: อ๋อค่ะถ้างั้นวันนี้ที่โทรมาเนี่ยคุณหนูดีอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เพลงยายสานะคะ
0: อ๋ออยากฟังเพลงยายสาทำไมอ่ะทำไมอยากฟังยายสา

0: พราะเพลงนี้แบบมีความหมายค่ะมีความสำคัญของคนสองคนอย่างนี้ค่ะ
1: ที่เขารอคนคนหนึ่งกลับมาไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ชอบมากจริง
0: เนื้อหาดีมาก
1: ใช่ใช่เนื้อหาดีมาก
0: เคยขอ
1: จะทีคุณพีจะมาตรงนี้ใครไหมคะ
0: จากไหนคะ
1: จะมาให้ใครไหมเพลงนี้
0: ให้ทุกคนทุกเสียงทุกสายพิเศษคุณอ้อยดิค่ะ
1: โอ้พิเศษใส่ไข่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะตับก็ได
1: ้ขอบคุณมากค่ะคุณดีดูแลตัวเองดีด้วยนะฝนฟ้าตกแบบนี้นะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันหลังคุยใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะปัญหานี่แหละเป็นห่วงเป็นใยกันเนาะหน้านี้หน้าฝนอันตรายจากฝนฟ้าอันตรายจากน้ำท่วมปลั๊กไฟดูกันดีๆแล้วก็อันตรายจากพิษด้วยบางทีเขาหนีน้ำมามาซุกในเสื้อผ้าเราหรืออะไรก่อนใส่สะบัดสะเบิดดูอะไรให้ดีเดี๋ยวแมงป่องแมงป่องพวกนี้เขี้ยวขออันตรายนะเพราะฉะนั้นดูแลกันดีๆเด้อเป็นห่วงนะอีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะคุณอัดอุบล
2: สวัสดีครับพี่อ้อยครับ
1: ข่าวหวังไรอยู่วะ
2: ตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่ครับพี
1: ่ของคุณที่ไหนนี่ของตายกัน
2: บ้านเดิมอยู่ท่าตูดนะครับตัวมาทำงานอยู่ครับนี่พี่นี่พี่เจ้าอย่าที่อุบล
1: คนตายแต่มาอยู่อุบล
2: ครับผม
1: ไรอ่ะ
2: มาแล้วนะครับ
1: มาทำไรที่อุบลนะ
2: สามารถร้องเพลงมาได้นะตอนนี้นะครับพอดีวันนี้แหวนนี่ผีอยู่เท่านี
1: ้เป็นนักร้องเหรอ
2: มันนะครับเบิกคุยกับพี่อ้อยประจำแต่ว่า
1: โอ้คนที่เคยร้องเพลงให้ฟังหน้าใหม่ใช่ไหม
2: มันครับผมมันครับ
1: โอ้แล้วนี่ยังร้องเพลงอยู่ไหม
2: ร้องมั่งมาร้องมั่งนะพี่บอกว่าคนตกบางทีครับ
1: ฝนตกเขาไม่จ้างเราร้องเหรอ
2: มาจ่ายว่าจ้างนะครับพอดีว่าคนตกซึ่งในท้องตลาดได้มันกับโอ้หัวกามไม่ใกล้เขากลับไม่ไกลนี่ต่อไรนั่นนะพี่นา
1: โอ้คนตกคนก็ไม่มาเดินคนก็ไม่มาเที่ยวนะ
2: นั่นแหละพี
1: ่โอ้หากินยากเมื่อไหร่มันจะไปสักทีฝนให้มันไปตกไอ้คนที่เขาอยากได้นั้นไปตกไอ้ตรงที่เขาปลูกพืชไร่นั้นไปตกไปไม่ต้องมาตกไอ้ตรงที่คนที่ทำงานทำการหรอกนะถ้าเลือกตกได้จะบอกเทวดางั้นนะ
2: ผมจะบอกได้ก็ยากที่บอกแล้วพี่แต่ว่าบอกไม่ได้นะ
1: นั่นแหละเอาวันนี้คุณอาจอยากฟังเพลงรอยจูบบนฝ่าเท้าของวงลาย
2: ครับพอดีว่ามอบให้กับเด็กน้อยที่แบบว่าหลงผิดแต่ว่าน้องวัยรุ่นที่ว่าคิดแค่ว่าบางทีเราทำในสิ่งที่มันผิดแต่ว่าคิดว่าถูกตรงนี้นะแล้วก็แม่ก็ลำบากเลย
1: ใช่พ่อแม่ก็ลำบากอะไรก็ไม่ทุกข์ใจเท่ากับลูกติดยาหน้าบางทีนี้มันพูดยากอ่ะเพราะว่าติดยานี้มันหลอนใช่ไหมมันหลอนมันทำร้ายพ่อแม่ได้มันทำร้ายคนรอบข้างได้เพราะฉะนั้นนั่นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยไม่ว่ายาอะไรอ่ะหน้าห่างได้ห่างเลยห่างได้ห่างเขาก็จับคนจังเนอะเขาก็จับได้กันทีเป็นล้านเม็ดเนอะก็จับคนจังมันก็พยายามเอาเข้ามากันจังนะ
2: เด็กทุกวันนี้มันน่าเห็นดูแหละพี่แต่ว่ามันเรียกว่าไงอ่ะบางทีมันทำในสิ่งที่ไม่ถูกกันแต่ว่ามันบางที
1: มันเป็นอย่างนี้คุณอาจบางทีนะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ได้ไม่พูดถึงรุ่นเราหรือรุ่นนี้นะมันก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วช่วงวัยรุ่นเนี่ยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันอยากลองไงอยากลองบางคนลองแล้วนี่ใจไม่แข็งพอลองแล้วก็ติดพอติดแล้วก็เลิกไม่ได้นั้นถูกไหมล่ะแต่บางคนนี่แบบอยากลองพอลองแล้วรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้กูไม่เอาต่อแล้วไม่เอาดีกว่าเลิกได้อะใจมันแข็งมันอยู่ที่ใจนั้นอยู่ที่ใจอยู่ที่สภาวะครอบครัวว่ามันอบอุ่นไหมถ้าครอบครัวอบอุ่นที่ว่ายังไงมันก็ไม่ไปในทิศทางที่เลวหรอก
2: ใช่
1: แม่สงสารเขาอาจจะคิดว่าพอเขาลองแล้วแบบไม่ใช่อะแต่พ่อแม่รู้พ่อแม่เสียใจนั้นเขาก็ไม่ทำมันต่ออันนั้นนะพี่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนั่น
2: เพราะความร้อยกว่านั้นนะพี่นะ
1: คิดว่าแบบดูแล้วเจ๋งดูแล้วแบบน่าดูดีดูแบบกล้าอะไรเงี้ยเข้าใจผิดหมดแหละ
2: นั่นนะ

0: ผมก็ทุกพึ่งจะเข้า27ปีนี้ผมก็
1: พึ่งว่าพึ่ง27เองเหร
0: อครับผม
1: โอ้อายุยังน้อยอยู่27เป็นลูกหรืออะไรได้แล้วมั้งนี่ถ้า27
0: มันไหนผมฟัง

0: มารายการพี่เพราะว่ารายการพี่มันหลายรูปแบบ
1: นั่นแหละรูปแบบเออขอบคุณมากนะวันนี้โทรมาร่วมพูดคุยให้คติอะไรดีๆนะคุณอาจารย์
0: ครับผมครับ
1: อ้าวเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนี่ยเราจุบบนฝ่าเท้านะคุณอาจ
0: ารย์ครับครับผม
1: ครับขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าเขาก็โทรมาพูดคุยร้องเพลงเขาด้วยนะคนเนี้ยเป็นนักร้องนะคะก็มีวิถีชีวิตแตกต่างกันไปอาชีพใจอาชีพมันทำงานกันไปแหละตอนนี้มีงานประจำมากอดกันไว้แน่นๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้ AI มันเข้ามาทำให้คนตกงานเยอะเลยแหละอีกหน่อยใช้คอมพิวเตอร์ทำงานหมดคนไม่ต้องแต่มีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ AI ทำไม่ได้คือหัวใจไงหัวใจของคนอ่ะ AI เรียนแบบไม่ได้นะคะอะไรอีกสายนึงสวัสดีค่ะคุณนันเวชบูรณ์นัน
2: สวัสดีครับพี่อ้อยสบายดีไหมพี่อ้อยอยู่ที่ไหน
1: เอ่ยมันต้องเดินติดทุกคนที่พี่มา
2: ไม่ได้ไม่เห็นจิตที่แล้วนี่ยามหนีมาแทน
1: ตายอาทิตย์ที่แล้วอุตส่าห์ให้มีคณะไทยก้าวใหญ่ใส่ใจทุกก้อนมาแทนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคราวที่แล้วพี่อ้อยอยู่ญี่ปุ่นไม่สามารถทำอะไรได้เลย
2: แล้วตอนนี้พี่อ้อยอยู่ไหนคะ
1: อามาเมืองไทยแล้วค่ะแต่อยู่เพชรบุรีใกล้จะไปเล่นงานคอนเสิร์ตริมเลไง
2: วัน
1: นี้เล่นกับคาราบาวน้ำหมูพงเทพพี่ปูพันธีบ้านหาคาราวานนะคะก็หลายวงอยู
2: ่คาราบาวมันนี่วันหน้าก็จะมาเนี่ยไอ้เทศกาลหน้าหนาวที่บ้านหนูเขาขึ้นป้ายแล้วพี่อ้อย
1: นี่มันหน้าอะไรก็ไม่รู้มันจะหนาวหรือยังพี่ว่ามันจะยังฝนอยู่อมฤกษ์เหมือนตึ๊บตลอดเลย
2: โอ้ค่ะสบายดีนะพี่อ้อยนะ
1: งานเพชรบุรีเป็นยังไงบ้างฝนตกไหม
2: ฝนตกเมื่อคืนนี้นะทีนี้วันนี้ก็ไม่ตกเลย
1: แต่ก็ใช้แดดแรงไหมตอนนี
2: ้แต่วันนี้แดดไม่แรงแดดอ่อนจ้า
1: แดดอ่อนแต่ที่นี่คือฝนตกแล้วค่ะแค่ไหนหรอกเพชรบุรีที่ฝนก็ตกฟ้ามืดครึ้มหมดเลยเมื่อคืนฝนมากระตุกได้กระตุกได้กระตุกขนาดจะมาแบบนั้นแหละขอเพลงตะวันล้าของครูชันมาชอบเพลงมากเลยนันคือขอเพลงแต่ละเพลงเนี้ยแบบว่าฉันไม่ได้ฟังนานแล้วอะแล้วคดีก็ได้ลืมไปนะเพลงเนี้ยเออไม่ได้ฟังนานนันมันขอมาทีไรต้องฟังทุกทีเลยอะ
2: วันนั้นหนูอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วนี้หนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะขอนะพี่อ้อยหนูขอกับพี่โยอ่ะช่วงของพี่โยอ่ะพี่โยบอกว่าขอบคุณมากนะที่ขอเพลงนี้มาเพราะว่าวันที่18ที่ถึงมาเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของครูสันไง
1: อ๋อ
2: ก็เลยอาจจะบอก
1: บางทีเวลาเราจัดเพลงเพื่อชีวิตอะอย่างมันมีเพลงเพื่อชีวิตทั้งใต้ดินและเพื่อชีวิตที่โด่งดังเป็นตำนานอะมันก็มีคนข้างเยอะเพราะฉะนั้นบางทีมันเยอะจนแบบเราก็หลงลืมไปบ้างดีบ้างแต่ก็มีคนบางคนที่แบบคอยสะกิดอย่างนั้นเนี่ยบอกพี่อ้อยไม่ได้ฟังนานแล้วพี่ได้ฟังไปด้วยไงแล้วคนอื่นที่เขาไม่เคยได้ฟังนานแล้วอ่ะเขาก็ได้ฟังไปด้วยไงก็เลยโอเค
2: ครบรอบ
1: 25
2: ป
1: ี
2: ของการจากไปของคุณฟัง
1: ได้โอเคเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนั้นมอบให้ใครไหมคะ
2: น้องน่าจะพี่สุดยอดหนึ่งมันตัวแล้วก็ไอ้สุดละเอียดเฉียดชัดเลย
1: เออให้ทุกคนได้ฟังกันเน
2: า
1: ะ
2: แต่แล้วก็ให้พี่แต่งนิสัยแล้วก็ให้พี่อ้อแล้วก็น้องหนังใหม่ได้พี่อ้อดูแลสุขภาพได้นะคะอาหารเยอะงาน
1: มันก็เหมือนกันนะฝนฟ้าตกวางปืนไฟแล้วมาระวังเรื่องสัตว์มีพิษอะไรด้วยที่มันจะหนีน้ำมาอะไรเงี้ยต้องดูแลตัวเองดีๆนะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ้อย
1: ได้พาไปห่วงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

หลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: พิเศษโดยอ้อยกระถอน
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเทปขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจีนอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเทปขัดยอก

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมหดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: เสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตราจัดตายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปส.เร่งขยายผลเครือข่ายคดีแอร์โฮสเตสสาวล่าตัวแอดมินผู้ประสานงานปริศนานางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิด

0: ผยว่าภายหลังตำรวจจับกลุ่มนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮู้ดนำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสสาวปปส.ได้ประสานงานกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานงานกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและเส้นทางการติดต่อโดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีข้อมูลว่าเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียหรือไม่รองเลขาธิการปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของเครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามประเทศด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าหลัง DSI รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาให้พนักงานสอบสวน DSI เมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของคืนที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวน DSI เริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาจนแล้วเสร็จเมื่อเวลา 2:00 นก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในเช้าวันนี้เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพในส่วนการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสทเผยผลสอบสวนทุจริตสอบท้องถิ่นชี้มีมูลแก้คะแนนช่วงประมวลผลผลสอบไม่ตรงต้นฉบับเร่งตรวจคะแนนผู้บรรจุแล้ว 15,520 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุว่ากระบวนการสอบและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านพบว่าฝ่ายบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างมีชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายมีประวัติการเข้าใช้115ครั้งรวมถึงมีชื่อบริษัทเอกชนที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาแก้ไขไฟล์ซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับแฟลชไดรฟ์ประมวลผลสอบผู้สอบผ่านภาคกภาคขและภาคคจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ผู้สอบผ่านภาคกและภาคคที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมการตรวจทานรหัสผู้เข้าสอบกับตำแหน่งสอบจำนวนรวมผู้สอบได้แต่ละตำแหน่งจากไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างจำนวนหลายครั้งทั้งก่อนและหลังเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จึงมีมูลอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจะตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน

6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

็เปิดกันด้วยเรื่องราวของความเป็นห่วงเป็นใยของคนที่รักเราแต่เราอาจจะลืมเขาไปนะคะแก่คอยค่ะของเจี๊ยบวิจพรแล้วก็ตามมาด้วยน้ำตาแม่ของเคียสปิดท้ายด้วยวิคัมของอาจารย์มโนเพชรบางทีคนเรามันอยู่ไกลกันนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือคนที่เป็นญาติหรือคนที่เป็นสามีภรรยาอาจจะรอใครบางคนที่ต้องเสี่ยงดวงมกุฎทองในเมืองเนี่ยบางทีมันก็เป็นการรอที่ทรมานเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีค่อนข้างเยอะแล้วก็สะดวกสบายมากเราก็ควรที่จะใช้สื่อนั้นให้เป็นประโยชน์เช่นถ้าไม่สามารถไปได้เพื่อไม่ให้การรอนะเป็นการรออย่างทรมานเราก็น่าจะที่โทรศัพท์ไปหาพูดคุยกันหรือใช้ไลน์เห็นหน้าเห็นตาได้คุยกันบ้างก็ว่าก็ใช้สื่อในทางที่ถูกต้องมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งบางทีเนี่ยคนแก่เนาะรอลูกกลับบ้านนะคะสามีรอภรรยากลับบ้านหรือภรรยารอสามีกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการรอที่มันทรมานหัวจิตหัวใจแต่ละคนเหมือนกันนะคะก็สามเพลงนี้ที่จบไปคุณฟังค่ะตอนนี้เวลา11โมงอีก17นาทีคุณฟังอยู่กับอ้อยกับท้าในช่วงของเพื่อชีวิตคิดเป็นพิเศษนะคะทุกวันเสาร์เว้นเสาร์นะคะ10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงเจอกันกับบทเพลงเพื่อชีวิตหลากหลายยุคหลากหลายสมัยเอามาให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะได้ข่าวว่าตอนที่ช่วงน้องหมีมาจัดรายการให้ก็เปิดเพลงเพื่อชีวิตในยุคเก่าๆที่หลายๆคนอาจจะหลงลืมไปบ้างแล้วให้ฟังกันหลากหลายเพลงอยู่ทีเดียวนะคะก็ต้องขอบคุณน้องหมีคณะใจด้วยนะคะที่มาช่วยดูแลแทนในช่วงที่พี่อ้อยไม่อยู่แล้วไปยุโรปกับอังกฤษอีก 2-3 เดือนเนี่ยหมีก็น่าจะต้องมาทำหน้าที่แทนอีกสักรอบหนึ่งแต่ห้ามยึดเก้าอี้พี่อ้อยนะบอกไปก่อนนะห้ามติดน้องหมีต้องไม่ติดก้ามใหญ่ใส่ใจทุกคนนะอย่าไปติดที่ช่วงของพี่อ้อยนะอันนี้คือดักคอไว้เฉย

ะคะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราฟังอีกสัก3เพลงนะสนุกๆเนาะปิดท้าย3เพลงนะแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันนะที่022481366มีเรื่องที่ญี่ปุ่นอยากจะมาเล่าให้ฟังเยอะๆเลยจะเล่าก่อนละกันมีอันนึงที่แบบว่าที่ไปญี่ปุ่นแล้วการเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะใช้รถไฟกับรถไฟฟ้ากันซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอย่างบ้านเราเนี่ยบางทีมันมีแค่คือสถานีนึงมันก็จะมีสีเดียวอย่างMRT ใต้ดินอ่ะมันก็จะเป็นสีเดียวมีสองฝั่งซ้ายขวาแต่ของญี่ปุ่นนะคะลายของรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดินหรืออะไรเนี้ยมันเยอะเท่ากับตึก8ชั้นอ่ะเพื่อนๆแล้วมันเยอะมากบางทีก็นั่งผิดนั่งถูกต่อผิดต่อถูกจ่ายตังผิดจ่ายตังถูกขึ้นรถรถด่วนนะคะรถเอ็กซ์เพรสเนี่ยถ้าขึ้นไปปุ๊บแล้วเราไม่รู้โบกี้ไหนเนี่ยแล้วเราไปนั่งผิดที่อ่ะผิดโบกี้เราโดนค่าปรับเพราะว่าเขาบอกว่าที่นั่นนั้นเป็นที่แบบเหมือนกับว่าค่าตั๋วแพงแล้วเราไม่รู้ไงความที่แบบว่าตรงไหนว่างฉันก็นั่งได้หรือปะเราไม่เข้าใจอ่ะเราก็นั่งอันนี้แล้วก็เดินแต่พอเราอธิบายเขาฟังว่าฉันเป็นนักท่องเที่ยวนะแล้วก็ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มันเป็นที่สำหรับตั๋วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าฉันก็ไม่ค่อยจิตไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีการทรานสเลทแปลแล้วก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะคะถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ทรานสเลทคุยกับเขาได้เลยเพราะเขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะคะไม่ใช่นิดหน่อยนะเขาไม่พูดเลยก็เป็นชาตินิยมมากค่ะพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งดิฉันเองไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยรู้แต่ว่าอาริกาโตโกซึนะอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยโอิชิอะไรอย่างเงี้ยพูดได้นิดหน่อยแต่อะไรที่มันลึกๆอะไรเงี้ยไม่สามารถพูดได้เลยแล้วก็มีภาพหนึ่งที่ก็ได้ลงไปในFacebook นะคะหลายคนได้ก็ได้เห็นแล้วคือรถไฟฟ้าในช่วงเร่งด่วนของญี่ปุ่นนะคะที่โตเกียวเนี่ยโตเกียวกับชินจูกุเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าที่มันเป็นเหมือนสยามบ้านเรามันเป็นเหมือนตรงไหนที่เป็นจุดแบบเชื่อมต่อที่แบบคนเยอะๆมันจะแน่นจนแบบเพื่อนใช่ไหมเข้าไปคือพี่อ้อยอ่ะไม่ต้องถืออะไรไม่ต้องจับอะไรแล้วก็ไม่ล้มเพราะว่าโดนเบียดจนแบบตัวเหลือเล็กนิดเดียวอะคือสรีระชนกันหมดเลยอะเอานี้ดิค่ะก็คือสามารถรู้เลยอะคนนี้หุ่นยังไงอะไรเนี่ยเพราะมันเบียดกันเบียดมากเบียดจนเยอะจนเห็นตะลุกตาแต่ถ้าไม่ไปมันก็ไม่ทันเนี่ยก็ต้องไปอย่างนั้นนะรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยสบายกว่าเยอะนะคะสบายกว่าเยอะเลยของเขามีรถไฟเยอะจริงแต่ก็ช่วงเร่งด่วนก็เบียดกันเยอะมากเพราะว่าเวลาเขาไปทำงานเขาวิ่งจะเขาวิ่งแบบคนญี่ปุ่นวิ่งเก่งมากนะก็คือบางทีเราลากกระเป๋าเนี่ยเราต้องมาคิดบันไดเลื่อนฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเลยคิดซ้ายไปเลยแล้วคนขวาเนี่ยเขาจะวิ่งแบบบันไดเลื่อนเดียวกันเนี่ยค่ะแต่เขาวิ่งขวาเนี่ยเขาต้องวิ่งเลยอันนี้เป็นมารยาทเลยนะเราจะไปยืนสลับฟันตาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าคนที่เขารีบอ่ะมีเราก็ต้องหลีกทางให้เขาอันนี้คือวัฒนธรรมเขาแล้วที่สำคัญที่สุดคือการเข้าคิวค่ะการเข้าคิวทุกอย่างไอ้ราเมงเข้าคิวเสื้อไอติมเข้าคิวจะเข้าร้านซาริโอช็อปที่มันเป็นอะไรคือต้องมีคิวมีอะไรที่เป็นแบบละเอียดตลอดเพราะว่าแล้วใครจ่ายที่ไม่มีอ่ะก็สอบถามคนแถวนั้นว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงสะอาดเขาขยะน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาตอบว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าประเทศเขาอ่ะปลูกฝังกันมาเด็กก็คือเขาเริ่มไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะบอกครูจะสอนเลยบอกว่าห้ามทิ้งขยะถ้าเธอมีเศษขยะจากเบื่อขนมจากของกินอะไรของเธอก็แล้วแต่เธอต้องเก็บใส่กระเป๋านักเรียนเธอกลับไปทิ้งที่บ้านหรือกลับไปทิ้งระหว่างทางที่มีขยะสาธารณะแล้วแยกประเภทด้วยนะก็คือขวดพลาสติกก็คือพลาสติกอาหารเปียกก็คืออาหารเปียกแล้วเขาจะแยกแบบ

สี่ครั้งแบบละเอียดมากเขาจะไม่ผสมปนเปเลยแล้วเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่แบบสามขวบอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นระเบียบวินัยของคนที่นั่นเขาเป็นอย่างดีไปนะคะก็เป็นเรื่องบางเรื่องที่น่าชื่นชมก็ชื่นชมเรื่องบางเรื่องที่ประเทศเราน่าชื่นชมเราก็ต้องชื่นชมเช่นเดียวกันเอาละค่ะเดี๋ยวไปฟังสามเพลงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมารับสายหน้าไมค์กันดูก่อนเวลาเหลือเยอะไหมอาจจะรับได้สองสายหรือว่าอาจจะรับได้สายเดียวเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงสนุกสามเพลงนี้กันค่ะ

0: สวัสดีนะคะอาจจะไปเรื่องคนดันเกินตอนนี้สุขภาพร่างกายแกก็ค่อยๆดีขึ้นเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าแกป่วยนะคะแล้วก็ยังต้องรับงานคอนเสิร์ตอยู่นะคะแต่แกก็ยังร้องเพลงให้ความสุขกับคุณผู้ฟังได้อยู่นะแต่อาจจะมีเหนื่อยบ้างทักเป็นบางช่วงๆบางทีตัวพี่อ้อยเองไปขึ้นร่วมกับวงอาจารย์ศิษย์เพื่อคนอันเกรงก็ช่วยจะร้องบ้างแล้วก็พี่โด่งร้องบ้างคนในวงร้องบ้างสลับสับเปลี่ยนให้อาจารย์ได้พักนะคะนี่แหละสังขารของคนที่แบบพออายุเยอะๆแล้วในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเราใช้ชีวิตแบบเต็มที่สุดเหวี่ยงกับร่างกายของเราไงพอเราเริ่มแก่ตัวแล้วเขาเอาคืนไงนะก็ต้องดูแลกันไปแหละรักษากันไปตามสภาพเอาละค่ะตอนนี้ที่จบไปนะคะก็คือคอนเสิร์ตคนจนนะคะของนกแร่นะนกแร่นี่ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นแม่เป็นพ่อกันหมดนะพี่ไอ้เจอที่คอนเสิร์ตของแกรมมี่โกนะคะแล้วก็ศิลปินเลี้ยงหมูคอนเสิร์ตของพี่ชอตอ่ะศิลปินเลี้ยงหมูของจาร์ลส์เฮลลี่แล้วตามมาด้วยเสียงอีสานของอาจารย์ศิษย์เปลือกคนดันเกวียนนะคะตอนนี้เรารับสายได้ไหมสักสองสามสายดีไหมคุยกันนะคะตอนนี้พี่สายแรกเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณสมานคุณสมานสายหลุดไปหรือยังคะฮัลโหลอยู่ไหนกันคะอาจจะสายหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: สายยังไม่หลุดนี่แต่เราไม่ได้ยินใช่ไหมคุณสมานไม่ได้ยินใช่ไหม
1: ครับได้ยินครับผมดีใจมากที่คุยกับคุณอ้อยครับครั้งแรกครับ
0: ครั้งแรกแล้วมันจะมีครั้งต่อไปค่ะ
1: นะครับขอบคุณครับ
0: คุณสมานอยู่หมอชิดทำอะไรอ่ะ
1: ผมกับพี่ซี่อยู่ตอนนี้ผมออกไปหลังหมอชิดแล้วจะไปส่งผู้โดยสารแถวๆวุฒิจักรครับ
0: หมอชิดวุฒิจักรใส่ไอ้นี่ใช่ไหมหูฟังใช่ไหม
1: ครับผมครับ
0: โอเคดีมากขับรถระมัดระวังด้วยคุณสมานเปิด95ฟังตลอดเลยเหรอคะ
1: ครับเปิดฟังทุกมีเกียร์ครับผมตั้งแต่เช้าเลยครับผม
0: อ๋อตั้งแต่เช้าตอนแบบว่าขับรถที่ก็ต้องเปิดแต่95ฟังใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อเอาคาสเตอร์ติดไปเลยนะห้ามไปห้ามย้ายขึ้น
1: ครับผม
0: ตามคุณทำจริงเหรอที่ทำดูแล้ว
1: แต่ก็เปิดตั้งแต่รุ่นแล้วครับผม
0: พูดนี้สวยเลยคุณสมานตั้งแต่รุ่นแสดงว่านี่มันเลยรุ่นมาแล้วเนี่ย
1: จริงๆรุ่นมาแล้วตอนนี้60กว่าแล้วครับผม
0: แล้วจะเรียกพี่สมานนะเพราะเรายังไม่60นะเราเพิ่งจะ60หมาดๆพี่สมานอายุขนาดนี้แล้วยังขับรถ

0: ครับผม
1: แข็งแรงดีไหม
0: ครับสุขภาพดีครับปกติดีครับไม่เคยไปหาหมอครับผม
1: โอ้ยดีจังสุขภาพดีไม่มีโรคภัยเป็นโรคอันตราย
0: พ่อผมเนี่ยพ่อผม92แข็งแรงอยู่เลย
1: พ่อ92เสียชีวิตมา60กว่า
0: ครับผม
1: จะเอาสักเท่าไหร่คะจะอยู่สักถึงเท่าไหร่คะ
0: ไม่ไปเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ผมไม่อยากป่วยครับผมไปได้เลยอ่ะ
1: จริงๆนะจริงนะคุณสมานการไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะเพราะว่าเวลาคนเราอ่ะต่อให้มีเงินเยอะแค่ไหนถ้าเรามีโรคไตไข้เจ็บอ่ะมันก็ได้เอาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลถูกปะล่ะสู้เราไม่เป็นอะไรอ่ะดีกว่าทำมาหากินไปเรื่อย
0: ๆครับผมเป็นอะไรไหมคุณสายเลือดเป็นอะไรผมจะแจ้งสายตาเลยอ่ะ
1: ถึงอยากขนาดนั้นสิเป็นอะไรก็ต้องรักษาสิจะเป็นอะไรจะกั้นใจตายทำไม
0: เราไม่อยากเป็นภาระใครนะครับผม
1: โอ้ไม่หรอกหรือมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้สมัยนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์มันเจริญจะตายเรื่อยๆอีกหน่อยคนจะตายยากขึ้นเรื่อยๆว่าแล้วล่ะเปลี่ยนอวัยวะเหมือนเปลี่ยนซ่อมรถแหละเชื่อสิอนาคตอ่ะมันใช้ AI ผ่าตัดได้แล้วใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดแล้วอีกหน่อยหมอจะตกงานด้วยเนี่ยวินิจฉัยโรคมันจะใช้ AI วินิจฉัยโรคแล้วเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหไปไกลขนาดไหนแล้วโรคเปลี่ยนเราก็ไปตามกระแสโลกอะไรอย่าเอาไม้อย่าเอาเรือไปขวางน้ำไม่ไปยังไงเราก็ตามมันไปอย่างนั้นนั่นแหละเราก็คอยสังเกตสังกาดูว่าเออมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ารุ่นเราอ่ะมันผ่านอะไรมาที่มันไม่มีแบบนี้มันมาเลยนะพี่น้องว่าไหมใครจะรู้ว่าเราจะคุยโทรศัพท์เห็นหน้าคนอื่นได้ใครจะรู้ว่าไอ้เครื่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันสามารถจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เห็นหน้ากันได้ใครจะไปรู้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: มันยังมีขึ้นมาได้เลย
0: ครับ
1: พี่สมานขอเพลงปู่ชิวของสมชายใหญ่มาขอเพลงเศร้ามากเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: ขอเพลงเศร้ามากเลย
0: ฮะผมชอบแอปแต่ผมไม่ชอบ
1: อะไร
0: คร
1: ับ
0: ผ
1: ม
0: ผมชอบครับผมชอบฟังเพลงเศร้าอ่ะแต่ว่าแต่ตัวเองไม่เศร้านะ
1: ท่านผู้บริหารที่นั่งอยู่ฟังด้วยนะคะสวัสดีผู้บริหารที่นั่งรถคุณสมานด้วยนะคะ
0: ต่างชาติครับผมครับผมต่างชาติครับ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวอ้อยเปิดให้ฟังนะคะ
0: ขอบค
1: ุณมากค่ะขอให้ขับรถเดินทางไปขับปลอดภัยนะคะท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านผู้สมานนะ
0: ครับผมครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
1: สายสวัสดีค่ะคุณนกบางใหญ่
2: ครับผม
1: อ้าวคุณนกนี่ผู้ชายใช่ไหม
2: ผู้ชายครับไม่ใช่กระเทยครับ
1: เริ่มก็เอาเลยนะเอาเลยนะนกนะเอาเลยนะชายแท้ครับเพ่ผมไม่ชายแท้แต่ชื่อแบบเป็นส่วนใหญ่คนชื่อนกน่าจะเป็นผู้หญิงไงพี่เลยเห็นว่าเออนกผู้ชายก็มี
2: นกกัดชัยก็มีพี
1: ่เอาอุ้ยตายแล้วเธอเธอเทียบกับน้องชัดชัยยี่หรอเออว่ะชายตายที่ลืมคิดไปคุณน้องคุณน้องทำไงอยู่บ่อใจอ่ะ
2: ข
1: ับ
2: แท็กซี่ครับ
1: อ๋อขับแท็กซี่ตอนนี้มีผู้โดยสารเปล่า
2: อ๋อขึ้นมานั่งแล้วนั่งฟังด้วย
1: อ๋อสวัสดีผู้โดยสารด้วยนะคะอ้อยจะถอนข่าวเพื่อชีวิตที่เป็นพิเศษSM95 นะคะเจอกันได้เสาเอ็นเสารายงานตัวหน่อยเผื่อผู้โดยสารก็จะไม่รู้ว่าเสียงนี้คนนี้ใครนะถึงเสียงมันถึงได้แสบแก้วหูจังอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องชี้แจงนิดนึงวันนี้คุณนกขอเพลงทางสายเปลี่ยวของศิษย์สามทองวัฒนามาทำไมมีอะไรเกี่ยวข้องอะไรแบบเหมือนว่าเมื่อก่อนเคยทำตัวเหลวไหลอะไรอย่างนี้หรือปะ
2: อ๋อเพลงนี้สมัยตั้งผมเป็นวัยรุ่นนะเรียนมัธยมมาสิออกมา
1: ใช่ใช่เพราะมาก
2: เลยเป็นวัยรุ่นนะ
1: โอ้ยนายเกิดยุค90หรออ๋อ
2: ใช่ใช่
1: ใช่ใช่ล่ะโอ้ยนี่นายก็รุ่นเดียวกับเราเด้
2: ใช
1: ่เออยุค90น่ะไอ้พวกค่ายคีตาอะไรพวกนี้นายรู้จักหมดใช่ป่าว
2: ผมพันรู้จักหมดดิ
1: จ้าผมพันโอ้ยรุ่นเดียวกันเลย
2: โลกตียังดูเลย
1: เอ๊ะเคยไปดูแล้วป่ะโลกตีอ่ะ
2: เคยวงกระท้อนเนี่ยเคย
1: หล่อแล้วเคยไปต้นไม้ป่ะ
2: ไม่เคยนั่งหน้าเลยอ่ะ

0: นนั่งข้างหน้าเหรอโอ้โหสุดยอดอยู่ที่ร้านแสดงว่าไปจองที่แต่เช้าเพราะปกติถ้าร้านลูกตีอ่ะคนจะไปแน่นเยียดเลยนะบางคนก็อยากดูพวกฟินด้วยมะพร้าวตรงต้นมะพร้าวหรือต้นตาลนี่แหละตรงร้านช่องหน้าสนามเป้าอ่ะเขาก็ปีนดูกันสนุกมากลูกตีอ่ะ
1: นั่งร้องไปอีกคนก็ดังหมดปัดแล้วจากลูกตี
0: แต่อยากให้กลับอยากให้กลับมามีอีกเนาะ
1: อยากให้เป็นอดีตอีกอ่ะ
0: เออเด็กสมัยรุ่นนี้ไม่ได้ดูแบบรุ่นเราดูนะรุ่นเรานี่แบบใช้ชีวิตแบบโคตรสนุกอะนะ
1: ใช่
0: สนุกแล้วก็ปลอดภัยแบบนี้ไม่มีพิษมีภัยอะไรแบบนี้เลยอะแบบใส่ไว้น่ารักอะกระโปรงมาขาซาดอะไรรุ่นนั้นเลยอะเนาะ
1: ใช่ไปอีกไม่เจ็บเลยพี่เอาเล่นอย่างดีก็ไล่ขวดสมัยก่อน
0: ไม่มีใช่
1: สมัยนี้มันยิงกันเอาไป
0: ใช่สนุกหลานเนาะสมัยก่อนเราสนุกสนานกันมาก
1: อะไรก็อร่อยด้วยสมัยก่อนนะ
0: ถูกด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือชามเป็น2บาทเคยกินเปล่าลูกสาวรีอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือชามเป็น2บาทเคยทันเปล่าไปกินเปล่า
1: น้อยไป
0: สมัยก่อนเล่นรายการสโมสรพึ่งน้อยเสร็จใช่ป่ะล่ะ
1: ใช่
0: จะไปออกรายการสโมสรพึ่งน้อยเสร็จอ่ะจะต้องแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือลูกสาวรีชามเป็น2บาทอ่ะทุกครั้งเลยครั้งนึง3ชาม6บาทโอ๊ยอร่อยอร่อยอร่อยตลอดเลยกินทุกครั้งเราแก่กันแล้วมั้งคุณนกเราก็เลยคุยเรื่องแบบอดีตอะโบราณคนอื่นเขาไม่แก่แล้วนึกไม่ออกแล้วเออเดี๋ยวนี้มันเป็นห้างสรรพสินค้าไปแล้วมันไม่มีก๋วยเตี๋ยวเรือขายแล้วนึกสวรีเลยน่ะใครสุขภาพรูปอะเมื่อก่อนมันเป็นร้านมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรอบเลยอะ
1: มีอยู่โซนเนี่ยตรงสะพานลอยอะ
0: แต่มันนิดเดียวสมัยก่อนมันมีรอบเลยอ่ะมันมีคลองสี่สามสี่ด้านอ่ะมันจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือรอบแหละขอบคุณมากนะคะคุณนกเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะวันหลังโทรมาคุยใหม่นะขอให้ขับรถไปถึงที่หมายปลอดภัยวันนี้หมานๆด้วยผู้โดยสารเยอะๆนะจ๊ะ
1: จ้ะปานปาน
0: สวัสดีค่ะจะเป็นสองเพลงที่ขอกันมาทางหน้าใหม่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวคงต้องแบบว่าพอฟังสองเพลงนี้เสร็จแล้วคงต้องไปพักทานอาหารกันก่อนเพราะว่าฟังข่าวสารจากอสมทนะคะแล้วก็นั่งทานข้าวกันไปด้วยมีข่าวสารมาฝากกันนะคะแล้วก็หลังจากฟังข่าวสารอะไรทานข้าวอะไรก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เที่ยงครึ่งกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้คงทิ้งท้ายกันไว้สองบทเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังขอกันมาทางหน้าใหม่ก็คือปู่ชิวของสุขชายใหญ่ตามมาด้วยทางสายเปี่ยวของเสกสรรทองวัฒนาค่ะไปฟังเลยค่ะพบกันอีกทีเที่ยงครึ่งค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
3: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นทอดทอดไม่ยำยำทอดทอดหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เทสเกาหลีไกลฉันคูเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตคูเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร

0: 02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: 9ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: สมมุติน้ำเงินส่งพัสดุยาเสพติดให้แอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเตรียมคุมตัวขยายผลค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาบ่ายนี้สทแถลงผลทุจริตสอบท้องถิ่นระบุพบพิรุธแก้ฝ่ายคะแนน115ครั้งสั่งตรวจสอบย้อนหลังข้าราชการใหม่ 15,560 รายเป็นการด่วน CBI เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิ๊กจ๊อดใช้หญิงไทยลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติยึดยาเสพติดกว่า132กิโลกรัมมูลค่าทะลุ400ล้านบาทชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมนีอีซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุป

0: ข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่เสาร์ที่4กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นแรกครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่ไปให้แอร์สาวหิ้วเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับหลังจากมีการขยายผลพบชายสวมฮูดสีน้ำเงินเป็นคนมาส่งพัสดุให้กับแอร์สาวล่าสุดครับรวบตัวชายคนนี้ได้แล้วนะครับโดยความคืบหน้ากรณีแอร์บีนาถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมคาสนามบินเมืองเมลเบิร์นในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนไปในกระเป๋าสัมภาระต่อมาครับเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจนครบาลแกะรอยล่าตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมนายอุทัยชายใส่หูสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งสีเทาดำนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้แอร์มีนาได้แล้วนะครับโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งสายเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งการซักถามก็ยอมรับว่าเป็นคนใส่หูสีน้ำเงินว่าจ้างนายอติราชขับรถยนต์แล้วก็เป็นคนนำกล่องพัสดุส่งให้กับมือนางสาวมีนาเมื่อ22มีนาคมที่ย่านคอนโดบางนาครับซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวในอุทัยตรวจค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาช่วงบ่ายนี้ทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวเป็นการขยายผลหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับตำรวจจับกุมนายอติราชคนขับรถพาในอุทัยวัย59ปีและนายอติราชซัดทอดว่าได้รับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวนั่งมาด้วยกันไปส่งพัสดุที่คอนโดของนางสาวมีนาส่วนรถยนต์คันนั้นได้เข้าอู่ที่อยุธยาครับขณะที่ตำรวจตรวจสอบประวัติคนขับรถพบเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าได้รับโทษจริง20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายมากรุงเทพเมื่อปี40คดีนี้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการสืบสวนเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนเป็นค่าหิ้วให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงิน 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจํา 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนจ่ายให้ในวันที่นางสาวมีนาจะบินนะครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮูดนำพัสดุไปส่งให้กับแอร์สาวปปส.ก็ได้ประสานตำรวจนครบาลเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญก็คือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานกับแอร์สาวซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในไทยหรือว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อข้อมูลเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนผู้ที่ถูกจับกุมได้เพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนเป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาครับขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบจ้างไรเดอร์และก็แอร์มีคนไทยที่เป็นตัวการใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนการขยายผลของปปส.ในคดีแอร์มีนาครับยังมีการระบุถึงนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาชาวลาวที่จังหวัดเลยหลังสืบสวนพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นไปส่งที่ซอยรางน้ำแล้วก็บางกะปิพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษโดยปปส.ได้ส่งมอบตัวให้กับ DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อ 23:00 น.และเริ่มสอบปากคำโดยสอบเสร็จราวๆ 14:00 ครับขณะนี้ได้คุมตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพในส่วนที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาและปฏิเสธเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์สาวมีนาครับ
1: ทางด้านตำรวจนครบาล นะคะได้มีการเปิดเผยถึงแชทนะคะที่แอดมินเพจ Rose คุยกับแอร์มีนานะคะแชทนั้นระบุวันที่6มิถุนายนตอน 8:55 น.ค่ะ Rose นั้นทักแชทมาหา

0: แอร์มีนาว่าจอง9โลค่ะก่อนโอนจองขอดูตั๋วบินก่อนได้ไหมคะลักษณะว่าเป็นการพูดคุยเพื่อจะจองน้ำหนักของพัสดุที่จะฝากหิ้วไปด้วยนะคะพอประมาณ 9:12 นาทีค่ะแอมีนาก็ตอบกลับว่าอันนี้ฝากไปเมลถูกต้องไหมคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการสอบถามกลับไปนะคะว่าจะฝากหิ้วไปที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียใช่หรือไม่ซึ่งโรสก็ตอบกลับมาว่าใช่ค่ะนะคะแล้วก็อีกแชทหนึ่งก็เป็นตัวอย่างพัสดุที่โรสนั้นส่งมาให้แอมีนาดูก็เป็นกระเป๋าผ้าลายไทยระบุข้อความว่ากระเป๋ากว้าง14ยาว16นิ้วแล้วก็ตอบกลับข้อความของแอมีนาที่ถามว่าให้ไปส่งที่ไหนของเมลเบิร์นนะคะโรสก็บอกว่าให้น้องมารับค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังไปเปิดปฏิบัติการบูรณาการครั้งใหญ่ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติของบิ๊กจ๊อดหัวหน้าขบวนการชาวต่างชาติผิวสีใช้คนไทยขนลำเลียงเฮโรอีนและโคเคนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยก่อนจะส่งออกไปต่างประเทศและกระจายสู่เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั่วโลกค่ะผลการปฏิบัติระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง1กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องหาได้6คดีรวม13รายเป็นคนไทย7รายไนจีเรีย5รายและโปแลนด์1รายค่ะพร้อมกับตรวจยึดเฮโรอีน110กิโลกรัมมูลค่าประมาณ331ล้านบาทและโคเคน 22.2 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ66ล้านรวมมูลค่าของกลาง400ล้านนะคะทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะจากการสืบสวนพบว่าบิ๊กจ๊อดยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นหัวหน้าขบวนการที่ร่วมกับเครือข่ายชาวต่างชาติผิวสีใช้วิธีตีสนิทหญิงไทยผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะก่อนจะเดินทางเข้ามาสารสัมพันธ์บางรายก็ถึงขั้นอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนจะหลอกหรือบังคับให้หญิงไทยเดินทางไปรับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบข้ามแม่น้ำโขงกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากนั้นจึงใช้รถยนต์ของเครือข่ายลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพเพื่อส่งต่อให้สมาชิกชาวต่างชาติและบางส่วนก็ถูกเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตำรวจยังพบว่าขบวนการมีเทคนิคการอำพรางยาเสพติดอย่างแนบเนียนนะคะโดยซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ในถุงขนมถุงกาแฟถุงอาหารสัตว์กล่องผ้าอเนกประสงค์รวมถึงซ่อนในกระดาษจัดส่งเสื้อเชิ้ตค่ะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตรวจค้นแล้วก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินข้อมูลการสืบสวนระบุว่าถ้าเฮโรอีนล็อตดังกล่าวสามารถลำเลียงไปยังประเทศออสเตรเลียได้จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ10ล้านบาทส่งผลให้ของกลางทั้งหมดมีมูลค่าพุ่งสูงกว่าพันล้านบาทนะคะก็เป็นแรงจูงใจสำคัญให้เครือข่ายลงทุนใช้หญิงไทยเป็นเหยื่อในการขนยาเสพติดค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะว่าล่าสุดทางสท.แถลงนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมเอกชนแก้คะแนนไปถึง115ครั้งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ต ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าคดีโกงสอบครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท

0: ขอแถลงผลสอบทุจริตท้องถิ่นบอกว่าพบพิรุธแก้ไฟล์คะแนนไปถึง115ครั้งครับกรณีปปช.ร่วมกับตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่นนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ยอมจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 800,000 บาทและพบสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงครับเมื่อวันที่23มิถุนายนเพื่อตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความโปร่งใสผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกระบวนการตรวจและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคณะกรรมการพบความผิดปกติที่สอบไปในทางทุจริตอย่างชัดเจนครับโดยไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่สถ.ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัยที่จัดสอบพบว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายและมีประวัติการเข้าใช้งานแก้ไขไฟล์สูงถึง115ครั้งรวมถึงปรากฏชื่อบริษัทเอกชนที่เป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังพบประเด็นสำคัญครับก็คือข้าราชการของสถ.ได้รับมอบแฟลชดาสประมวลผลผู้สอบผ่านจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งแฟลชไดส์ดังกล่าวไม่ใช่แฟลชไดส์ฉบับต้นฉบับที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในห้องทำงานของอธิบดีสถ.ครับคณะกรรมการระบุเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนการตรวจทานความถูกต้องก่อนประกาศผลสอบพบว่ามีข้าราชการของสถ.ร่วมกับผู้รับจ้างตรวจทานรหัสและคะแนนหลายครั้งจึงมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยความร่วมมือระหว่างข้าราชการสถ.ผู้รับจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและเมื่อ26มิถุนายนครับสถ.ได้ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยทำการส่วนตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชไดรฟ์ต้นฉบับที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยพบว่าผลคะแนนในไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลซึ่งผู้รับจ้างเสนอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันประกาศรายชื่อแต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้เกิดมีความเป็นธรรมนะครับประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันมอบหมายให้สถ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 15,560 รายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันก็คือวันที่4นี้นะครับจนถึงวันที่6กรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ทางมสว.นำโดยศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีก็ออกมาแถลงนะครับว่าไม่พบข้อสอบรั่วแต่พบคนนอกครับแทรกแซงกระบวนการประกาศคะแนนยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบกับทุกฝ่ายแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหากนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็ต้องไปขอปปช.แล้วก็นำแฟลชไดรฟ์มาเปิดคู่กันเลยครับระหว่างมสว.กับสถ.นะครับว่าตรงไหนมีการแก้ไฟล์คำตอบนะครับเห็นใจคนที่สอบได้แล้วคนที่ไปทุจริตก็ไม่ควรมาทำงานคนที่สอบไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันน่าจะสั่งการเพื่อเอาแฟลชไดรฟ์มาชนกันว่ามีความต่างกันยังไงครับ
1: มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเหตุเด็ก11ขวบขับกระบะชนขบวนพระธุดงค์นะคะที่ริมถนนจังหวัดมุกดาหารมรณภาพถึง10รูปล่าสุดก็มีการนำส่งสรีระสังขารกลับไปยังวัดต่างๆที่พระที่มรณภาพจำพรรษาอยู่ค่ะเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปกลับมาที่วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีด้วยขบวนรถกู้ภัยนะคะมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสมณีวนารามเป็นประธานเดินจูงค่ะโดยสรีระสังขารพระสงฆ์เจ็ดรูปก็มีพระภิกษุโยธินวรรณสีพระภิกษุรัสตะทองบุราณพระภิกษุนิคมอังกาพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์พระภิกษุสาครคลังสูงเนินเข้าในศาลาตามอายุพรรษานะคะจากนั้นก็มีพิธีสวดมาติกาตามประเพณีค่ะโดยวันนี้จะเปิดให้สาธุชนส่งน้ำสรีระสังขารพระทั้ง7รูปนะคะจนถึงเวลาบ่าย3แล้วพอ4โมงเย็นค่ะก็จะมีพิธีส่งน้ำหลวงพระราชทานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานซึ่งการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราชค่ะที่โปรดประทานผ้าไตรและ

0: ท่อไม้จันทร์ด้านออยแสงสินศิลปินและลูกชายของหนึ่งในพระที่มรณภาพจากเหตุครั้งนี้เปิดใจนะคะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าพบกับคู่กรณีซึ่งตนพร้อมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อความกระจ่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่ากรณีนี้มีความละเอียดอ่อนทางข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กค่ะแล้วก็ขอฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงผู้ปกครองนะคะให้คำนึงถึงวุฒิภาวะของเด็กเป็นสำคัญถ้าเด็กยังไม่พร้อมไม่ควรฝึกให้ขับขี่ยานพาหนะค่ะท่านี้สำหรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะทีมแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีกำลังให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งทำการรักษาอย่างเต็มที่ขณะที่พระภิกษุรูปอื่นๆที่อาการดีขึ้นก็กลับมาพักฟื้นอย่างวัดต้นทางโดยมีคณะสงฆ์และทีมแพทย์ร่วมกันดูแลสภาพจิตใจเพื่อบรรเทาอาการสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและวันนี้ช่วง 4:00 นนะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพด้วยที่วัดน้ำขุ่นค่ะส่วนที่โคราชนะคะเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสรีระสังขารของพระสาครตปะคุโนคลังสูงเนินอายุ63ปีพรรษา5จากโรงพยาบาลมุกดาหารเดินทางมาถึงศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพจะมีขึ้นในเวลา 4:00 นวันนี้นะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามาเป็นประธานในพิธีต่อด้วยพิธีสุกกรรมศพจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าตู้พระอภิธรรมพระพิธีธรรม4รูปเจริญพระอภิธรรมและประธานในพิธีทอดผ้าสบงพระราชทานเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่พระสาครค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าของ Facebook ชื่อว่าโรเบิร์ตน้ำเต็มคันได้โพสต์คลิปว่าก่อนเกิดเหตุตนเองเพิ่งจะทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ที่ร่วมทุดงในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับบิ๊กตูนครับลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเร่งพัฒนาชายแดน3ภาควันนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยเดินทางไปยังพื้นที่กองป้องกันชายแดนด้านตะวันออกตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับพื้นที่ที่จะลงติดตามก็ประกอบด้วย3กองกำลังหลักๆนะครับก็ได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลความมั่นคงและคุ้มครองที่ประทายของประเทศตามแนวชายแดนครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศครับ
0: มาดูเรื่องของการรับน้องกันนะคะความคืบหน้าเหตุเด็กช่างรับน้องจนทำให้มีเหตุการณ์ทำปืนลั่นใส่หน้าอกรุ่นน้องเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่3กรกฎาคมค่ะตำรวจสภ.โพแก้วรับแจ้งจากโรงพยาบาลมหาชัยว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตที่ถนนเลียบคลองหมู่บ้านเสรีเก่าเฟส2หมู่2ตำบลตะลุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบก็ไปพบกล่องเลือดแล้วก็พบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกกระจายเกลื่อนพื้นค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายนิรพลหรือว่านิวอายุ22ปีนะคะผู้สื่อข่าวก็พูดคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเขาเล่าว่า

0: าก่อนจะเกิดเหตุกลุ่มพวกตนประมาณ5คนเนี่ยนั่งดื่มกินกันอยู่แถวกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นก็ชวนกันย้ายมานั่งดื่มตรงจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นมีชายสวมเสื้อคลุมสวมเสื้อกันน็อกเต็มใบนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาคว้าปืนยิงใส่ลูกกระสุนถูกผู้ตาย1นัดล้มนอนลงกับพื้นค่ะจากนั้นตนและเพื่อนๆจึงอุ้มร่างมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะตำรวจสอบสวนเพื่อนในกลุ่มพบให้การนะคะวกไปวนมาให้การไม่ตรงค่ะเพื่อนอีกคนอ้างว่าระหว่างที่นั่งดื่มกันมีการหยิบปืนปากกามาเล่นจังหวะส่งต่อให้ผู้เสียชีวิตปืนเกิดลั่นด้วยความตกใจก็เลยโยนทิ้งคลองตำรวจประสานกู้ภัยดำน้ำค้นหาใช้เวลา2ชั่วโมงก็ยังไม่พบนะคะขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันก่อนจะได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือจับใจความได้ว่าช่วยด้วยหายใจไม่ออกนะคะยังมีชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดเกิดเหตุเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ค่อยจะมีใครผ่านค่ะเพราะว่าเป็นทางตันส่วนมากก็มีแค่วัยรุ่นกลุ่มเดิมชอบพารุ่นน้องมาแอบทำกิจกรรมรับน้องบ่อยๆนะคะล่าสุดตำรวจสภ.โพแก้วนำตัวเพื่อน4คนไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำไปตรวจคนบ้านผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกค่ะทางตำรวจจึงทำการตรวจยึดเป็นหลักฐานส่งดำเนินคดีพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะขณะที่กล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งมีการขี่รถมอเตอร์ไซค์พาผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลแล้วก็ตะโกนว่าขอทางหน่อยพร้อมกับมีการบีบแตรเป็นระยะก่อนที่จะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าโรงพยาบาลมหาชัย2ค่ะ
1: รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างพลังงานไทยเข้าสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดลดฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนสร้างความมั่นคงทางพลังงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าโลกกำลังก้าวสู่การแข่งขันครั้งใหม่ที่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้านเทคโนโลยีหรือว่าการผลิตแต่แข่งขันกันว่าใครจะสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดได้มากกว่าเพราะพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนการส่งออกและก็การสร้างงานในอนาคตรัฐบาลจึงเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับข้อมูลจากรายงานทบทวนสถิติโลกด้านพลังงานฉบับล่าสุดของสถาบันพลังงานระบุว่าปี2025หรือว่า2568พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของโลกมากที่สุดเป็นครั้งแรกขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกำลังผลิตใหม่ส่วนใหญ่มาจากพลังงานคาร์บอนต่ำโดยพลังงานลมและแสงอาทิตย์เติบโตถึง 18.3% ในปีเดียวสะท้อนว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดอย่างชัดเจนครับคราวนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่เพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะว่าอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็น data center อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าภาคส่งออกต่างต้องการไฟฟ้าที่มั่นคงมีต้นทุนเหมาะสมและก็สอดคล้องกับมาตรฐานการลดการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกหากประเทศไทยเตรียมความพร้อมไม่ทันก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนและขยายตลาดส่งออกในอนาคตได้นะครับนายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการผลักดันโครงการโซล่าภาคประชาชนการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะระบบกักเก็บพลังงานระบบบริหารจัดการพลังงานรวมถึงการเตรียมใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงินด้านพลังงานครับเพื่อสนับสนุนโครงการที่ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ครับ
0: เมื่อวานนี้มีการตรวจยึดหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบนะคะคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีรถกระบะต้องสงสัยนะคะขับเข้ามาในพื้นที่ตลิ่งริมโขงพื้นที่บ้านส้มปล่อยตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะก็ไปเห็นมีกลุ่มชาย 10-15 คนกำลังแบกสิ่งของจากเรือไปขึ้นรถนะคะลักษณะเป็นกระสอบค่ะแล้วก็พอช่วง 1:20 นาทีเจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ล่ามานะคะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คนขับรถหยุดแต่ว่าทันทีที่รถคันดังกล่าวเห็นว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็รีบเร่งความเร็วหลบหนีค่ะชุดลาดตระเวนก็ไล่ติดตามจนถึงบ้านมโนรมที่จังหวัดมุกดาหารถนนวงแหวนรอบนอก238จนสุดท้ายสามารถควบคุมตัวนายทักษิณอายุ58ปีคนขับได้นะคะแล้วก็ตรวจยึดรถกระบะตู้ทึบไว้ตรวจสอบด้วยไปตรวจค้นภายในรถพบหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบประมาณ720กิโลค่ะบรรจุภัณฑ์ระบุแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมนีไม่มีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของแล้วก็ใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ด้วยนะคะด่านกักกันสัตว์มุกดาหารก็เลยเก็บตัวอย่างส่ง

0: รวจห้องปฏิบัติการบันทึกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์นำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออกผ่านเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมเนอีครับชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเตหะรานวันศุกร์ครับเพื่อร่วมไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลโดยทางการอิหร่านเริ่มจัดพิธีศพที่จะดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะมีการเคลื่อนร่างของคาเมเนอีไปยังเมืองกุมเมืองนาจาฟและก็เมืองคาบาล่าซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิหร่านและอิรักก่อนที่จะนำไปฝังเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในขั้นสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศครับ
0: ไม้สักลืมไม้สักนะคะพายุไต้ฝุ่นลูกที่10ของปีนี้พัดขึ้นชายฝั่งมณฑลไหหนานหรือไหหลามทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ค่ะทำให้เกิดลมพัดกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นบอกว่าพายุหมุนเข็นร้อนลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งเมื่อตอน 18:20 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นที่บริเวณเขตอำเภอปกครองตนเองหลิงสุยกลุ่มชาติพันธุ์หลีของมณฑลไหหนานขณะพัดขึ้นฝั่งพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง23กิโลเมตรต่อวินาทีค่ะและเพื่อรับมือกับผลกระทบจากพายุนะคะบริการรถไฟทุกขบวนทั้งเที่ยวไปและขากลับจากมณฑลไหหนานถูกสั่งระงับให้บริการในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ขณะที่ท่าอากาศยานานาชาติซานหยาฟีนิกซ์ได้สั่งระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะบริเวณช่องแคบฉงโจได้มีการระงับบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและยานพาหนะตั้งแต่เวลาเช้ามืดของวันเสาร์นี้และคาดว่าจะหยุดให้บริการ 1-2 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะส่วนโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กในเมืองซันยาและเขตปกครองตนเองเล่อตงกลุ่มชาติพันธุ์หลีปิดทำการชั่วคราวเหมือนกันค่ะบริเวณนอกชายฝั่งของอำเภอหลิงสุยอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นได้ส่งผลกระทบต่อฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลลึกเมื่อเกิดคลื่นยักษ์โหมซัดกระชังเพาะปลาอย่างรุนแรงแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัดทางนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นคาดการว่าจะยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอำเภอหลิงสุยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทางการท้องถิ่นเมืองอุรุมชีเมืองในเขตปกครองตนเองเจียงอุยนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้เร่งดำเนินมาตรการคลายความร้อนฉุกเฉินเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังอุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ค่ะตอนนี้เมืองอุรุมชีนั้นร้อนระอุอุณหภูมิทะลุ40องศานะคะส่วนมาตรการต่อสู้กับสภาพอากาศร้อนจัดเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถพ่นละอองฝอยแล้วก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงมาร่วมปฏิบัติการลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นที่กลไกทำงานของรถพ่นละอองฝอยก็จะทำให้แปลงน้ำกลายเป็นละอองน้ำแล้วก็ระเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็วเป็นการดูดซับความร้อนและลดอุณหภูมิโดยรอบพร้อมกับเพิ่มความชื้นไปในตัวด้วยค่ะขณะที่รถฉีดน้ำที่วิ่งตามหลังมาก็จะทำการฉีดพ่นน้ำลงสู่พื้นผิวถนนโดยตรงเพื่อลดความร้อนของพื้นผิวอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้ถนนยางมาตอยอ่อนตัวภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนจัดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมเลิศอะ
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลาง

0: หรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตรัม8ขวดแถมขนาด3ตรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็

ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลเอกนิติขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูล5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและผู้เสียชีวิตไม่สนตัวเลขยอดอุ้มเฉพาะคนเดือดร้อนจริงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนแต่ไม่ได้สำรวจ10คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เติมที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณ13ล้าน2แสนรายพบทั้งผู้เสียชีวิตผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์พร้อมรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเบื้องต้นที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้รัฐบาลยังคงผลักดันนโยบายสำคัญปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2570จะมีสัดส่วนงบลงทุนลดลงแต่รัฐบาลสามารถเพิ่มการลงทุนโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนผ่านการขับเคลื่อนการลงทุนนอกงบประมาณเช่นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

0: หรือ Thailand Future Fund และการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อลดภาระการกู้เงินของภาครัฐโดยตรงและยังมุ่งเน้นโครงการ Skill Bridge หรือสะพานเชื่อมทักษะเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมใหม่สำหรับข้อจำกัดของเรื่องงบประมาณที่มีการจัดสรรงบลงทุนต่ำกว่าเดิมเนื่องจากปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินมีอยู่จำกัดสัดส่วนงบลงทุนที่ดูน้อยลงเกิดจากการปรับปรุงความโปร่งใสส่งผลให้สัดส่วนงบประจำสูงขึ้นและงบลงทุนน้อยลงไปในเชิงตัวเลขแต่สามารถเพิ่มการลงทุนให้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลจะเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปสืบสวนแม่จันจังหวัดเชียงรายจับบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ50ชิ้นขยายผลคนบ้านพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายนำกำลังเข้าจับกุมชายไทยอายุ27ปีพร้อมขยายผลตรวจคนบ้านพักหลังพบการลักลอบครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าหนีศุลกากรสามารถตรวจยึดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจำนวนมากโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้หน้าศาลาริมถนนสาธารณะบ้านยางมูลหมู่ที่8ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวม48ชิ้นควบคุมตัวขยายผลเข้าตรวจค้นกระท่อมไม่มีเลขที่ในหมู่12ตำบลป่าซางพบยาแคปซูลที่มีส่วนประกอบของทรามาดอนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2รวมถึงน้ำเชื่อมหลายชนิดรวมของกลาง390รายการซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจส่วนประกอบอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นพบว่าบางชนิดมีส่วนผสมของยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและอาจทำให้ง่วงซึมอาจทำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ร่วมกับวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นยาเสพติดได้เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาบุคคลในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้าในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรพร้อมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายลักลอบจำหน่ายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่มี
1: สวัสดีครับสมคิดครับผม
0: อยู่กับเรากับมหานครชาร์ต M-Card Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz ครั้งที่1087ประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ครับ
1: ครับผมเป็น
0: คริสสมคริส
1: เป็นวันที่พวกเราโคจรมาเจอกันนะครับกับผมหมีสมหมีนะครับนะต้องมาฟังกันนะครับแล้ววันนี้สมคริสครับผมบอกเลยว่าอากาศดีมากสมมีชอบมากเลยนะครับ
0: แล้วครับ
1: ฝนแบบพำๆช่ำๆแล้วผมเชื่อว่าชาวคณะก็ยังมีบางส่วนนอนอยู่นอนฟังอยู่
0: อยากนอนอยู่บ้าน
1: โอ้ยสบายสบาย ไอ้แล้วต้องมาทำงานคริส วันนี้เราก็มาทำหน้าที่นะครับอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะมารายงาน20เพลงที่ฮิตที่สุดของลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะ
0: ครับผมเราเปิดไปแล้ว3ฮิตครับ
1: ครับผม
0: ฮิตที่20วันนี้เป็นผลงานเพลงจากองค์อิงเพชรบ้านแพงครับกับผลงานเพลงพบหมอหน้าห้านครับลงมาจากฮิตที่19ครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่19นะครับคือโนราพลัดถิ่นนะจากแมทไรเชนแล้วก็กล้วยสแตมป์นะเพลงนี้ลงจากฮิตที่17นะครับนะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด8สัปดาห์นะจ๊ะ
0: ครับผมและจบไปเมื่อกี้นี้กับผลงานเพลงจากจ่อยกรมิตรครับผมเต้ยก่อสร้างครับผลงานเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่20มาอยู่ในฮิตที่18ครับ
1: ครับผมอ้าวยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็แม่ๆนะครับวันนี้ต้องมาลุ้นคะแนนของลูกๆกันนะครับที่แม่ขอมาในรอบสัปดาห์ว่าจะอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่นะครับ
0: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยไหมพ
1: ี่ลุยเลยครับผม
2: ฮิตที่17

0: จบไปอีก3ผลงานเพลงครับผมเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงในฮิตที่15ครับผมจากลำเพลินวงศกรครับบอได้จับฉลากเป็นแฟนครับเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่13ครับ
1: อ้าวนะครับน้องนับดาวบอกนี่ไงเพลงที่หนูขอนะครับนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่15นะครับนะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่16นะครับทรงนักเลงนะจากวงพัทลุงนะฮะก็ขึ้นจากฮิตที่18นะครับพระรหัสมิวสิกก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด4สัปดาห์นะจ๊ะ
0: ครับผมและฮิตที่17ผลงานเพลงจากต่ายอรทัยครับฮักพอเป็นพิธีครับผมเพลงนี้ก็ลงมันเช่นกันครับจากคลิปที่16ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับตอนนี้มารัวๆกันแล้วนะครับคริสครับผม
0: ข้าวกันไม่น่าจะสมยังไม่ได้กินเลยครับวันน
1: ี้ยังไม่กินเลยคือคิดชอบมากินข้าวช่วง 3:00 น 4:00 นแล้วสั่งคณะหมูกรอบใช่ไหมไข่ดาวไหม
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าสั่งไม่ได้แล้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: เปลี่ยนแอป
1: เฮ้ยคุณไม่ลองสั่งพวกกะเพราหมูสับไข่เจียวดีมากเลยนะ
0: ปกติกินกิน
1: เอากินใช่ไหมโอ้ดีมาก
0: ใส่หมด
1: เผ็ดๆ
0: อย่างนั้นเพิ่งพูดพี่หิว
1: เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อน
0: กินข้าวกันถึงได้ยังกินอะไรบ้างเช้า
1: ครับผม
0: เย็นวันนี
1: ้ฮะทักทายพี่ทองสุกนะพี่วงเดือนพี่สุกัญญาคุณยายน้องไว้นะครับมีคุณหนุ่มชายคลองพี่สุนีนะพี่ณัฐพลพี่อัมพรพี่เนียมพี่ชีวิตต้องทนพี่สงวนศรีนะครับมีคุณชลาลัยคุณพิรยาพี่ตะวันนะคุณสมัยก็มาแล้วนะครับคริสครับ
0: ครับผมที่มีพี่สวัสดีหนูหลิกสวัสดีครับคนสวยที่ขวัญเรือนสวัสดีครับผมสวัสดีมีใครตอบบ้างไหมผมถามกินข้าวกับอะไร
1: กินข้าวกับอะไรนะครับ
0: ย่าเฮ็ดบาร์เจอร
1: ์นะครับกำลังพิมพ์อยู่กำลังพิมพ์อยู
0: ่กำลัง
1: คุยกันอยู่ว่าจะกินอะไรดีวันนี้พี่ละไอมาแล้วนะครับตับป๊อปมาแล้วพี่พรทิพย์พี่จิรพรน้องนับดาวนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ
0: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อกับมหานครชาร์ตนะครับต่อไปเป็นฮิตที่14
1: ไปจ้ะ
2: ฮิตที่14

0: าวตอนนี้นะครับหลายๆคนก็มาลุ้นกันนะครับน้องฟ้านี่วิ่งเข้ามากรี๊ดเลยนะครับนี่คือตี3นะครับจากน้องบอสธีรพงษ์ของเรานะครับโอ้โหก็อยู่ในอันดับสูงพอสมควรเลยนะครับนะแล้วก็เพลงนี้คงที่นะครับนะสังกัดอิสระนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด5สัปดาห์นะครับแล้วก็ฮิตที่4คือฮิตที่สูงที่สุดด้วยของเพลงนี้นะครับตี3นะครับอ้าวแล้วครับลูกพี่ตอนนี้ก็เหลือ3อันดับนะฮะ1 2 3นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับนะตอนนี้ชาวคณะก็ตุ้มๆต่อมๆนะครับเอ๊ะมันจะเป็นเพลงอะไรนะเพลงที่เราเชียร์เนี่ยนะครับจะยังอยู่หรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับนะอ่ะแล้วก็โอเคมั้ยครับคริสครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวเราจะได้พักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้กลับมาลุ้นกันต่อเนาะ
1: ครับ
2: อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัฐชัย
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

緊急

0: การไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยาระ
1: เคสเกาหลีไกลฉันเขาเรียกกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตเขาเรียกกิมจิอร่อยยิ่งแชร์

0: งานประมูลบ้านมือสองทางสองออนไลน์ครั้งที่5มาแล้วค่ะ
1: รีบโหลดแอป GSB All Home จัดหนักโปรสองต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
0: อุ้ยประมูลง่ายขึ้นไปนิดไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
1: ล็อกมันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกข่าวแซ่ทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องข่าวแซ่ลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่ข่าวแซ่ล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: พอลซ่า
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
9: ฮิตที่3

0: 2ผลงานเพลงครับในที่3วันนี้ยังคงที่อยู่กับผลงานเพลงจากก้องห้วยไร่นะครับกับดอกกระเจียวบานครับเพลงนี้ก็อยู่กับเรามา28สัปดาห์เคยขึ้นอันดับ1ถึง14สัปดาห์เลย
1: ครับผมบอกเลยนะว่าสัปดาห์นี้กินกันไม่ลงนะโอ้แต่ละเพลงที่แบบแรงแล้วก็แข็งมากเลยนะฮะตำแหน่งนะฮะมีฮิตที่2คือปริญญาไก่ตีนะครับเมกอภิสิทธิ์นะฟิชชิ่งกับบุ๊กสุปการนะครับคงที่นะครับนะจอห์นนี่มิวสิกนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด4สัปดาห์ครับคริสครับ
0: ครับผมตอนนี้ก็5นะ5 6นาทีสุดท้ายเราก็ถึงฮิตที่1กันแล้วนะครับผม
1: แล้วผมก็เชื่อว่าชาวคณะก็คงจะเดาทางถูกแล้ว
0: ครับ
1: เหลือก็แค่เพลงเดียว
0: ใช่ครับเพลงเพลงนี้ต้องบอกว่ายังคงที่อยู่ในที่1นะครับในสัปดาห์นี้ผลงานเพลงจากโจอี้ภูสิทธิ์ฟีกับพันวรการนะครับผมจากสังกัดจีนี่เรคคอร์ดหม้อหุงข้าวครับ
1: เย้นะครับยินดีด้วยนะใครที่เชียร์เพลงนี้อยู่นะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกับเพลงนี้เดี๋ยวเจอกันในช่วงชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวเรามาคุยกัน
1: ได้เลย

0: ขณะนี้เวลา15:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15:00 PMต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัสเซียอ้างกองทัพยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาของยูเครนได้แล้วรัสเซียแถลงวันศุกร์ว่ากองกำลังของตนสามารถยึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาคโดเนสก์ในยูเครนได้สำเร็จการประกาศความสำเร็จดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกันของคณะผู้บัญชาการระดับสูงของรัสเซียกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งการประชุมชุดนี้จัดขึ้นที่ศูนย์บัญชาการที่ไม่เปิดเผยยึดที่ตั้งสำหรับการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนเมืองกอสเตียนตินิฟกาถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญในแนวป้องปราการทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่รัฐบาลรัสเซียต้องการครอบครองมาอย่างยาวนานเมื่อเดือนที่แล้วนายปูตินเคยระบุว่ารัสเซียใกล้จะยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จโดยเมืองแห่งนี้เคยมีประชากรเกิดสงครามเกือบ 70,000 คนแต่ปัจจุบันเหลือเพียง 2,000 คนเท่านั้นการเข้ายึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาจะช่วยให้กองกำลังรัสเซียมีฐานที่มั่นสำคัญในการเคลื่อนพลไปทางเหนือตามแนวป้อมปราการซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเป้าหมายหลักในแคมเปญทางทหารของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวไว้ว่ารัสเซียจะต้องควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของภูมิภาคโดเนตให้ได้ก่อนที่สงครามจะยุติลงขณะที่ยูเครนยังคงยึดครองพื้นที่ประมาณ1/5ของภูมิภาคนี้หลังจากผ่านพ้นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า4 ปีและกระบวนการทุจริตทะเบียนต่างด้าวปิดฉากแรงงานเงาอธิบดีกรมการปกครองสั่งออกจากราชการไว้ก่อนและสอบวินัยร้ายแรงนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นายวิทยานิติธรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นการจับกุมและคดีทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวเมียนมาเมื่อวันที่24 กันยายน 2567ตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2 ตัวตนคือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐอำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีในช่วงปี2564-2565เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240 รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

0: เพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐในหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายและดำเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนแล้วและตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปอนุสรณ์สถานข่าวรัชมอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังอนุสรณ์แห่งชาติภูเขารัชมอร์ภูเขาหินแกรนิตที่คีสโตนรัฐเซาท์ดาโกตาที่มีประติมากรรมแกะสลักใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ4คนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาทรัมป์ใช้เครื่องบินจัมโบ้เจ็ตลำหรูที่กาตาร์มอบให้เป็นของขวัญเพื่อใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ไปจนครบวาระดำรงตำแหน่งการเยือนเขาลัชมอร์เป็นบทโหมโรงก่อนเข้าสู่การเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีในคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นไฮไลท์ของงานมีการกล่าวปราศัยต่อหน้าฝูงชนของนายทรัมป์และการแสดงพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัยสนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กลับมาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่3นะครับผมเมื่อกี้ก็มีเพลงอยากเปลี่ยนนามสกุลของแหม่มพิมานรำแล้วก็อยากปล่อยเธอลอยนวล
1: ครับผมแล้วก็ในชั่วโมงนี้นะครับสมมีสมคริสสายหวานนะครับเดี๋ยวเราจะ

0: มารับสายชาวคณะที่เคารพรักของเรานะฮะจากทั่วประเทศเลยนะครับลูกพี่อยู่จังหวัดไหนก็โทรเข้ามาคุยกันได้เลย
1: ใช่ครับที่022481366 022481366โทรมาเข้ามาขอเพลงกันได้เลยครับเดี๋ยวเราเปิดอีกเพลงนึงแล้ว
0: โทรมาเลยตอนนี้โทรเข้ามาเลยครับผม

0: มโปรนะครับจากเส้นเล็กครับผมตอนนี้เรามีมา
1: หนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีน้ำมี
1: ครับผมลุงต่อยนะครับ
2: ครับผม
1: โอ้โหนี่ดูคือคักมีพลังนะครับลุง
2: ก็กลับมากรุงเทพแล้วครับ
1: อ๋อนอนกลางวันแล้วใช่ไหมครับลุงต่อยครับ
2: ครับผมก็นอนกลางวันแล้วด้วย
1: เห็นไหมพอนอนแล้วมีพลังเห็นไหม
0: แล้ว
1: ลุงต่อยครับตอนนี้อยู่กับสมีสมกฤษนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ผมสวัสดีครับไม่เคยคุยเลยครับผม
0: วันนี้เป็นไงบ้างทางนู้นฝนตกไหมครับที่จันทบุรี
2: ทางนู้นโทรมาผมก็ตกเพราะว่าผมตอนนี้มากรุงเทพแล้วอ่อนนุชแล้ว
0: ตอนนี้อยู่อ่อนนุชแล้ว
1: พักผ่อนพักผ่อนช่วงนี้พักผ่อนนะครับเพราะทุเรียนตอนนี้ขายหมดแล้วก็มาพักกันก่อน
2: พักผ่อน
1: เห็นไหมอารมณ์ดี
0: ขายทุเรียนได้เยอะ
1: โอ้ยคนนี้ขายดีนี่โอ้ยทุเรียนดีนะลุงต่อยนะ
2: ตอนนี้ขายดีตรงเราหมดก่อน
1: โอ้เห็นไหมของมีน้อยของดีของดีนะได้ครับลุงต่อยครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: มาลายดอกรัก
1: ของอาชัย

0: มึงสิงนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวจะมอบให้ใครไหม
1: มอบให้ทุกเพียงสายทั้งหมดครับ
0: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณลุงต่อยมากเลยครับ
0: ขอบคุณลุงต่อยนะ
1: ดูขอบคุณมากครับ
2: อารมณ์ดีสดชื่น
0: ครับผมคุณลุงมีพลังมากเดี๋ยวเราย้ำเบอร์นิดนึงดีกว่าฮะคริสครับผม
2: 022481366นะครับผมก็โทรมาขอเพลงกันได
0: ้ได้เลยมาโทรมาคุยกันนะครับ

0: แพทย์รัฐบาลกันสักเทียนอย่างอยู่
1: มาลัยดอกรักแล้วก็คนบ้านเดียวกันจากไผ่พงศธรนะครับผมเป็นผลงานเพลงที่ยายแสงแล้วก็ลุงต่อยขึ้นมาครับผม
2: นะครับยายแสงบางนานะครับเลือกมาทางหลังใหม่นะแล้วตอนนี้ก็ยังรอสายชาวคณะอยู่นะครับอยากฟังเพลงไหนนะก็รีบกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้านะครับเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงกดมาคุยกันนะครับ

0: สาริกาไร้รังนะครับจากป้ายาสมุทรปราการครับตอนนี้ มาแล้วอีกหนึ่งสายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียสมหมีและก็เนี่ยสมคิด
1: สวัสดีครับพี่สมกุลนี่เองใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้พี่สมกุลทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้นั่งพับผ้ากำลังจะรีดผ้าเนี่ย
1: โอ้ผ้าก
0: ินข้าวยังครับ
1: กินอะไรยังครับพี
2: ่ทานข้าวตั้งแต่เที่ยงราคา
0: โอ้แต่นี้มันบ่ายสาม
1: ใช่พี่เราต้องกินทุก3ชั่วโมงนะครับพี่
2: โอ้อ้วนเป็นหมูพอดีเลย
1: ครับไม่ต้องกลมๆหน่อยน่ารักยุคนี้เขาฮิตแบบนี้นะครับพี่สมกุล
2: ไม่ไหวค่ะไม่ไหว
1: ต้องหน้ากลมๆหน่อยนะคิดนะเออมันเป็นเทรนด์ใหม่ครับพี
2: ่
1: ครับ
2: เทรนด์ใหม่ใช่ไหม
1: ครับครับแล้วฝนจะตกไหมครับแถวนั้นครับพี
2: ่ลงไปปล่อยทั้งวันเลยค่ะเฮีย
1: โอ้วันนี้ฝนตกแถวสมุทรปราการตลอดเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่เมื่อเช้านี้ตกอย่างแรงเลย
1: อ๋อโอ้โหตกช้ำเลยนะแต่ช่วงเย็นก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงเนาะ
2: ได้ช่วงเย็นก็ขอให้มันลดปล่อยอย่างนี้แหละไม่ต้องแรงหรอก
1: สบายสบาย
2: ดึกๆแบบว่าตอนนอนสบายสบายหน่อย
1: ดีดีนะครับนอนทั้งคืนนะ
0: ใช่
1: โอ้โหดีดีมากเลยครับชอบนะฮะแล้ววันนี้พี่สมกุลอยากฟังเพลง
2: อยากฟังเพลงโบรักสีดำของสิริพร
1: ของพี่นางนะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับ
0: มอบให้ใครไหมครับ
2: ให้แฟนเพลง95ทุกคนน้องหลังไมค์แล้วก็เมียหมีแล้วก็สมคิดด้วยนะ
0: ครับ
2: สมคิดสองคนเลย
1: ครับผม
0: ได้ครับ
1: พี่สมคุณด้วยนะ
2: ค่ะขอบค
1: ุ
2: ณนะคะ
1: ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โบรักสีดำจากสิริพรอำไพพงศ์

0: เป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพ

0: ลักองค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
4: บ่าย 3:45 นาทีนะฮะก็เป็นช่วง15นาทีสุดท้ายเรายังรับสายอยู่นะครับผมยังโทรเข้ามาขอเพลงได้ที่022481366นะครับผม
5: นะครับย้ำนะครับ022481366นะเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็เปิดที่เพลงที่พี่จิตขอมานะฮะทาง Facebook Live นะฝันว่าได้เป็นพระเอกนะตอนนี้ชาวคณะสามารถขอเพลงได้ทุกช่องทางนะครับทาง Facebook Live ก็ได้ทางหลังไมค์ก็ได้นะครับนะตอนนี้กดมาเลยครับคริสขออีกทีนึงครับผม
4: 022481366ครับ
5: หลังเพลงนี้นะครับรีบกดเข้ามาเลยนะจ๊ะ

0: แอบรักแอบคิดถึงนะครับผมจากแต่อารทัยมาแล้วอีกสายหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มๆทั้งสอง
0: สวัสดีพี่อะไรเอ่ยพี่หญิงใช่ไหมครับ
2: แม่หญิงค่ะ อยู่ประจวบคีรีขันธ์นะคะแต่อยู่ปางบุรีค่ะฟ
0: ัง
2: ทุกวันเช้ามืดก็ฟัง
0: ครับฝนตกฟังไหมครับแม่ครับ
2: ฟังค่ะที่นี่ฝนตกปล่อยๆนะตกทั้งวันเลยค่ะ
0: โอ้อากาศดีนะครับแม่แม่ไม่หลับเหรอครับ
2: ดีค่ะออกไปไหนไม่ได้เลย
0: ครับโอ้ยไม่ปกติคืออากาศฝนช่ำๆแบบนอนฟังแล้วก็จะมีหลับบ้าง นะครับแม
2: ่โอ้โหรุ่นแม่แล้วมันนอนไม่หลับแล้วลูกเอ้ย
0: เรานอนทีเดียวใช่ไหมครับไม่แม่นอนมาทั้งวันแล้วตอนนี้มันไม่หลับแล้วครับผม
2: ไม่หลับแล้ว
0: อ๋อก็เลยฟังเพลงสวยๆนะแม่เน
2: า
0: ะ
2: ฟังค่ะแล้วก็แม่เป็นแม่ครัวที่รีสอร์ทใกล้ๆบ้านนะคะ
0: อ๋อนะ
2: มืดแม่จะตื่นตีสองตีสามไปทำของใส่ตู้เย็นใหญ่ไว
0: ้อ๋อโอ้ดีจังเลยแม่ทำ
2: ห้องอาหารให้แขกทานเจ็ดโมงแม่ก็จะกลับมาอาบน้ำแล้วก็ไปจัดแล้วแม่ก็ฟังที่ว่าเสาร์อาทิตย์จะมีเพลงตลอดเลยอ่ะ
0: ครับก็ฟังยาวๆเนอะแม่เน
2: อะใช่ใช่ใช่ชอบฟังค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็จัดดีทุกคนเลยนะคะ
0: โอ้ยขอบคุณมากครับแม่ครับผม
2: จ้าจ้า
0: ครับแม่ทำอะไรอร่อยที่สุดครับแม่ขอสักเมนูหนึ่งครับ
2: อ๋อเป็นของลูกค้าต่างชาตินะคะพวกไข่ออมเล็ตไข่คนนะคะ
0: โอ้ออมเล็ตเลยครับแม่ครับไฮโซนะครับแม่ออมเล็ตเลยนะครับ
2: โอ้จะบอกคือขอเขาสอนให้ทำ
0: ดีแล้วครับอ้าวได้ครับแม่ครับผมวันนี้แม่อยากฟังเพลง
2: ค่ะแป้งรอค่ะของคุณศรีนานิยากรค่ะ
0: ใช่เลยมอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้กับทุกคนเลยนะคะที่ฟังขึ้น95ของหนุ่มทั้งสองนะคะจ
0: ั
2: ดดีมากแต่บ้านนี้เขาเปิดกันนะคะคนในไร่
0: ขอบคุณมากเลยครับแม่
3: น่ารักมาก
2: ใช่เสียงชัดดีค่ะ
0: ครับ
3: โอเคครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผมกับทาแป้งรอขอบคุณที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับ
0: ขอบคุณนะครับแม
3: ่ไปโทรมาใหม่นะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดี
0: คร
2: ับ
3: โอเคทาแป้งรอของสิรินทาแล้วก็ตอนนี้ก็บ่าย 3:52 นาทีเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกเพลงนึงหลังจากเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้าของช่วงจอคิวฮิตครับ

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักนาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลแคทออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนส่งสิ่งของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยการออกประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมซึ่งมีการกำหนดแนวทางยกระดับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกลูกเรือและป้องกันการใช้สถานะลูกเรือในทางที่ไม่เหมาะสมพลอากาศเอกมนัส ชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพักละธรรมซัดกฎหมายฮัดล้าสมัยต้นต่อหุดยาดกว่า150ชีวิตถูกลอยแพเร่งดันแก้พรบปิดช่องกงทัวเถื่อนคุ้มครองผู้แสวงบุญเต็มรูปแบบในนัดพุทธินอุมารองหัวหน้าพักละธรรมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่พี่น้องหุดยาดจำนวนมากต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซ้ำแล้วซ้ำเล่าพรรคละธรรมได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัทต่อรัฐสภาตั้งแต่28พฤษภาคมถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่เสนอแก้ไขกฎหมายหรือพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัท2524ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งล้าสมัยไม่เพียงพอในการปกป้องประชาชนฉบับนี้อย่างเป็นรูปธรรมสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่คือการปรับบทบาทของกฎหมายเน้นการส่งเสริมไปสู่การกำกับดูแลและคุ้มครองผู้แสวงบุญเพื่อมาตรการตรวจสอบบริษัทผู้ให้กิจการบริการฮัทกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ที่กระทำความผิดถึงเวลาที่รัฐสภาต้องเร่งบรรจุร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาโดยเร็วรายการล่วงลึกหลอกลวงทางช่อง9 Imcot HD คว้ารางวัลเวที Star Media International Award 2026รายการล่วงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 Imcot HD คว้ารางวัล Star Media International Award 2026สาขาพิธีกรและรายการที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาตินำโดยนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรนางสาวพิชยศิลป์นายวัฒน์นางสาวพรศรีสิริเพิ่มพูนและนายอานนท์เจียวหลีทีมงานผู้ผลิตรายการนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล่วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารายการล่วงลึกหลอกลวงจะเป็นสื่อที่ตีแผ่กลโกงและภายในรูปแบบต่างๆของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อ

0: รูปแบบของคดีที่มีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการล้วงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง9 Mcot HD
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุกมหานคร LTM FM 95

0: ครับซึ่งเมื่อกี้เปิดไป2ผลงานเพลงยังไม่ใช่จ่อคิวฮิตนะครับผม
1: ครับผม
0: วินาศกรรมหัวใจแล้วก็น้องเมย์คนใหม
1: ่สองเพลงนะครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้ครับคริสคร
0: ับผมซึ่งแน่นอนชั่วโมงนี้เราก็จะเป็นการเจาะคิวฮิตครับผมมาพร้อมกับ5ผลงานเพลงที่มาเข้าคลื่นเพลงใหม่ครับ
1: ฟังก่อนใครบนโลกใบนี้ครับ
0: ใช่ครับงั้นไม่รอช้าเลยเพลงแรกวันนี้เป็นผลงานเพลงใหม่จากพี่ไมค์พี่รมพรครับสังกัดแกมมี่โกชื่อว่า

0: ชิมใจไว้เมืองลาวครับไหมพิรมพรสังกัดแจมมี่โกคำร้องทำนองได้สุรชัยวงคำพระครับแล้วก็เรียบเรียงโดยธานินมั่นสนครับผม
1: ครับผม
0: ใหม่จากพี่ไม้นะครับ
1: นะครับนี่คือเพลงที่หนึ่งนะครับโอ้นานๆจะเห็นพี่ไม้ร้องสไตล์นี้อีกทีนึงนะครับนานๆเลยนะ
0: ม้วนๆหน่อย
1: ครับผมแล้วก็เพลงที่2ครับคริสครับเป็นงานจาก TT Rex นะฮะจัมบ่เป็นนะสังกัดอิสระจ้ะ

0: นะครับขออนุญาตครับรู้สึกว่าไฟล์เพลงจะมีปัญหาเดี๋ยวขออนุญาตลองดึงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจำบอกเป็นนะ6-10เข้ามาลงยังเดี๋ยวนะผมดูตรงนี
1: ้ไปเพลงต่อไป
0: เดี๋ยวลองดูจากพี่ยุ้ยมานาศักดิ์ก็ได้ครับ
1: เดี๋ยวเราไปเพลงนี้เดี๋ยว
0: เจ้า
1: จำบอกเป็นเดี๋ยวเรามาจัดการ
0: เจ้าข่อยแล้ว
1: เจ้าข่อย
0: เจ้าข่อย
1: ยุ้ยมานาศักดิ์นะ
0: ครับ

0: ันนี้ชื่อว่าเจ้าข่อยนะครับผมของยุ้ยมานะศักดิ์สังกัด Friend Music คำร้องทำนองได้ยุ้ยมานะศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The Jessie ครับ
1: ครับผมนะฮะเจ้าข่อยเจ้าข่อยนี่แปลว่าอะไรครับ
0: ครับ
1: เจ้าข่อยศัพท์เทคนิคใช่ไหม
0: เจ้าข่อย
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยกำลัง
1: หาเพลงอยู่ไม่เป็นไร
0: งงกับเพลง
1: นะครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: รอบนี้ได้แล้ว
1: จำบอกเป็นพอดีไฟล์เพลงกับที่เรากดมันแปลกๆครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะก็เลยเราก็เลยงงว่าเมื่อกี้มันเปิดไม่ได้
0: ใช่ตอนนี้เหมือนจะ
1: ลองดูไหมลองดูลองฟังจำบอกเป็นดูนะครับผม
0: จำบอกเป็นนะครับของทีเล็ก

0: มาแล้วนะครับนี่คือจำบ่เป็นนะครับคริสแปลหน่อยครับผม
1: จำบ่เป็นก็คือจำไม่เป็นนั่นแหละ
0: จำไม่เป็นนะฮะอ้าว T-Rex นะโอ้นี่ MV นี่ทรงเกาหลีมากเลยนะครับแบบโอ้โหใส่สูทแบบแล้วนางเอกก็แบบเกาหลีนะครับนะชำชำไปญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่ไม่มันดูโลเคชั่นมัน
0: ใช่นะครับแหมไม่ธรรมดานะครับเพลงนี้นะฮะจำบ่เป็นนะครับจาก T-Rex นะฮะ

0: ลืมเม็ดครับผมของหมูหนึ่งครับผมสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้ที่หมูหนึ่งอมรเทพแล้วก็เรียบเรียงโดยสุวัฒน์วงศ์นากรครับผม
1: ครับ
0: น่าจะเป็นศิลปินใหม
1: ่หนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็มาเพลงที่5นะครับบุญฮักบ่ถึงนะฮะจากพี่กบสุพจน์นะสังกัด A Play Music นะจ๊ะ

0: บุญฮักบ่ถึงของกบสุพจน์นะครับสังกัด A Play Music คำร้องทำนองโดยยอดรักทับทิมแสนเรียบเรียงโดยตูนน้อยสว่างอุบลครับ
1: ครับผมโอ้เอ็มแรง MV นี่แบบทำดีนะโอ้แบบซึ้งเลยนะครับเศร้าฉ่ำนะครับผมนะเดี๋ยวผมมาทวนอีกรอบนึงครับคริสครับผมมีทิมใจไว้เมืองลาวพี่ไม้นะครับจำบอกเป็น TT Rex นะมีเจ้าข่อยพี่ยุ้ยมานะสักเมื่อกี้เขาแปลว่าอะไรนะเจ้าข่อย
0: เจ้าข่อยก็คือคุณกับฉันนั่นแหละเจ้ากับข่อย
1: แบบว่ามีกันและกันใช่ไหม
0: พอมีเจ้าข่อยต่อกันนี้ก็เลยไม่รู
1: ้เราก็เลยงง
0: ก็เลยงงคือเจ้าก็คือคุณข่อยก็คือฉัน
1: นะครับอันนี้ขอบคุณชาวคณะที่เข้ามาช่วยแปลให้เราด้วยครับผม
0: ครับผมแล้วก็มีลืมเม็ดของหมูหนึ่งนะครับแล้วก็บุญฮักบ่ถึงของกบสุพจน์ครับผม
1: ครับผมนะฮะก็เป็น5เพลงที่ได้ฟังก่อนใครนะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมครับคริสครับ
0: ครับผม
2: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคู่

0: เผ็ดตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบา

0: ผมทรงสีแดงตรวจระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้ได้ที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เสียงเพีย

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด2 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26 องศาล้างแอร์ทุก6 เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ผลงานเพลงหวานๆซึ้งๆ2ผลงานเพลงติดฝนความคิดถึงของเวสป้าแล้วก็รักคนโทรมาจังเลยของพีเสด็จนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงด้วยครับผมนี่ก็จบไปแล้วเรียบร้อยจ่อคิวหินชั่วโมงที่4ของเรายังไงก็เจอกับผมคริสสมคริสได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าครับ
1: ครับผมแล้วก็เจอผมหมีสมหมีนะครับมาเดี๋ยวเสาร์ไหนก็รู้เอง
0: ครับผมครับผมยินดีมาเจอครับ
1: โอ้ยินดีมากครับผม
0: เจอกันครั้งหน้าแล้วก็เจอกันครั้งหน้าสำหรับทุกคนด้วยครับผมเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้อีกสักสองผลงานเพลงนะครับก่อนที่จะลาจากกันไปช่วงหน้าเป็นของ
1: อาจารย์ประโยง
0: อาจารย์
1: ประโยงนะครับ
0: ครับผมโอเคครับ
1: นะก็มีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้แล้วก็คลื่นจากแพรชนานะครับ
0: ครับผม
1: ลาไปกันครับผมสวัสดีครับ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลเจ็ดรูปที่วัดน้ำขุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลราชธานี7รูปที่มรณภาพจากเหตุเด็กวัย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ที่วัดน้ำขุ่นอุบลราชธานีด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี2รายยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร7รายและกลับบ้านได้แล้ว3รายมหาดไทยสั่ง21จังหวัดชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวมาเลเซียดำเนินมาตรการเข้มยกระดับความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่มีมติมอบให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงชายแดนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาไทยสปป.ลาวและไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ร่วมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปเดนมาร์กผุดแคมเปญติวเข้มนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานปลอดภัยสภาความมั่นคงสภาความปลอดภัยทางถนนแห่งเดนมาร์กเดินหน้าแคมเปญรณรงค์ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เพื่อมุ่งเน้นการสอนทักษะและมารยาทการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือนต่างชาติทางนี้เพื่อเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดกับคนท้องถิ่นรูปแบบของแคมเปญประกอบไปด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเช่นการให้สัญญาณมือเมื่อต้องการเลี้ยวการปั่นชิดขวาบนทางจักรยานและการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นอกจากนี้ทีมงานยังลงพื้นที่แจกไปรษณียบัตรอธิบายกฎระเบียบพร้อมพูดคุยให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรงในขณะที่พวกเขากำลังติดต่อเช่าจักรยานในตัวเมืองโดยในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้จะมีการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อขยายการรับรู้ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของ

0: การสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตอย่างไรจะเป็นพิเศษอย่างไรจะเพราะแค่ไหนนั้นให้ท่านผู้ฟังติดตามของเราจนจบรายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ.2569ก็ขอให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกประการนะครับต้องการสิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นเป็นของท่านทุก

ท่านทุกๆคนทั้งหญิงและชายนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542นะครับเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่สองมิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554แล้วก็นวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ2536ร่วมกันแต่งเพลงนี้นะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงแล้วก็ครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554กับคุณศรีสุภางอินไซรับผิดชอบสโมสรนักเพลงนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับท่านผู้ฟังเราจะเริ่มในแบบไทยสากลก่อนนะครับชื่อเพลงว่าผิดทางรักนะครับเนรัญชราศิลปินแห่งชาติ2562เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยมนูนเทพประธานนะครับเพลงที่สองความรักไม่รู้จบนะครับสาโรจน์เสมทรัพย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชะอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจิตราวดีจิตตะเกษมนะครับทั้งสองเพลงนั้นจะเพราะมากๆนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับความไพเราะทั้งสองเพลงขอเชิญครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเริ่มด้วยเพลงแว่วเสียงซึ่งนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเรียมดาราน้อยนะครับเพลงที่สองหนาวลมที่เรนูนะครับสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสอนเครีศรีประจวบขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ขอเชิญรับฟังครับ

เอาละครับให้ท่านฟังต่อไปในแบบไทยสากล นะครับท่านผู้ฟังจะเริ่มด้วยเพลงบัญชารักนะครับอสิสถาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัชดาพรรักษนาเวศนะครับเพลงที่สองแม่สายนะครับศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพิมพ์ปัจจพานพึ่งธรรมจิตศิลปินแห่งชาติ2560เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยศรีสุดาเริงใจนะครับเพลงนี้จะมีเครื่องดนตรีพิเศษเขาเรียกว่าโซปราโนนะครับซึ่งคนจะเป่าโซปราโนในเพลงนี้เขาชื่อว่าวิชัยอึ้งอัมพรท่านฟังให้ดีนะครับท่านเป่าได้ไพเราะเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังอ่ะขอเชิญท่านฟังครับ

0: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอาจคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุก

0: เซลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่ได้อยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้เร่งแรงแซงสุดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: เฮาซ่า
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
8: ต่อไปก็ให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งแบบเพราะๆเลยนะครับจะเริ่มด้วยเพลงคนสวยใจดำนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยระพินภูไทยนะครับเพลงที่สองสาวผักไห่นะครับชาตรีศรีชนเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบัตินักพินพาทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับและขับร้องโดยชาตรีศรีชนนะครับสำหรับเพลงนี้มีเครื่องดนตรีพิเศษที่สมบัตินักพินพาทเป่าไว้ได้เพราะมากนะครับนั่นก็คือเสียงโอโบเขาจะเป่าเป็นเสียงเหมือนเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งนะครับเพราะมากอ่ะท่านลองฟังดูนะครับขอเชิญท่านรับฟังลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปให้ท่านฟังในแบบไทยสากลนะครับเริ่มด้วยเพลงรักสุดหัวใจนะครับประยูรเวชประสิทธิ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมชาติชนะโชตนะครับเพลงที่สองคนรักหายนะครับเทวันธัญญาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชะอุ่มสารเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอานัทพุทธมาศขอเชิญท่านฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เวลา18นาฬิกา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการถวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่หาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
2: ์
1: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ

0: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดังหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย์
1: ครับกันเองต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างความร่วมมือระหว่า

0: ประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
1: ค
0: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือฮุนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของฮุนเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณอ้อมพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮ
1: ะ
0: อย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณอ้อมสั่งการไปในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นๆนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอะไรนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกมอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียงหลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่าเนี่ยนะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้ฮุนเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐนะครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สีหมุนีด้วยนะครับมันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคและพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะฮะเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมคุณเซนพูด ประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเยี่ยงนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
1: คร
0: ับเปิดรับก็คือว่าคือสีจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรท่านบอกอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมาครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับกัมพูชาใช
1: ่
0: ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
1: อาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราไปตีรวมไม่ได้คุณผู้ชมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับตอนนั้นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนี
1: ้
0: คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้งสามประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยหน่อยได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาจึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าGolden Dragonนะฮะมันก็ทอง ก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบ

0: ปกติมันก็จะอยู่ในห่วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห่วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วก็ยังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่สีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้อย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไห
1: ม
0: เราไม่ให้เพราะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
1: ้
0: แต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
1: เราก็มีเหรอคะอาจารย์
0: อาวุธเยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
1: ะ
0: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
1: ใช
0: ่อาวุธยุทโธปกรณ์ F16 คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF16 จากอเมริกานะครับกิฟเฟนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
1: ้
0: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนยงปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนนะครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าคุณเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนารมณ์นะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่ฮุนเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอดนะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นค่ายมีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ท่านในกรณีท่านทองรุ่นศรีสุนิทไปเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
1: มีภาษากายเป็นภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอดก็ต้อง
1: ดูจากการกอดก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับก็ทั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในทางซ้ายเดินซ้ายนะครับจะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนานๆนะครับสีหน้าท่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ต้องไปดู
1: จะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได
1: ้
0: ครับสีหน้าท่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
1: ม
0: เช็คแค่แป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายแล้วก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะ

0: แม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าหน้าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
1: ดูหน่อยมีภาพข่าวอยู
0: ่มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่คุณเซนนั่งฟังแบบหน้าจ๋อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื
1: ้ออ
0: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าคุณเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่า
0: เย
1: ็
0: นชาเย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวนก่อน
1: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างก
0: ัน ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราแล้วรำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
1: มันบ้านแรงมากอ
0: ่ะจริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งๆที่เขากราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าคุณเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยก็ตัดทิ้งงานแล้วคุณอ้
1: อม
0: นะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีคุณเซนได้เพราะคุณเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายคุณเซนเนี่ยเดี๋ยวคุณเซนก็ไปยิงกระบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตอะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: อ
0: ะไรก็คือปรับในที่ผ่านมามันการละครไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราถึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วคำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะนะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL 03ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีตั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงนะครับเพราะว่าคนที่กลุ่มรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นฮุนมาเน็ตเลยอยู่ไหมคะวันนั้น
0: หุ่นมานิดไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับหุ่นเซนคือหุ่นมานิดกับหุ่นมามีลูกชายสองคนแล้วก็มีเตียปันไปนะฮะแล้วก็เตียเซนก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์เนี่ยแหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้วครับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระชังอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอ้หลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะคุณเซมก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปรับต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนั้นนะถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่เนี่ยมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณอมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานนะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ $1,000ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารเนี้ยให้คนจีนมาเช่าอยู่100 คนสมมตินะ100 คนนะหรือ1,000 คนนะแล้วปกปิดทั้ง1,000 คนนะก็ปรับคนละ1,000ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการน

0: นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดหนึ่งตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะเพราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องกราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
0: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัพตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายอมยินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะสาขาสันติภาพทั้งที่มันไปถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งทีวีช่องฟรีเอเชียให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุนทีวีช่องฟรีเอเชียเดิมทีเดียวเขาเรียกว่าเรดิโอฟรีเอเชียอันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำเดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คือ อเมริก

0: พออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บมันก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตเริ่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการต่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมสารกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแลกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไป
1: ค
0: ่ะนะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็อย่างภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันคือมันค้ำแหละมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
1: พี่วิชัยบอกว่าผมว่าคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
0: จริงมันทั้งโลกนี่แหละ
1: ครับคบยาก
0: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได
1: ้
0: นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขาได้จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างตัวเองนั่นแหละครับตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาละฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
1: อ
0: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
1: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ1เส้นทาง
0: แน่นอนครับแน่นอนแล้วตัวอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองวางมือนะครับจากอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกก็ทำเปิดโปรเจกต์อะไรล่ะครองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นครองที่เวียดนามทั้งประเทศขัดขานเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปต่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าครองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดครองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่พอมันเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ค่ะ
0: ครับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือแต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ 70,000 ล้านดอลลาร์
1: ค่ะ
0: นะครับ

แล้วก็อีก2เส้นทางฮะยุนหนานคุณหนิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางหนึ่งก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้2เส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณน้อง8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราจึงไม่เห็นความ

0: สานกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับก็107 ล้านคนกับ17 ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณน้องนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดีลกับไทยเขาก็ดีลอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให้หยุดเองเอิร์ธอะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่อยู่อันนั้น
1: ค่ะก็ อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะ ขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย์
0: ก็แน่นอนแหละอะไรจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
1: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู
0: ่ต้องให้เป็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่าไปงอแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงอแงกับเขา
1: ค่ะ
0: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่งอน
1: เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย
0: ์ไม่ใช่หนุ่มสาวนั่งจีบกันแล้วไม่พอใจกันก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
1: ับเราไม่เคยงอนนะ
0: ประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจาเขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
1: ์
0: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้งหรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสำเร็จผลของทางการทูต
1: ค่ะอาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600 ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดเอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50 ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่นะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฝิ่นใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
0: เฮโรอีน
1: นี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฝิ่นนะคะอาจารย์ค่ะ
0: คือจริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายของเราเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
1: ยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์นะค่ะ
0: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
1: ค่ะ
0: คือถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลยนะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นนะครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งแหละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณอ๋อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% นี่ก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลีบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลีบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิต
1: ค
0: ือวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
1: อาจารย์เราติดทางที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เต็มคอร์ดเรดิโอนิดมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
4: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย
7: ์เป็นพม่าครับอันดับสองลาว
6: ฮะอันดับสองลาว
7: ใช่คร
6: ับ
7: อ
6: ันนี้ในโลกเหรออาจารย
7: ์ของโลกเลยครับ
6: โอ้ค่ะ
7: ก็เรียนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
6: ค่ะ
7: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
6: ค่ะ
7: ใช่ปลูกตาลีบันจริงจริงนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกพันธุ์
6: ค
7: ่
6: ะ
7: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้น
6: ค่ะ
7: นะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมาก
6: ค่ะ
7: ก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุสื่อสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีน
6: ค่ะ
7: แต่ยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
6: มัน
7: ก
6: ็เนี่ยเน
7: า
6: ะ
7: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่แหละแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแต่แล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้วมันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้าน ะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะโคลอมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลอมเบียนะครับพวกนี้มันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันนะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยฮะคล้ายแบบฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้นะการเชิญใหญ่มันพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือขบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้น

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ได้ยินมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนมันหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฟินไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไอ้พวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกล่ะก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้านก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองคอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
1: ม
0: นะฮะ อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง นะครับแล้วก็มีกองคน5กองคนนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได้ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้
1: อง
0: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้มันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฟินนะครับซึ่งฟินเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละหนึ่งฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฟินมากแล้วฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฟินแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกาแล้วฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณน้องส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือมันก็คือไอ้พวกไอ้สารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ด นะครับมันยังเป็นผลึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไงก็เลยเรียกว่าไอซ์ แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณทอมมันถึงเรียกว่ายาบ้า แต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนับเป็นเม็ดได้นะฮะ1กิโล1กิโลก็แล้วแต่โดยปกติ1กิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว้าผลิตเนี่ยก็คือ99
1: อ๋อยี่ห้อ99
0: ยี่ห้อ99นะครับก็น่าของว้าแต่ถ้าของโกแก้งนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้ว มันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆนะฮะเขตเนี้ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
1: ์
0: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดได้ก่อน นะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตตัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฟินใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัฐฉานนะครับสถานะที่2คือทางผ่านฮะก็คือเป็นพื้นที่ที่เอาเวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังขาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยาผ่านลาวไปก่อนจากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับดาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้องโดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่ามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าทางนี้เซฟนะกระบวนที่สองเนี่ยนะฮะกระบวนที่สองเนี่ยก็จะขนไม่ใช่รับใหญ่ครับก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนนะพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะกระบวนที่สามก็ตามไปอันนี้รับใหญ่ในที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื
1: ่อ
0: ที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็นร้อยล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดเผาเท่าไหร่ล่ะ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ 50,000 กิโลนะครับ 50,000 กิโลนี่คือจิ๊บใจมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ200,000เม็ด
1: โอ้โหชั่วโมงละ200,000เม็ด
0: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกนี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่ากระบวนการช้าพวกนี้มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละมันจะมีปาร์ตี้ยาอะไร
1: ที่มีที่ให้กระจายไง
0: ก็นั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาหกรรม EP ที่48ค่ะ
0: คร
1: ับ สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่าย กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศ

0: ทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะอาจารย์
1: ครับค่ะก็เรา

0: ต่อมาด้วยพม่า
1: จ
0: ะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
1: ้
0: มันเป็นเพราะอะไรนะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละจากชายแดนเป็นด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็มีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะของแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินโดนีเซียอะไรพวกนี้นะฮะก็ขี่ม้ามาครับมาถึงเขตพยูตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะกว่าจะยึดเขตของพยูได้เขตของพยูที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเป็นเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรผู้กามที่ยิ่งใหญ่นะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1392ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวงสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่ผ่านท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะไปที่ภูกามนะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล้นลงมาทางใต้พอมันล้นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรก็นั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพยูได้ก็มายึดนะครับก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเด็ดเสร็จก็ทอดเวลามาตั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเด็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูพยูนี่ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็คือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมะละแมงนะครับเห็นมะลิทวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มากขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมะลิทวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุดในพม่าก็ว่าได้นะครับคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับยกมือหนึ่งนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะ แต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ยมาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขานยกกีทาทัพมายึดเอาผู้กามนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ.

0: 1830นี่คือยุคของผู้การที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้การยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้การอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย
1: ์
0: กับพระมเหสีแล้วก็ลดดันจนลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดดันกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเด่นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุ๊บไดขานมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยง ลุกเข้าไปในเขตของไทยใหญ
1: ่
0: ยิ่งไทยใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่นะเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะเบรกก่อนอาจารย์
0: เรียนครับ
2: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนักชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กรรมนะก็ไปตีขึ้นมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกุ๊บไลขันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมานะกองทัพพม่า ก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกลับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเองก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆเขาก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ.1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับ ก็คือในวั

ันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ๆใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบุเรงนองนะครับก็บุเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพียงพำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห้วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นพระท่านเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐณีเป็นพี่สาวของพระนเรศวรนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพจะสวยๆก็คงสวยจริงไงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แข่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุเกสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านว่าโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ย ก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี่ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัตช์ไม่ได้สู้ของอังกฤษไม่ได้อังกฤษเพราะอังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแลมมานะฮะก็ข้ามมหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะครับโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับ

0: อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับการเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห่วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่2ที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบอง
1: คองบอง
0: คองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญนะฮะก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากคงเสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนน
1: ะ
0: แล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
1: พระธาตุมูเตาค่ะ
0: มูเตามูเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นแหละนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของฮงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่ฮงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวัดรัตนอังวัดเราก็เคยพาท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให้สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวัดก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ.2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
1: ่
0: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพยานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้การนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอันดรธานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรธานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตี นะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์อันนี้นี่ความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพยาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะครับเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่3ที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองสัตว์พระองค์แรกก็คืออลองพยาและอลองพยาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะแต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่2นั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงๆอลองพยาเนี่ยมีความพยายาม

0: ครั้งหนึ่งก็คือปี2302
1: ค่ะ
0: แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแหละนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแรงเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันเนี่ยพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ในพี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยที่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรแบบนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูกลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับภาษามันก็คืออย่างนั้น นะครับเออนี่คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปจะพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆนะฮะก็อารมณ์พยานี้ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้ก็โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมนะบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศวร์ได้ซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณน้องนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารึกนะครับเกาะมารึกนี่แหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาก่อนนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัชก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกนี่แหละเล็กๆแต่มันมีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจราชอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมอ่ะพอไปไกลน่ะก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญารับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้นะครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ายแล้ว
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งกฎหมายสวัสดีค่ะสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569สวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กระปูโลเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเป็นที่รู้จักกันทั่วหน้าถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอย่างด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรที่มีการจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการทั้งหมดก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทั้งภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันมาระดมองค์ความรู้นวัตกรรมแม้แต่กำลังร่างกายแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะก็เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้องค์กรนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่น้อยกว่ามาช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่มากกว่าหรือผู้ที่แข็งแรงกว่าก็มาช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่าโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงและยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกก็เป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์การการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำ

ให้ท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าพวกเขาขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองเท่านั้นขณะที่พื้นที่ติดกันกลับได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติ

ารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันแล้วต่อจากนั้นในช่วงบ่ายก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นส่งผลให้เหตุการณ์ต่างๆที่วุ่นวายสงบลงอย่างปฏิหาริย์ทำให้จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนได้เป็นการจัดตั้งเป็นมูลนิธิตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยทุกพื้นที่โดยเฉพาะในถิ่นธุรกันดารอีกทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสภากาชาดไทยตลอดจนองค์กรมูลนิธิกองทุนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในทันทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวข้องกับด้านการพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงพระองค์ทรงสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และการพยาบาลมาโดยตลอดพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและทารกที่เกิดในทัณฑสถานหญิงหรือมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการก่อตั้งอาคารผู้ป่วยเด็กอาคารพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษาวิจัยและการให้การช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่สูบยิงสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้า

0: จริง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติและได้รับแต่งตั้งจากสหประชาชาติให้เป็นทูตสันทวไมตรีด้านต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและด้วยพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อสุขภาพของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องพระเกียรติคุณได้ปรากฏทั้งประเทศไทยและต่างประเทศทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างทางด้านกฎหมายพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญพระเกียรติคุณรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปีด้วยพระปรีชาสามารถในปีพุทธศักราช2549ยังเป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในปีพุทธศักราช2550หรือเป็นอัยการประจำกองอัยการจังหวัดผู้ช่วยรองอัยการจังหวัดอุดรธานีรองอัยการจังหวัดพัทยารองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกทั้งยังทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยนอกจากพระองค์จะเป็นอัยการสูงสุดยังทรงเป็นเอกอัครราชทูตนักบริหารระดับสูงประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและทรงเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงรับโครงการนี้เอาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานคณะกรรมการ

นในด้านการทหารพระองค์ทรงมีบทบาทและหน้าที่ในด้านการทหารส่งเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับและปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติซึ่งบทบาทการทหารของพระองค์ส่งสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติอีกด้วยพระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้มีพระยศทางทหารทรงเป็นพลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2561พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านการทหารโดยพลโทโจนาธานพีบรากาผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพ บกของสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งธรรมพิเศษแด่พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อให้สมพระเกียรติถึงการที่พระองค์ได้เป็นควีนเบรจกิติมศักดิ์เมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2565พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกทหารเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นทรงฝึกวิชาโดดร่มแบบสตาติกไลน์ณสนามกระโดดร่มท่าเดือโรงเรียนสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีตลอดระยะเวลาของการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยดาวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ในปีนี้มีพระชนมายุ69พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิรกุลประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภะอรัตตาอารัธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์

เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นเสด็จออกหน้าพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยโคส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งคู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่โศกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโชโอนปลาพงและปลาเทโพเพื่อให้เจริญเติบโตเพาะพันธุ์ขยายตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่กรุ๊ปทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงาน

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะวันนี้มาด้วยสองบทเพลงลูกทุ่งนะคะสาวนาสั่งแฟนค่ะคือเอามาได้อะคนอื่นนะแต่อย่าให้สวยเกินกว่าฉันนะนี่เป็นคำขอร้องเป็นคำขอร้องจากสาวสวยพุ่งพวงนะคะคุณพุ่งพวงดวงจันทร์ก่อนหน้านั้นอีสาวทานซิสเตอร์ค่ะคุณอ้อยดีปัญญาทอย

0: นะครับเพลงของคุณอ้อยทิพย์บทเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พ่อของดิฉันเนี่ยนะคะชื่นชมอย่างมากมีเทปคาสเซ็ตใส่ไว้ประจำจนดิฉันเนี่ยร้องได้แต่เด็กเลยนะคะคุณกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันได้ทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยส่วนผู้เชี่ยวชาญชำนาญยิ่งในเรื่องของกฎหมายนั่นคืออาจารย์ทนายวินัยวงเมฆมีหน้าที่ค่ะอธิบายความในเรื่องของกฎหมายและอดทนกับคำถามที่แสนจะซื่อใสบริสุทธิ์ของดิฉันอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งที่อยู่ณที่แห่งหนึ่งและระหว่างที่สัญจรไปมานะครับอยู่ในยานพาหนะนะครับก็ตั้งสติตั้งใจนะครับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับถ้าขับรถอยู่ก็นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับถ้านั่งเครื่องอยู่คงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นกัปตันนะครับก็ระวังนะครับว่าแอร์ติดตามไปด้วยไม่รู้ตัวนะครับ
0: แอร์จะหิ้วแป้งหรือเปล่านะคะเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตึกกระทึกคึกโครมจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะแอร์โฮสเตสสายการบินของไทยนะคะก็ถูกจับคดีลอบขนเฮโรอีนที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ลามปามาอีกเยอะเลยมีการขนของไปยุโรปแล้วก็มีการขนกัญชานะคะไปอินโดนีเซียล่าสุดนะคะหนุ่มมงอุตุจำรวจที่ทำงานเร็วนะคะเวลาทำงานได้นะคะอาจารย์คะหนุ่มมงเนี่ยสารภาพเปิดปากเลยนะคะบอกว่ารับแป้งมาจากพะเยาแล้วก็ส่งแป้งให้กับสาวแอร์คนนั้นที่เป็นสาวพะเยามันจะอะไรพะเยาขนาดนั้นนะคะตำรวจพะเยานี่ไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นแป้งที่รับส่งกันง่ายดายขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะแบบนี้หนุ่มมงสารภาพแล้วก็บอกขอโทษแอร์ด้วยพูดแบบนี้นะคะแต่พูดไม่ชัดอาจารย์พูดแบบเมื่อกี้เพราะเขาเป็นมงนะคะสาวแอร์คนนี้ยังคงมีผิดไหมคะ
1: ก็เรื่องความผิดลักษณะเนี่ยคุณแหม่มก็มีช่องทางต่อสู้ก็พอสมควรนะครับมีช่องทางอยู่นะครับเพราะว่าคดีลักษณะเนี้ยเขาอาจจะอยู่ในฐานะในทางภาษากฎหมายก็เรียกว่า innocent agent นะครับก็คือเป็นตัวแทนผู้บริสุทธิ์นะครับคือเป็นเขาเรียกเป็นเครื่องมือของบุคคลที่กระทำผิดที่แท้จริงถ้าเขาไม่รู้นะ หมายถึงว่าเขา innocent จริงๆอ่ะ คือเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องราวว่าในกระเป๋าช้างนะครับมียาเสพติดอยู่หรือไม่คือเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องกรรมเป็นตัวชี้เจตนานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าของเนี่ยถูกซุกซ่อนอำพรางปิดบังนะครับดังนั้นศาลหรือวันสอบสวนเวลาสืบสวนต้องค้นหาพฤติกรรมต่างๆคดีนี้ถ้าเป็นความผิดนะครับเกิดขึ้นในบ้านเราทุกคดีนะครับจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาไม่มีทางที่ตำรวจในการจะสั่งไม่ฟ้องนะครับถ้าของอยู่ในความครอบครองเนี่ยนะครับเขาฟ้องไว้ก่อนนะครับส่วนว่าการกระทำของเขาเป็นความผิดหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่ว่าสำหรับคดีนี้เนื่องจากว่าตัวน้องแอร์เนี่ยนะครับไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งก็มีระบบอาจจะแตกต่างบ้างเล็กหนึ่งคือมันมีอาจจะมีการไต่สวนในเบื้องต้นก่อนว่าเขาเหมือนกับไม่ได้ดำเนินคดีเขาเลย 100% เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยถ้าเฮโรอีนยาบ้าเนี่ยอยู่ในความครอบครองเนี่ยคุณต้องไปดีแคลร์ในชั้นศาลนะครับไม่สามารถที่จะบรรลุรอดในชั้นสอบสวนในชั้นอัยการได้นะครับซึ่งจริงๆมีหลายคดีผมเองก็เคยว่าความคดีลักษณะเนี่ยนะครับที่แสดงถึงการกระทำว่ารู้หรือไม่รู้เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างมีคดีนะครับอยู่คดีหนึ่งนะครับปรากฏว่าผู้ชายขับรถนะครับผู้ชายขับรถมียาเสพติดเนี่ยอยู่ในรถส่วนผู้หญิงเนี่ยนั่งคนข้างคนขับนะครับและเจอด่าน

0: ตำรวจ เรียกกรรมบัญชีเจตนานะครับมีหลายคดีแต่ ผมก็ดูจากแนวรักษาฎีกามาช่วยดีแล้วก็เราก็สอบปากคำก่อนปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยคล้ายๆจะเป็นเหมือนจะเป็นนักร้องอ่ะนะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยไปรับมาเพื่อจะไปอาจจะไปร้องเพลงไปแล้วก็แต่ผู้ชายเนี่ยครอบครองยาติดแล้วก็เอายาเสพติดไว้ในรถเนี่ยไม่รู้จะไปส่งไม่ไปส่งก็ไปเจอด่านนะครับปรากฏว่าถึงด่านปั๊บเนี่ยกรรมจะคิดเจตนาว่าผู้หญิงคนนี้รู้หรือไม่รู้ว่าในรถคันนี้มียาเสพติดถ้ารู้เนี่ยแสดงมาด้วยกันครอบครองด้วยกันก็ร่วมกระทำผิดด้วยกันตอนเจอด่านผู้ชายลงจากรถวิ่งเลยอันนี้กรรมคิดนะอันนี้ผู้ชายรู้แน่แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยพอหมดมาขอตรวจเขาก็ลงจากรถแล้วก็ยืนให้เขาตรวจค้นไม่มีพฤติการว่าจะหลบหนีหรือบ่งชี้ว่ารู้ว่าในรถเนี้ยมียาเสพติดนะครับเพราะว่าคนกระทำความผิดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็มีพฤติการลุกลี้ลุกลนนะครับแล้วก็หรือพฤติการจะหลบหนีแต่ถ้าไม่มีไอ้คดีนี้ศาลเชื่อว่าจำเลยนะครับไม่น่าคือจำเลยไม่รู้ยังสงสัยอยู่ว่าจำเลยไม่รู้ว่าในรถเนี้ยมียาเสพติดนะครับก็ยกฟ้องไปนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่ารู้หรือไม่รู้และมีตัวอย่างหลายอันนะครับที่มาเจอด่านทางหลวงนะครับอีกคนหนึ่งลงจากรถแล้วลุกลี้ลุกลนอีกคนลงแล้วเฉยๆบอกติดรถมาจะไปนู่นไปนี่ขอติดรถเข้ามานะครับแต่บางเรื่องบางราวบางคำพิพากษาฎีกาศาลวิจัยว่ายาเสพติดเนี่ยโทษสูงนะครับโทษสูงหากไม่รู้ด้วยกันเนี่ยไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ทำผิดเท็จจริงจะยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งร่วมนั่งรถมาด้วยเพราะอาจจะล่วงรู้ถึงยาเสพติดล่วงรู้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยอีกแนวหนึ่งก็มองกันว่าแม้จะไม่แสดงอาการนะก็เป็นความผิดได้เหมือนกันนะครับสำหรับแอร์เนี่ยนะครับก็มันก็มีพฤติการอะไรที่บ่งชี้หรือเปล่าต้องดูนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเรื่องที่เขาประกาศรับฝากกระเป๋าเนี่ยนะครับแล้วก็คิดค่าตอบแทนแต่ว่าเนื่องจากมีกติกาที่ห้ามแต่ผมเข้าใจว่ามีกติกาห้ามจริงแต่ว่าแอร์ส่วนใหญ่ก็ทำกันคือแค่จะห้ามแต่ก็คือเขาเรียกว่าหลบเลี่ยงกติกานะครับก็เพื่อผลประโยชน์นะครับไปมาเนี่ยได้เที่ยวละ 8,000 9,000 หมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็คุ้มแค่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องแล้วก็ไปส่งต่อนะครับแต่ว่าการที่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องส่งต่อเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้ถ้าเกิดว่าในนั้นมียาเสพติดนะครับมีของผิดกฎหมายนะครับอันนี้ต้องดูพฤติกรรมอันหนึ่งวุฒิภาวะการศึกษานะครับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการเป็นแอร์ไปมาเนี่ยกี่รอบกี่ครั้งแล้วเนี่ย
1: 15ครั้ง
0: 15ครั้งที่รับสารเนี้ยซึ่งคดีเนี้ยเหมือนทางฝ่ายรัฐไทยเนี่ยนะครับเจ้าที่เราเนี่ยก็พยายามจะสอบหาข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเหมือนก็ส่งให้กับออสเตรเลียว่าน้องแอร์เนี่ย
1: ค่ะ
0: น่าจะมีส่วนรู้ไม่รู้คือเขาสอบสวนทั้งผิดและบริสุทธิ์นะหาทั้งสองด้าน แต่ถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ้านเรานะครับตำแหน่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หาด้านเดียว ผมสังเกตได้เลยว่าหาได้เดียวว่าเขาผิดหรือไม่จะไม่หาว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่นะจะไม่แสวงหาพยานฐานในทำนองว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์นะบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราแต่บังเอิญเรื่องนี้ไปเกิดออสเตรเลียแล้วในไทยก็มีกระแสตามเขาพยายามสอบสวนทั้งสองด้านหาพยานทั้งสองด้านว่ารู้ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดที่บ้านเราโดนจับที่โดนเมืองโดนจับที่สุวรรณภูมิเนี่ยรับรองเสร็จทุกรายไม่มีจะสอบสวนหาข้อมูลว่าเขารู้ไม่รู้เขาสันนิษฐานว่ารู้ไว้ก่อนนะครับอันนี้คือความชัดเจนแต่ว่าหลักการต่อสู้คดีก็จะมีว่าหลักของกฎหมาย innocent agent เนี่ยผมก็สมัยที่เรียนนิติบัณฑิตก็ศึกษาหาข้อมูลว่ามันคือนัยยะตรงนี้คืออะไรก็เป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยเขาไม่รู้นะจะเรียกว่าใช้กระทำผิดไม่ได้ แต่ใช้เขาเป็นเครื่องมือนะครับในอดีตเนี่ยมันเคยมีตัวอย่างอย่างที่บอกว่าเด็กอายุ7ขวบ8ขวบเนี่ย ซึ่งยังไม่รู้ตัวเองเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการส่งยาเสพติดเพราะถ้าเด็กถูกจับเด็กไม่ผิด นะครับเพราะอายุมัน

0: ต่ำกว่านะครับหรือถ้าสูงหน่อยผิดแต่สามไม่ลงโทษอย่างกรณีขับรถชนพระอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำให้ถ้าเด็กโดนจับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตัวการใหญ่ก็รอดปลอดภัยนะครับก็โดยใช้เด็กพอใช้เด็กเด็กไม่รู้เนี่ยอีหน่วยเนี่ยก็เด็กนั้นจะเป็นเครื่องมือของผู้ทำความผิดก็ถือก็เป็นคนถือว่าผู้กระทำเป็นผู้กระทำเองเรียกว่ากระทำโดยทางอ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นแนวทางเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและมีหลักกฎหมายอยู่ลักษณะนี้นะครับที่เป็นรายการที่ติดตามฟังรายการนะครับว่ามันมีกรณีลักษณะนี้อยู่นะครับมีการรักษาฎีกาทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งยกฟ้องอยู่ก็เยอะเหมือนกันที่ลงโทษเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าเรื่องนี้มันจะจบว่าทางออสเตรเลียเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะปล่อยตัวน้องหรือเปล่าเพราะผมเข้าใจว่าเขาไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะครับหาข้อมูลว่าบริสุทธิ์หรือผิดถ้าผิดก็จะเป็นกระบวนการอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าบริสุทธิ์ก็อาจจะปล่อยตัวเลยนะครับอันนี้ก็ต้องตามดูแต่ว่าการที่ปปส.ไทยเนี่ยนะครับสอบสวนหาข้อมูลเนี่ยทั้งสองด้านมันก็เป็นประโยชน์กับน้องแอร์นะครับยิ่งผู้ชายที่เขาเรียกอะไรอ่ะนำของมาส่งเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีการติดต่ออะไรลึกกว่านั้นหรือเปล่าถ้าติดต่อตามปกติเหมือนกับคนรับจ้างทั่วไปเนี่ยก็อาจจะรอดได้นะครับรอดได้เพราะว่ามีอยู่คดีก่อนหน้านี้ผมที่ทำอยู่ก็คือไอ้ที่ผมอธิบายฟังว่านำเข้านำเข้าไอ้อะไรอ่ะใบมะรุมมาตลอดนะครับแต่ครั้งสุดท้ายกลายเป็นใบคัดนะครับโดยคนที่เป็นมันเป็นเอเจนต์เนี่ยเป็นตัวแทนนะครับนำเข้าสินค้านำเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยนะครับโดยเมื่อก่อนสิ่งถูกกฎหมายทุกอย่างแต่ว่ามีอยู่ครั้งนั้นนะครับปรากฏว่ามีสิ่งไม่ถูกต้องตามหมายหรือสิ่งมีสารเสพติดนะครับวัตถุออกฤทธิ์เนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าใบคัดมาแต่สารเนี่ยมาเนี่ยไม่มาลุมแต่ว่ามันมีคัดอยู่ด้วยทำให้เกิดสงสัยเลยจนเจ้าที่ตรวจสอบพบว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชต้องห้ามเป็นพืชที่มีวัตถุออกฤทธิ์นะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายแต่สารเชื่อว่าพฤติการเนี่ยจำเลยเนี่ยไม่น่าจะรู้ว่านะครับอันเนี้ยเป็นสารเสพติดเพราะเจ้าที่ทั่วไปยังไม่รู้เลยจำเลยก็ไม่ควรจะรู้นะครับก็ยกฟ้องไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะนั้นได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เทคนิคนะครับเทคนิคที่จะสอดแสดงเจตนาให้ศาลเห็นว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองการจะที่เจตนานะพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะเจตนาเห็นว่ารู้ไม่รู้ของเขาดีหน่อยว่าพอคือเขามีสอบถามว่ามีกระเป๋าไปฝากมาบ้างหรือไม่เขาแสดงตัวทันทีนะครับไม่มีพฤติกรรมจะสงสัยเพราะปกติคนการทำผิดกฎหมายและรู้ว่ามีสารเสพติดเนี่ยมันน่าจะรักษาหลบเลี่ยงอ่ะแต่นี้เขารักษาเปิดเผยนะครับให้เปิดเผยนี้อาจจะก็เรียกใจดีสู้เสือก็ได้หรือว่าพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่แล้วเขาขนโดยไม่รู้ว่ามีสารเสพติดเพราะธรรมชาติของคนการทำผิดเนี่ยมันต้องมีพฤติกรรมไปอีกทางหนึ่งฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เราจะติดตามดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วน้องเขาพ้นจากคดีความนี้หรือไม่นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเมื่ออาจารย์พูดเช่นนี้ว่ากรรมส่อเจตนาเนี่ยนะคะมันก็เกิดคำถามว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ยังจะเล่นของสูงแล้วแบบนี้น้องก็รู้อยู่ดีแล้วก็ผิดกฎของสายการบินแต่ยินดีจะเสี่ยงเพื่อเงินนะคะอันนี้คือคำถามข้อหนึ่งนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นอย่างผมบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาตั้งก็สังเกตอยู่หนึ่งไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะอันนี้เป็นผู้มีวุฒิการศึกษามีประสบการณ์มีการงานมาเนี่ยนะครับไม่ควรจะเสี่ยงแต่เนื่องจากว่าพอตรวจสอบเนี่ยไอ้ค่าตอบแทนมันก็ไม่สูงมันเป็นราคาปกติใช่ไหมซึ่งคนอื่นก็ทำไม่ใช่เขาทำคนเดียวแล้วจริงๆอ่ะเพียงแต่ว่าพอมีเรื่องก็ไปเสียกันคนอื่นก็ทำคือมันผิดระเบียบจริงแต่ก็มันก็หลบกันได้และอย่างน้อยก็ได้ค่าตอบแทนเที่ยวละ 8,000 9,000 นะก็มันก็อาจจะเห็นว่าคนอื่นทำก็ทำตามกันไป

0: โดยไม่ได้ฉุกคิดว่ามันอาจจะมีของผิดกฎหมายอยู่ซึ่งจริงถ้าเฉลียวใจหน่อยนะครับตรวจสอบก่อนให้ก่อนเนี่ยคือถ้าตรวจสอบแล้วอย่างละเอียดเนี่ยมันอาจจะเจอหรือพบสิ่งผิดปกติบ่งชี้สมมติว่ากระเป๋าช้างซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยมันไม่น่าจะมีของหนักขนาดนั้นนะครับถ้าจับแล้วหนักก็ต้องระแวดระวังต้องสังเกตต้องแกะแต่พอไม่นั่นเลยเนี่ยมันต้องดูว่ามันมีกระบวนการคนอื่นสกรีนให้หรือเปล่าบางทีแฟนอยู่แฟนดูให้ก็คิดว่าไม่เป็นหนาแล้วก็เป็นก็อยู่ที่ว่าพอเขาขึ้นคิดว่าแฟนดูให้ดีแล้วก็เชื่อแฟนอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีคนรักอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าคนรักดูส่งให้เนี่ยก็อาศัยก็เรียกว่าอยู่ด้วยกันไว้วางใจกันเนี่ยไอ้นุกาเจริญเล่อไม่นั้นผู้หญิงก็ไปเชื่อผู้ชายว่าเออทุกอย่างเรียบร้อยก็ไม่ตรวจดูด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นช็อตๆที่ก็ต้องสู้คือสำคัญที่สุดเนี่ยก่อนนำของขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับระหว่างจากคอนโดไปเครื่องเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรที่ให้สงสัยไหมว่าแวะดูแวะอะไรเนี่ยลักษณะเนี่ยแต่ถ้าเป็นความปกติเนี่ยโอกาสที่เราจะรอดก็มีสูงพอสมควรถ้าใช้ผู้ชายเนี่ยที่ว่าเป็นคนรักเขาเนี่ยเป็นตัวตัดตอนคือเป็นคนสกรีนดูเขาเชื่อและผู้ชายก็ไม่ดูอะไรมากคิดว่ามีปัญหาก็เอาแล้วใส่กระเป๋าแพ็คใส่กระเป๋าใบใหญ่ไปอันนี้ผมเข้าใจว่าไม่ได้ถือเป็นกระเป๋าแยกไปนะน่าจะเอาไปใส่ในกระเป๋าใบใหญ่อีกใบหนึ่งนะครับไอ้กระเป๋าช้างเนี่ยไอ้ถุงเป็นถุงผ้าลักษณะเนี่ยไม่น่าจะยิ้วถือไปมันน่าจะอยู่เก็บเข้าในกระเป๋าล้อเลื่อนล้อลากเนี่ยอีกกระเป๋าหนึ่งน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับพอไปถึงก็เปิดแล้วก็เอาไปให้เขามารับนะครับอันนี้เพราะกฎหมายระบบกล่าวหาก็สันนิษฐานในขโมยสุดอยู่นะครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้มีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ถึงความกระตือล้นอะของหน่วยงานนะในประเทศไทยตั้งแต่นายกลงมาเลยนะโอ้โหมันกระตือรือร้นขนาดนี้แหม่มก็แก่แล้วไม่รู้อายุจะเลยไหมแหม่มก็เห็นความกระตือรือร้นคนไทยก็เห็นอาจารย์ก็คงจะเห็นด้วยต่อไปนี้ถ้าสมมติว่าอายุแหม่มผ่านนะอาจารย์แหม่มความสูงแหม่มได้นะแล้วแหม่มต้องเดินแบบคนเลิศเชิดหญิงอะแบบอะไรอะอาจารย์เคยเห็นเขาเดินกันใช่ไหมคะเป็นแถวเป็นแนวอะเวลาเขาเดินกันนะแบบมองแบบมองคนแบบด้วยหางตาแบบเนี้ยต่อไปนี้เราที่เป็นกัปตันเป็นแอร์เป็นสจ๊วตเราเป็นคนของพวกนี้แล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราก็อ้างแบบแอร์ผู้หญิงพะเยาคนนี้แล้วก็รัฐไทยหน่วยงานราชการไทยก็ทุ่มเททัพกำลังเข้ามาช่วยเราก็มีหนทางสู้อ่ะแบบนี้ได้ไหมคะ
0: ก็อย่างที่บอกอ่ะจริงๆนะมันควรมีมาตรฐานเดียวกันโดยหลักการควรเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการสืบสวนสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานจริงๆเนี่ยกฎหมายเขียนว่า ต้องรวบรวมทั้งที่พิสูจน์ว่าผิดและบริสุทธิ์เนี่ยเข้าสู่สำนวนไม่เอาด้านเดียวอย่างผมบอกว่าถ้าเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยและคนทั่วไปเนี่ยโดนทุกคดีนะครับไปพิสูจน์เราจะต้องไปต่อสู้ไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าทำแบบนี้ทุกคดีเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันก็ต้องถือว่าถูกต้องนะคือทำแบบนี้ถูกต้องคือต้องแสวงหาทั้งสองด้าน
1: ค่ะ
0: ครับในด้านบริสุทธิ์ก็ต้องหาพยานหลักฐานให้เขาด้วยไม่ใช่จับภาระไปให้จำเลยไปหาในชั้นศาลมันหาไม่ทันหาไม่ได้อะมันยากแต่ถ้าอำนาจรัฐเข้าไปหาข้อมูลอย่างเนี้ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่ากระบวนการเนี่ยน้องเนี่ยคือน้องแอร์เนี่ยก็เบาลงนะไอ้เรื่องพยานหลักฐานว่าทางนี้หาไปซัพพอร์ตให้อ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะคือต้องหาถ้าเขาบริสุทธิ์ต้องหาส่วนเขาบริสุทธิ์ด้วยไม่จะผลักให้เขาว่าผิดอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าในสื่อก็มันมีทั้งสองด้านนะครับความเห็นนักกฎหมายก็เป็นได้ทั้งสองด้านอย่างผมบอกนะครับว่าหลักการวิจัยช่างหนักพยานของศาลเนี่ยเขาดูที่พฤติการต่างๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีหลักฐานว่าเขาจับต้องยาเสพติดมาก่อนนะครับเขาไม่เห็นยาเสพติดมาก่อนอย่างนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยศาลต้องหาพฤติการของจำเลยรู้หรือไม่รู้กรรมจะชี้เจตนานะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะงั้นกลับมาเมืองไทยค่ะสมมติว่าหลุดคดีทางออสเตรเลียโดยที่มีอำนาจรัฐของประเทศไทยเนี่ย

0: หาข้อมูลอย่างดีแล้วก็ส่งไปสนับสนุนปรากฏว่าเขารอดทางนู้นพอกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิถามอาจารย์นะแอร์สาวคนนี้ค่ะจะเดินรัดเชือกหญิงข้างนอกสงสัยข้างในเป็นโพรงหรือว่าต้องมุดเข้าไปอยู่ในตารางก่อนยังไงหรือไม่คะ
1: คือจริงๆในหลักกฎหมายนะครับถ้าผ่านการคือจำเลยนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวหมายความว่าถ้าศาลพิพากษาแล้วเนี่ยครับว่าไม่ผิดเนี่ยจริงๆหลักการเนี่ยไม่ควรจะพิพากษาเขาที่ประเทศไทยก่อนอีกนะครับแต่วันนั้นผมนั่งฟังคดีที่ศาลฎีกาตัดสินนะครับศาลไทยเนี่ยไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะครับเพราะว่าศาลตัดสินมาแล้วคดีหนึ่งที่ต่างประเทศแล้วพอกลับไปไทยเขาถูกฟ้องในการกระทำเดียวกันนะครับซึ่งศาลชั้นต้นบอกว่าเป็นการฟ้องซ้ำหรือว่ามีรักษาเศรษฐกิจในความผิดซึ่งได้ศาลได้ชี้ไปแล้วนะที่ต่างประเทศฟ้องเขาอีกที่เมืองไทยเนี่ยศาลชั้นต้นบอกไม่ได้มันซ้ำตามวิอาญาประมวลอาญาแต่ศาลฎีกาไม่ได้ยอมรับตรงนี้นะคุณแม่นะครับไม่ยอมรับอำนาจตัดเหมือนคดีที่อะไรเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีท่านหนึ่งเกี่ยวเรื่องพระเตเรียเหมือนกันน่ะรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของต่างประเทศนะครับเอามาก็เรียกว่าอธิปไตยทางยุติธรรมเนี่ยมันจะมีเหนือรัฐไทยไม่ได้ถ้าของต่างประเทศในความหมายอย่างนั้นของเราก็ต้องมีอิสระเราต่างหากไม่จำเป็นต้องถือตามนั้นนะครับแต่ถ้าเขาถูกพิพากษามาแล้วบางทีถ้ากลับมาประเทศไทยเนี่ยก็มาดูโทษกันว่าถ้าถือว่าผิดที่ต่างประเทศนะแล้วโทษได้รับมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยบางทีกฎหมายก็มาพิจารณาเรื่องโทษที่เมืองไทยต่อนะครับว่ารับมามากน้อยเพียงใดนะครับบางทีหากตบลบกันอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่ากรณีที่มีการบางทีมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันแรกกันเนี่ยนะครับนี้พอกลับมาปรากฏว่าโทษตามกฎหมายไทยเนี่ยอาจจะเหลือลึกจำคุกเกินไปแล้วเขาก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลต่างประเทศเนี่ยมีแล้วกรรมการฎีกานั้นแล้วฎีกาเนี่ยผมว่าเพิ่งตัดสินเมื่อปีนี้นะครับทีขาดไปเมื่อสักไม่เกินเดือนผมนั่งฟังอยู่ผมว่าดีกรรมการฎีกานี้มีเป็นแนวเป็นแถวได้ โดยเอาเรื่องการพักโทษนะครับที่ต่างประเทศกับของไทยเนี่ยมาวิจัยเหมือนกันนะแต่ว่าคดีนั้นศาลฎีกาวิจัยว่าฝ่ายจำเลยไม่สืบไม่ชัดว่าการพักโทษที่ต่างประเทศกับพักโทษตามพระบัญญัติไอ้กรมราชทัณฑ์ของเราที่บ้านเราเนี่ยมันแมทกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับศาลไม่ค่อยยอมรับตรงนั้นนะครับก็กลับเป็นว่าเหมือนยังไม่รับโทษหรือรับโทษมายังไม่เพียงพอต้องมารับโทษใหม่ที่ประเทศไทยนะครับ
0: ก็
1: อันนี้ก็เป็นแนวทางอยู่ให้เห็นว่าอธิปไตยทางด้านยุติธรรมทางศาลยุติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าเขาอ่ะมันต้องเท่าเทียมกันเราไม่จำเป็นต้องยอมรับตามแนวนั้นนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเบรกนี้นะคะอาจารย์ต้องพักด้วยบทเพลงที่ดังเมื่อปีพ.ศ. 2547โอ้โหตอนนั้นดังมากเพราะว่าเป็นไทยล็อกบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยถ้าอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีเล่นของสูง Big Ad เพื่อจบเบรกนี้ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

キング。

เรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดเรียนกิมจิอืม

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องหมอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 2ล้านลูกมาตรการรับซื้อเร่งด่วนเดิม10ล้านลูกจึงไม่เพียงพอกระทรวงพาณิชย์จึงดันลงชุมชนเป็นตัวช่วยสำคัญให้ชุมชนบริหารจัดการคัดคุณภาพและกำหนดราคาที่เป็นธรรมเองโดยเตรียมขยายผลจากราชบุรีไปยังสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมพร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำแผนแม่บทระบบลงให้ยั่งยืนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจงมาตรการเชิงรุกปรับนอมินีส่งผลกลุ่มเสี่ยงลด 65%นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามปัญหาตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่านอมินีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมาอย่างยาวนานในสังคมไทยหากดูจากสถิตินิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีปี2541มีจำนวน523รายปี2551จำนวน2041รายปี2561จำนวน5143รายปี2568จำนวน 11,746 รายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมียอดสะสม 119,297 รายอย่างไรก็ตามระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงลดลง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาการที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญและจริงจังต่อการป้องกันและปราบปรามนอมินีส่งผลให้การจัดตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงอย่างต่อเนื่องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมลงนาม MOU กับ23หน่วยงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางนอกจากนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆช่วยตรวจสอบเช่นกรมสรรพากรกรมที่ดินชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมยังลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประเภทธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีที่เน้นตรวจสอบได้แก่สำนักงานบัญชีสำนักงานกฎหมายวิลล่าธุรกิจก่อสร้างธุรกิจต่างด้าวในหน้าธุรกิจค้าเหล็กธุรกิจท่องเที่ยวนำเที่ยวโคเวิร์กิ้งสเปซโรงงานอุตสาหกรรมลงมะพร้าวและธุรกิจร้านอาหารจีนจ่อรับรอง12อาชีพใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกิดใหม่เติบโตจีนวางแผนรับรองอาชีพใหม่12อาชีพซึ่งรวมถึงวิศวกรฝาแฝดดิจิทัลช่างเทคนิคหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพและนักวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาสะท้อนรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าประกาศล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนระบุว่าจีนจะเพิ่มสาขาวิชาชีพใหม่อีกหลายสาขาภายใต้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกการบินระดับต่ำนักพัฒนา AI agent ผู้ตรวจสอบยานยนต์พลังงานใหม่และนักออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแผนการรับรองอาชีพใหม่นี้สะท้อนความพยายามของจีนในการปรับแรงงานให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายและภาคบริการที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแหล่งจ้างงานใหม่โดยนับตั้งแต่ปี2019กระทรวงได้ประกาศรับรองอาชีพใหม่มาแล้ว7ชุดทำให้ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ที่ได้รับการรับรองรวม110อาชีพและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ขอให้คุณผู้ฟังรักคุณผู้ฟังหลงอย่าหลงไปที่อื่นไปใช้ได้นะคะหลงอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆโอเคค่ะก่อนหน้านั้นรักคือทวาคุณฟ้ายันสยามไม่มีนัยยะกับข่าวล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะรักคือทวาคนที่บินบ่อยๆจะรู้นะคะอันคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่สองของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆกับดิฉันแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์คุณใสซื่อบริสุทธิ์ดุจน้ำในคลองดำดำตอนนี้เรากำลังจะมีผู้ว่ากทม.นะคนใหม่ซึ่งเป็นคนเดิมต้องพูดแบบนี้นะคะดิฉันก็จะทำหน้าที่ถามให้สิ้นข้อสงสัยและเกี่ยวเนื่องนะคะกับข่าวเด็กพิเศษเนี่ยนะคะขับรถกระบะซิ่งชนพระนะคะมรณภาพไป10รูปนะคะถามถึงความรับผิดชอบนะคะว่าจะยังไงนะคะเพราะว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วยังคงเป็นเด็กเนื่องจากว่าเด็กอายุ11สอยพระเนี่ยนะคะมรณภาพไปถึง10รูปจะยังไงอาจารย์ทนายวินัยจะตอบในข้อกฎหมายและอาจารย์นะคะก็ไม่ตายอยู่ในสายแล้วอาจารย์คะ
1: ครับผมก็พระไม่ตายก็แม่แต่ว่าม
0: รณ
1: ภาพนะครับไม่ตายก็คือก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสร้างความเขาเรียกว่า
0: โอ้
1: มันเป็นเรื่องสุดขั้วไปสองทางเลยนะครับเพราะว่าทางหนึ่งก็เป็นเด็กนะครับอีกด้านหนึ่งฝ่ายเสียหายก็เป็นพระครับก็เป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยตามมาในสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับวันก็ไปหมดเลยนะครับเพราะว่าพอเด็กกระทำความผิดเนี่ยนะครับและเป็นเด็กพิเศษด้วย
0: คร
1: ับซึ่งพิเศษไม่ยังไม่เท่าไหร่นะครับอายุเขาน้อยด้วยนะครับในทางประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเด็กไม่เกิน12กระทำความผิดนะครับไม่ต้องรับโทษเรื่องนี้ก็คือเด็กเนี่ยนะครับคือผมว่าเขาสามารถที่จะขับขี่รถนะครับเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาเนี่ยได้นะครับอย่างเขาเรียกขึ้นถนนได้แบบไม่เขาเรียกอะไรตกข้างทางขึ้นข้างทางของทางแสดงว่า มีเคยขับขี่รถนะเคยขับรถคันนี้มาก่อนหน้านี้นะครับระดับหนึ่งแล้วถ้าวิเคราะห์นะครับถ้าวิเคราะห์โดยปกติเนี่ยไอเกียร์กระปุกมันขับยากนะมันต้องเหยียบคัดด้วยอะไรด้วยแสดงว่า
0: ถามอาจารย์สักนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์นะคะทำเกียร์กระปุกไหมคะ
1: ทำครับคือผมเนี่ยตอนเราอยู่มัธยมต้นๆ นะครับอาจจะ1-3เนี่ยที่บ้านมีรถตอนนั้นจำได้รถยี่ห้อดัตสันนะคุณไม่ใช่ดิสสันนะครับเกียร์กระปุกไม่มีแอร์นะครับหัวอะไรก็รุ่นช้างเหยียบตัวออกป้อมๆอ่ะนะครับเราก็ขับขี่ได้นะตอนนั้นอายุก็น่าจะ13-14นะครับตอนแรกขับได้วิ่งรถสองแถวแต่ว่ามีทางบ้านเราเรียกมีนายหัวเราห้อยท้ายแต่พอเผลอนะครับนายหัวอยู่เราก็ขับได้นะครับอันนี้ถือว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถือว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังเป็นผู้เยาว์นะครับและไปขับขี่รถเนี่ยถ้าเกิดไปเฉี่ยวชนเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยถ้าอายุไม่เกินจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในทางแพ่งต้องรับผิดชอบอะนะครับแต่ทางอาญาเนี่ยคือผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ว่าผู้ที่ต้องรับผิดเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยเนื่องจากเด็กเนี่ยถึงแม้จะผิดนะครับแต่ว่าบังคับรับผิดชอบทางแพ่งทางบังคับอะไรก็ไม่ได้เขาเด็กอะทรัพย์สินก็ไม่มีเนี่ยจะยึดทรัพย์อะไรก็ไม่มีนะครับดังนั้นกฎหมายเลยเขียนนะครับไอ้ผู้ที่มีหน้าที่นะครับดูแลเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแต่ว่าโดยหลักกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มต้นจากเด็กเนี่ยนะครับใช้เขาเรียกว่าผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลเนี่ยหรือทรัพย์สินที่เกิดอันตรายได้โดยสภาพกฎหมายสันนิษฐานเนี่ยจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะและทรัพย์นั้นเว้นแต่ความเสียหายเกิดจากเหตุวิสัยหรือเพราะความผิดของผู้เสียหายเองนะครับอ อันนี้ก็มีคำว่าความผิดของผู้ชายเองหรือจากเหตุสุดวิสัยนะครับแต่กรณีนี้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีนะครับดังนั้นเมื่อเกิดจากรถกฎหมายสันนิษฐานว่าคุณขับขี่มาไปชนคนเดินถนนเนี่ยต้องสันนิษฐานว่าคุณผิดนะครับพอสันนิษฐานผิดต้องแก้ตัวมีหน้าที่ต้องแก้ตัวว่าไม่ผิดเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่งถ้าตามข้อเท็จจริงที่ออกมาทางสื่อเนี่ยชัดเจนว่าเด็กควบคุมยานพาหนะแล้วไปชนเด็กเนี่ยนะครับในทางแพ่งเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่เด็กไม่มีทรัพย์สินนะครับกฎหมายเลยบัญญัติว่าบิดามารดานะครับอันนี้กรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังมีความไร้ความสามารถอยู่นะครับบอกบิดามารดาผู้เยาว์หรือผู้อนุบาลของผู้วิกลจริตต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์หรือวิกลจริตในผลละเมิดที่ผู้เยาว์หรือวิกลจริตได้กระทำเว้นแต่นะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลจะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับในกรณีนี้เนี่ยบิดามารดาตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายมารดาชอบอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคดีนี้ผมไม่มั่นใจว่าบิดามารดาเขาเนี่ยสมรสกันหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าบิดานะครับไม่สมรสกับมารดาก็จะเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ไม่ต้องรับผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวนะครับไม่ต้องผิดบทบัญญัติดังกล่าวไอ้กรณีนี้ถ้าเด็กทำผิดเนี่ยนะครับบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายต้องรับผิดชอบสันนิษฐานรับผิดชอบเว้นแต่บิดามารดาหรือผู้บาลจะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วนะครับทีนี้ถ้าบิดาเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราไปว่าเขาตามมาตรานี้ไม่ได้แต่ก็มีบทบัญญัติในอีกมาตราหนึ่งนะครับเรียกมาตรา430ไอ้ที่ผมพูดก่อนหน้านี้คือ429นะครับเขาบอกว่าครูบาอาจารย์อันนี้ครูอาจารย์ที่ดูแลเด็กเนี่ยนะครับนายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลหรือไอสถานรับเลี้ยงดูเด็กนะเลี้ยงดูผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนะครับอยู่เป็นนิดหรือชั่วครั้งชั่วคราวอยู่เป็นนิดก็เป็นประจำหรือครั้งคราวเนี่ยนะครับเขาบอกต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทำในระหว่างที่อยู่ในความดูแลนะครับต้องอยู่ในความดูแลนะครับไม่ว่าดูแลประจำหรือชั่วครั้งชั่วคราวแต่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในความ

0: ูแลของเขานะครับนะครับแต่ว่านี้กฎหมายให้ฝ่ายที่เสียหายเนี่ยเป็นฝ่ายพิสูจน์นะครับว่าบุคคลพวกนี้ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันนี้ก็จะยากกับผู้เสียหายนะครับ
1: ค่ะ
0: พอเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับครูบาอาจารย์นายจ้างรับจ้างดูแลเด็กหรือว่าคนไร้ความสามารถมีคนจริตอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราจะฟ้องเขาเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดามารดาผู้อนุบาลที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันเนี้ยฝ่ายผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์นะครับฝ่ายบิดามารดาผู้อนุบาลจะต้องพิสูจน์นะต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะนะครับให้พ้นจากความผิดคือพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วแต่จะฟ้องพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายแต่ดูแลเด็กคนนี้ขณะเกิดเหตุเนี่ยเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรมันจะกลับข้างกันนะครับอันนี้ข้อกฎหมายนะครับไว้รู้ว่าถ้าเป็นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฟ้องไม่ได้เพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นบิดาที่ชอบเพียงแต่ว่าเด็กมาชนก็พอแล้วนะครับเขาต้องพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรและถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณก็ต้องรับผิดชอบนะครับอย่างมีตัวอย่างที่ศาลตัดสินนะครับเรื่องรถเรื่องราเนี่ยนะครับแม้จะเขาเรียกดูแลเหมือนจะดีแล้วนะครับแต่ถ้าไปเกิดเหตุเนี่ยบางทีก็มีกุญแจนะครับซ่อนไว้ไม่ดีแล้วเด็กรู้เด็กเห็นแหล่งที่เก็บเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช้ความระวังตามสมควรนะครับมันมีตัวอย่างนะครับถ้าเป็นเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวอย่างให้หน่อยหนึ่งนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะคราวนี้ค่ะเด็กเนี่ยมีตากับยายอยู่ด้วยกันด้วยอะค่ะแล้วก็ดูแลเด็กด้วยบางครั้งเนี่ยเด็กก็ไปกับยายเวลายายขับรถคันนี้นะคะไปขายของแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นภาพ AI หรือไม่ AI ก็ไม่แน่ใจนะคะดูแล้วดูอีกสองแล้วสองอีกค่ะเป็นภาพรถคันนี้นะคะมีเด็กเนี่ยแหละเป็นคนขับอย่างแบบยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยอะค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็น AI หรือเปล่าเพราะตอนนี้มันก็ไว้ใจไม่ได้นะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับคือถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: คือพออยู่นอกดูแลอยู่นอกความดูแลของพ่อเนี่ยของแม่แล้วยายไปดูแลระหว่างนั้นเนี่ยก็เหมือนรับดูแลนะเพราะพ่อไม่อยู่เนี่ยรับดูแลคนไร้ความสามารถนี้ก็เป็นผู้เยาว์ก็ถือว่าความสามารถชั่วครั้งชั่วคราวนะครับไม่ได้เป็นนิดชั่วครั้งชั่วคราวช่วงที่ไปขายของยกตัวอย่างนะเขามีหน้าที่ดูแลเด็กคนนี้แล้วถ้ายายปล่อยให้เด็กเนี่ยขับรถขับลาลักษณะเนี้ยนะครับก็มาเข้าตามหลักการผมบอกนะครับ430ก็คือต้องร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดด้วยก็อาจจะมีคนรับผิดก็คือพ่อแม่และยายด้วยนะครับอาจต้องร่วมกันดูด้วยว่าคือบางทีถ้าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยต้องเลือกต้องคัดสรรนะบางที่ว่าคนไหนมีทรัพย์สินที่เราชนะคดีแล้วจะยึดทรัพย์บังคับคดีมาขายทอดตลาดใช้หนี้เราได้บางทีก็ต้องดูเหมือนกันบางทีพ่อแม่ไม่มีอะไรฟ้องไปทรัพย์สินเนี่ยยังอยู่ในชื่อยายไม่ยังไม่ยกให้แม่นะครับแต่อย่างเนี้ยเราต้องเลือกฟ้องยายไปด้วยถ้าเหตุเกิดณขณะที่ยายปกป้องคุ้มครองดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับรับดูแลอยู่แต่ผมเข้าใจว่าไม่รู้ยายอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่า
1: อยู่บ้านเดียวกับเด็กเลยค่ะแล้ววันนั้นที่เด็กอ่ะขับรถยายบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ให้เด็กไปโรงเรียนเพราะว่าเด็กอ่ะเป็นไข้แต่เวลานี้เวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่เด็กอ่ะจะไปโรงเรียนแล้วคราวนี้เด็กพิเศษแบบนี้นะคะเขาจะจำถูกจำกัดด้วยเวลาแล้วว่าการทำซ้ำอะค่ะอาจารย์เขาจะต้องไปแล้วเขาก็เลยขับรถไปแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวอะค่ะ
0: คร
1: ับ
0: อันนี้ก็คือต้องดูเหมือนกันก็ถ้าข้อจริงตรงนี้มีอยู่นะครับยายก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับถ้ายายดูแลอยู่เป็นนิดหรือเป็นครั้งคราวอย่างพ่อแม่ไม่อยู่แล้วยายดูแลนะแล้วก็ยายปล่อยปละละเลยเนี่ยแต่ว่าอย่างผมบอกว่าเราต้องพิสูจน์เราต้องเป็นฝ่ายพิสูจ

0: ว่ายายไม่ได้ใช้ความระมัดระวังนะครับหมายถึงว่าเขาเรียกว่าพระที่ถึงแก่มรณภาพหรือที่บาดเจ็บนะครับถ้าบาดเจ็บก็ฟ้องเองได้อยู่แต่ถ้ามรณภาพก็คืออาจจะมีทายาทคนที่พระต้องแต่พระเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ย นะครับคือไม่รู้ว่าในตามกฎหมายแม้จะเป็นพระนะครับแต่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับที่ชอบในกฎหมายด้วยหรือถ้ามีบุตรเนี่ยเนี่ยต้องแปลความอีกนะครับว่าเพราะว่าพอไปบวชเป็นพระนะครับมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรหรือเปล่าในตามกฎหมายเนี่ยมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรที่ยังเป็นคนไร้ความสามารถที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ยังเป็นแบบเด็กทุพพลภาพอย่างเนี้ยนะครับนี่พ่อหรือแม่เนี่ยยังมีหน้าที่ต้องดูแลอยู่จนกว่าเขาจะถึงแก่ความตายอ่ะนะครับดังนั้นพวกเนี้ยกลุ่มบุคคลเนี้ยก็มีสิทธิ์จะเรียกค่าอุปราชเลี้ยงดูนะครับจากผู้ทำละเมิดได้นะครับคดีเนี้ยพอมีความเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมีกฎหมายมาจับเยอะคุณแม่นะครับทั้งเรื่องกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกนะครับกฎหมายละเมิดกฎหมายอาญานะครับเรื่องพระอีกมรดกของพระก็เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับทรัพย์สินพระถึงแก่มรณภาพเนี่ยณขณะนั้นพระมีทรัพย์สินอะไรบ้างหรือเปล่าพระทำพิธีกรรมไว้ไหมถ้ายังไม่ได้ทำเนี่ยก็ตกได้กับวัดที่ภูมิเนาของพระนั้นจำพรรษาอยู่นะครับทีนี้มันมีเรื่องแตกเยอะมากเลยเขาเรียกว่าชนตูมเดียวเนี่ยนะครับเสียไว้ทั้งหลายบทเลยนะครับคือตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับแต่กรรมคืนนี้เราตรงเนี้ยนะครับว่าพอเหตุผู้รับผิดชอบมีแล้วนะครับก็อาจจะพ่อแม่ถ้าชอบในกฎหมายนะง่ายแล้วก็อาจจะมียายก็มาด้วยอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าภาระพิสูจน์มันต่างกันถ้าพ่อแม่ที่ชอบในกฎหมายเนี่ยพ่อแม่ต้องดีแคร์ตัวเองให้พ้นผิดส่วนถ้าเป็นยายผู้เสียหายต้องพิสูจน์ว่ายายเหมือนประมาทดูแลเด็กไม่ดีไม่ระวังตามสมควรนะครับทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาคือค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับที่จะเรียกจากคดีเนี้ยนะครับที่จะฟ้องร้องนะมีความผิดเกิดขึ้นบางทีอัยการสั่งฟ้องอัยการผมไม่ใช่พอในทางอาญาเนี่ยพอการกระทำเนี่ยเขาต้องสอบสวนฟังว่าผิดนะครับเขาต้องสอบสวนนะฟังว่าผิดแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ต้องรับโทษเนี่ยนะครับทางอาญาอัยการก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องในประเด็นที่ว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องการฟื้นฟูเด็กเนี่ยถ้ามาเกี่ยวเพราะว่าต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับส่วนมากกรณีลักษณะเนี้ยผู้เสียหายนะครับอาจจะเป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยนะครับบุตรหรือพ่อแม่นะครับคู่สมรสนะครับก็เข้าสู่กระบวนการก็จะส่วนมากจะมีการไกล่เกลี่ยก็เรียกค่าสินไหมทดแทนกันนะครับทีนี้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยที่จะเรียกได้สำหรับพระที่มรณภาพนะคุณแม่มรณภาพนะหรือว่าตายภาษาสามัญเนี่ยนะครับก็จะมีค่าปลงศพอันนี้ถ้าตายค่าปลงศพแต่ถ้าอาจจะมีก่อนตายเนี่ยบางรูปบางองค์เนี่ยนะครับไม่ถึงแก่มรณภาพทันทีก็มีการไปโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลนะครับก็อาจจะมีค่ารักษาพยาบาลก่อนตายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆนะครับค่าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายอันนี้ไม่น่าจะมีเพราะว่าเพราะเป็นพระนะครับค่าขาดได้อุปการะค่าขาดได้งานนะครับทีนี้ค่าปลงศพเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับปลงศพว่ามีอะไรบ้างนะครับจากแนวที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้นะครับคือถ้าค่าปลงศพเนี่ยแม้จะเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหมายถึงว่าบุตรของพระเนี่ยที่พระกับบุตรเนี่ยพระกับอัตยานอาจจะไม่จดเรียนสมรสกันแล้วก็มีบุตรด้วยกันแล้วต่อมาไปบวชเป็นพระทีนี้บุตรคนนี้พระเนี่ยได้อุปราชเลี้ยงดูนะครับให้ใช้น้ำปุนนะครับเป็นผู้ครองให้มาก่อนที่บวชเป็นพระเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระได้รับรองบุตรของเขาโดยพฤตินัยเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยเขาสามารถเรียกได้นะถ้าเขามีสิทธิ์ได้รับมรดกของพระเนี่ยนะครับ อาจจะคือคนที่ได้มรดกมากที่สุดมีสิทธิ์จะเรียกค่าโปรงศพได้นะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้อยู่แต่ค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยขาดไร้อุปการะเนี่ยนะครับบุตรเนี่ยจะเรียกได้ต้องเป็นบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ว่าเป็นบุตรที่เป็นทุพพลภาพนะครับก็สามารถเรียกร้องได้แต่ต้องเป็นบุตรที่ชอบในกฎหมายนะครับส่วนค่าโปรงศพเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบหรือไม่ชอบก็สามารถเรียกได้แต่ว่าบิดาหรือพระเนี่ยต้องรับรองบุตรเนี่ยว่าเป็นบุตรที่ตอนนี้รับรองมาโดยพิธีไหนแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกได้นะครับทีนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นนะครับในการจัดการศพเนี่ยค่าดอกไม้ค่าบุหรี่ถวายพระเนี่ยอันนี้เป็นแนวเก่าๆนะครับค่าเดินทางของผู้มีหน้าที่ปลงศพสมบุตรเนี่ยอยู่ที่อื่นนะครับต้องมาปลงศพอบิดาอย่างเงี้ยนะครับค่าเดินทางก็เรียกได้ค่าส่งศพกับภูมิเรานะครับเช่นชาวต่างชาติมาถูกทำละเมิดสมมติว่าพระเนี่ยมีภูมิเราอยู่จังหวัดทางใต้เนี่ยนะครับแล้วมาถูกทำละเมิดถึงแก่ตายที่มุกจังหวัดอะไรนะคุณแม่นครพนมมุกดาหารนะ
1: มุกดาหารค่ะ
0: มุกดาหารได้ส่งไปใต้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่าส่งศพกับก็สามารถเรียกได้เคยมีศพเคยมีตัวอย่างคดีเป็นชาวต่างชาติถูกรถชนตายที่ไทยเนี่ยนะครับแล้วส่งกลับต่างประเทศด้วยเครื่องบินทางเครื่องบินเนี่ยก็เรียกค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ค่าใช้จ่ายของญาติที่ไปร่วมงานนะครับอันนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอันนี้เรียกไม่ได้นะครับเขตไปร่วมงานในการจ่ายญาติผู้ตายต้องเดินทางไปเคารพศพหลังทำพิธีศพอันนี้หลังทำพิธีศพอันนี้ไม่ใช่ค่าจ่ายอันจำเป็นนะครับค่าหนังสือแจกงานศพค่าของจำร่วยค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิผู้ตายที่จ่ายไปตามสมควรแก่ฐานานุรูปอันนี้ถือว่าเป็นค่าจ่ายอันจำเป็นดังนั้นนะครับถ้ามีคดีเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยในการจัดการงานศพเนี่ยนะครับพึงระลึกไว้เลยว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเราต้องเก็บไว้นะครับสมมติว่ามีค่าหนังสือแจกงานศพค่าพิมพ์หนังสือแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าซื้อของจำร่วยมาแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิต้องเก็บพยานหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับเพราะเวลาขึ้นสู่ศาลเนี่ยพอพยานหลักฐานไม่มีศาลก็ให้ตามพฤติการแห่งคดีเนี่ยบางทีเราก็จะได้น้อยนะครับค่าใช้จ่ายที่ว่าพิธีทำศพเช่นทำบุญร้อยวันอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวค่าโปรงศพนะครับ
1: ค
0: ่าซื้อที่ฝังศพค่าเช่นไหว้ค่าอาหารเลี้ยงแขกที่ร่วมพิธีฝังศพซึ่งเป็นบริของชาวจีนนะครับอันนี้ศาลฎีกาแปลความว่าเป็นค่าใช้จ่ายตามสมควรแก่ฐานานุรูปนะเพราะว่าแบบประเพณีคนจีนเขาฝังใช่ไหมก็เป็นแบบหนึ่งเงินค่าโปรงศพกับค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ทำละเมิดอันนี้ต้องรับผิดชอบนะครับก็บอกแม้บุคคลภายนอกนำเงินมาช่วยงานศพนะครับก็ไม่อาจนำมาหักนะมาหักความรับผิดของผู้ทำละเมิดมันมีตัวอย่างบางทีพอเราฟ้องเรียกค่าจัดการงานศพไปนะแต่ว่าระหว่างศพมีคนมาทำบุญเนี่ยนะครับบางทีอาจจะได้มากกว่าค่าใช้จ่ายอันนี้ศาลฎีกาบอกว่าไม่อาจนำมานะหักออกจากค่าของศพตามฐานานุรูปได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งนะครับหรือบางกรณีนะครับค่าบุระเลี้ยงดูเนี่ยได้จากบริษัทประกันหรือถ้าเขาเป็นคนรับราชการนะครับได้จากราชการมาอันเนี้ยพอเรียกร้องไปกับผู้ทำละเมิดผู้ทำละเมิดเอ้ยบอกว่าได้จากประกันสังคมหรือได้จากประกันชีวิตหรือได้จากรัฐบาลมาเป็นราชการเนี่ยเอาเงินส่วนนี้จะบอกว่าไปหักกลบลบออกจากค่าและเรียกดูที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นคนละส่วนกันนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายเขาได้ด้วยช่องทางอื่นนะครับผู้ทำเมื่อจะเอามาหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เขาต้องทำมาเมื่อเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายนะครับบางทีเขามีแต่กรณีพระเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่ใช้แรงงานนะครับถ้าเกิดถูกทำถึงตายเนี่ยอันนี้ค่าขาดประโยชน์ค นที่ทำงานอยู่เนี่ยนะมีรายได้แต่พอตายเนี่ยรายได้หดหายไปเนี่ยอันนี้เรียกได้ค่าขาดไร้บุคลากรก็อย่าไปบอกว่าขาดไร้บุคลากรตามกฎหมายนะครับก็คือบุตรที่ชอบกฎหมายและก็ต้องยังเป็นผู้เยาว์อยู่หรือถ้าบรรลุแล้วแต่ทุพพลภาพก็สามารถเรียกได้นะครับเรียกค่าขาดรับขาดไร้บุคลากรได้นะครับแต่ดีว่าแต่ถ้าบุตรนอกกฎหมายบางทีณวันที่ทำละเมิดเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ต้องเป็นบุตรนอกหมายไม่มีสิทธิ์จะได้อยู่แต่ว่าเราสามารถไปร้องศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายกับผู้ตายอย่างเงี้ยนะครับและเมื่อศาลพิพากษาแล้วเนี่ยเราก็พิพากษามาเรียกค่าขาดไร้บุคลากรนะครับจากผู้ทำละเมิดได้และบางทีพอเห็นว่าเป็นบุตรไม่ชอบเราหลอดปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้เลยครับเราสามารถไปร้องศาลในศาลสั่งว่าเป็นบุตรที่ชอบมาถ้าศาลสั่งปั๊บเราย้อนหลังไปได้ไปเรียกค่าขาดไร้บุคลากรจากผู้ทำละเมิดได้นะครับ
1: ค่ะ
0: กรณีไม่ตายนะครับมีพระบางรูปไม่ถึงแก่มรณภาพนะครับก็มันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับถึงค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทุพพลภาพก็คือไม่สามารถประกอบกรณีธุรกิจเหมือนปกติธรรมดาค่าขาดแรงงานแล้วค่าขาดแรงงานเนี่ยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปแล้วแต่พระก็อาจจะได้บ้างเหมือนไม่รู้ว่าเวลาไปออกไปสวดไปงานต่างๆเนี่ยก็มีรายได้จากตรงนั้นเรียกว่าค่าขาดแรงงานก็น่าจะแปลความได้นะน่าจะเรียกได้อยู่ในความเป็นผมนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยพระที่ไม่มรณภาพแต่ว่าต้องทนทุกข์ทรมานต้องนอนติดเตียงอยู่หลายๆเดือนเนี่ยอันนี้ค่าทนทุกข์ทรมานเนี่ยจากการเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเรียกได้นะครับค่าพนักไปโรงพยาบาลค่าจ่ายเกี่ยวกับรักษาพยาบาลได้หมดนะครับค่าแท็กซี่ไปโรงพยาบาลค่านั่งแท็กซี่เพราะยังเดินไม่ได้ค่าซื้อเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศเพื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจรักษานี่ได้หมดหรือบางทีเราไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแล้วราคามันสูงแล้วไอ้ผู้ทำละเมิดจะอ้างว่าแต่เสร็จไม่จ่ายหรือบอกสูงเกินไปเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนที่เจ็บป่วยทุกขธรรมอ่ะต้องเลือกวิธีรักษาบาลแบบที่ดีที่สุดนะครับอันจะมาอ้างว่าคุณไม่เข้าโรงพยาบาลหรูอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขารักชีวิตเขาด้วยเหตุที่คุณมาทำละเมิดนะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานเราหายปกติแล้วนะครับแต่ว่าไม่ปกติเหมือนเดิมหายเดินได้แต่ทำงานตามปกติเหมือนเดิมไม่ได้นะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานอันนี้ก็เรียกได้ค่าขาดแรงงานเรียกได้นะครับค่าเสียไม่เป็นตรงนั้นอย่างที่บอกก็เรียกได้นะครับแต่ว่าค่าเศร้าโศกเสียใจอันนี้เป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ความเสียหายตามกฎหมายอันนี้ไม่อาจเรียกร้องได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการกระทำละเมิดที่เป็นข่าวนะครับพอเป็นละเมิดเกิดจากรถจักรยานยนต์สันนิษฐานว่าเด็กผิดนะครับไว้ก่อนเพราะเกิดจากยานพาหนะพ่อแม่ที่ชอบกฎหมายต้องรับผิดชอบการทำละเมิดของเด็กเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดาไม่ชอบหรือบุคคลอื่นที่มารับดูแลเด็กคนนี้อย่างเช่นยายนะครับก็สามารถฟ้องให้เขาผิดร่วมผิดด้วยแต่เราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระวังตามสมควรนะครับอันนี้คือคนรับผิดชอบส่วนค่าเสียหายก็ดังที่ผมบรรยายมาถ้าตายก็กระบวนการมีอะไรบ้างถ้าไม่ตายมีอะไรบ้างนะครับดังที่กล่าวมาแล้วครับผม
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คงสรุปได้ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะในเรื่องของความรับผิดของบิดามารดาในผลละเมิดของผู้เยาว์และค่าสินใหม่ทดแทนนะคะค่ำคืนนี้นะคะอาจารย์ขาต้องล่ำลากันแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะอาจารย์ขา
0: ครับผมก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่ติดตามมาว่า FC ของ FM 95นะครับสุขสมหวังนะครับดั่งใจหวังหลับฝันดีทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนคลาวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
0: ไอยารา
2: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด2 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการ

0: ังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
0: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตที่ความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ทุกหมวดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งหมวดยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: ทดเวลานะ
9: ครับ
8: จากทางอุสากิโออาร์นะครับเกมกำลังออกสตาร์ทนะครับผู้ชนะคู่นี้นะครับจะเข้าไปเจอผู้ชนะคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นแคนาดาหรือโมร็อกโกนะครับคู่นี้เล่นกันที่ฮูสตันนะครับที่สหรัฐอเมริกา
9: แหมถ้าเข้าไปแล้วไม่เจอฝรั่งเศสตามนัดนี่ถือว่าผิดคาดแต่ยาก
8: แ
9: ต่ยาก
8: ก็ไม่แน่นะปารากวัยเองก็ยังปราบเยอรมันมาได้ในการโดนจุดโทษนะครับ
9: เมื่อคืนนี้เอายังครับเคลียร์ใหม่โอลิเวอร์บอกครับ
8: วันนี้ผู้สินหลักเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแล้วก็วีอาร์นี่เป็นทางจาริตจิเลตนะครับ
9: ทีมงานที่คุ้นเคยนะครับ
8: ขอบคุณมากครับคอม
9: เป็นยังไงฮะ
8: ใช้ไม่ได้ฮะ
9: เอาคุณซื้อมาไหมฮะ
8: อันนี้ของที่คลื่นครับ
9: อ๋อ
8: เลื่อนไปแล้วเลื่อนไปแล้วมันไม่ไปตามที่ต้องการนะฮะ
9: ครับ
8: น่าเมาส์เสียขอบคุณมาก
9: ได้ยังได้ยังครับก็วันนี้เนี่ยทางแคนาดามาในชุดสีดำนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงสเปซตัวจริงให้นะครับในฝากฝั่งของแคนาดาเองเนี่ยตั้งแต่ประตูเป็นแม็กซิมเครโปนะครับแนวรับมีอลิสเตอร์จอห์นสตันนะครับรวมถึงลุคเดอโฟเกโรเลสนะครับรวมถึงบอมบิโตโมเซ่นะครับแล้วก็จะมีริชชี่ลาเยนะครับแล้วก็นิโก้ซิกูนะครับส่วนด้านกลางเนี่ยใช้เซเฟนเอสตากิโยนะครับที่ยืนตรงกลางเนี่ยซึ่งจะมีตัวอื่นถอยลงมาเล่นเพียบเลยนะครับกองหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นพวกไอ้เจ้าเดวิดโจนาธานนะครับแล้วก็มีทานี่โอลูไวเซยี่นะครับแล้วก็ทายอนบูชานันกับอาลีอาเมดนี่ก็เล่นตัวรุกนะครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยยังใช้ตัวเดิมๆนะผมไล่ไปก็คือจะมียาซีนโบโน่นะครับอัชรัฟฮาคิมีนุสแซมาซาวีนะครับอายุบูอัตดีนะครับมีอัสดีนอูนาฮีบราฮิมดีอาสมาอิลไซบารีนะครับอิซาดียอบมีเบล่าเอลคานูสมีนิวเอนาวีนะครับแล้วก็ราดิอานฮาลาวครับฮาฮาวฮาฮาวนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของโมร็อกโกเขานะครับ
8: ก็ปัญหาหลักก็คือเซนเตอร์ฮาฟนะครับชาดิเลียดเจ็บนะครับเซนเตอร์จากทางด้านของคริสโตเฟอร์เลตนะครับเจ็บในเกมกับเนเธอร์แลนด์วันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนการจับคู่ให้อิซาดิยอฟนะครับจับคู่กับทางเรนูยานฮาวฮาวนะครับเซนเตอร์วัย23ปีจากมิเคเลนที่เล่นในลีกเบลเยียมนะครับ
9: ครับ
8: ฮาวฮาวนี่เป็นการลงเล่นในทีมชาติชุดใหญ่นัดที่5เท่านั้นเองนะครับจริงๆนี่ก่อนออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์นี่ก็เสียทางนายเยฟอาเกิร์ตนะครับปากันหลังฝีเท้าดีของทีมจากปัญหาอาการบาดเจ็บไปนะครับ
9: ซึ่งฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วต้องบอกว่าอาเกิร์ตนี่แจ้งเกิดเลยนะ
8: ก็ถ้าตามหางเดี๋ยวต้องดูว่าสรุปจะยืนยังไงกันแน่นะครับแคนาดาเนี่ยจะเป็น 4-4-2 หรือเปล่านะครับ
9: ค
8: ู่มิดฟิลด์เนี่ยจะเป็นซิกูกับทางอุสตาคิโอนะครับคู่กองหน้าก็เป็นโอลูวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดนะครับส่วนทางโมร็อกโกนี่ก็น่าจะเป็น 4-2-3-1 นะครับ
9: 4-2-2 นะครับแคนาดาเล่นไปแบบนี้นะครับก็แต่ว่าจริงๆตอนนี้ฟอร์เมชั่นมันเปลี่ยนได้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเวลาบอกฟอร์เมชั่นกับการยืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคร
8: ับ บางทีอาจจะเป็นขึ้นเกมอีกแบบพอเป็นเกมรับมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนะครับแต่ว่าถ้าหลักๆมาตรงนี้เท่าที่ดูที่กราฟิกขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็น 4-4-2 นะครับสำหรับแคนาดาแล้วก็โมร็อกโก 4-2-3-1 แล้วครับโมร็อกโกนี่บุกจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอผมกับน้องต้องนะครับ
9: ทั้งคู่เคยเจอมา2ครั้งนะครับล่าสุดเจอมาโมร็อกโกชนะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโมร็อกโกสถิติการเจอกันเนี่ยเหนือกว่านะครับทั้ง2ครั้งนะครับชนะได้26-4-0นะครับชนะ2022เนี่ย2-1ในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับ
8: อ่ะถามต้องเลย
9: ครับ
8: ใครจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับคู่นี้
9: ก็ผมว่าผมเชียร์โมร็อกโกเป็นทีมแพ้ของผม
8: ต้องบอกไม่ต้องถามเลยพี่ใส่ชุดนี้มาแล้ว
9: สีขาวก็สวยนะครับ
8: แต่ว่าจังหวะนี้อุซากิโอให้ไปทางซ้ายครับนี่เป็นคนยิงประตูใช้ให้ทีมเฉือนเอาชนะแอฟริกาใต้ในช่วงทดเวลานะครับละเอียดขึ้นมาทางซ้ายของกรอบเขตโทษกระชากมาสุดเส้นหลังเปิดหักเข้ากลางแต่ว่าติดบล็อกออกหลังครับได้เป็นแต่บูมครับแคนาดาทางฝั่งซ้าย
9: โอ้โหดีครับขึ้นมาเพียบเลยนะครับคือแคนาดาชื่อฉันผู้เล่นนะอาจจะไม่ได้คุ้นหูคุ้นตามากนะแต่ว่าวิธีการเล่นถือว่าใช้ได้นะครับจังหวะนี้กระชากขึ้นมานะครับลายเลียครับแต่ว่ายังติดบล็อกนะครับเป็นเตะมุมครั้งแรกของแคนาดาครับ
8: แคนาดานี่ก็เสียทางอิสมาอิล โกเน่นะครับมิดฟิลด์ของทีมที่กระดูกแข้งหักนะครับในเกมที่เจอกาตาร์ครับ
9: ครับ
8: หลักของพวกเขานะครับในแดนกลางที่เรียกว่าเสียตัวสำคัญไปนะครับ
9: ใช่ครับ
8: เตะมุมด้านซ้ายครับของแคนาดาเปิดโดมัดลูกนี้โบโน่ทุบทิ้งออกไปก่อนครับ
9: โบโน่นี่ถึงกับมีคนไปศึกษาเรื่องการเซฟจุดโทษเลยนะครับ
8: อาลีอาเมดเปิดมามงชงมัดลูกนี้แล้วตวัดยิงติดมือขวาโบโน่ที่ออกไปปิดมุมได้ทันนะครับโอ้โหโอกาสลุ้นของแคนาดาน
9: ี่คือกองหน้าความหวังเลยครับโจนาธานเดวิสนะครับจังหวะตักข้ามาแต่ดูตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเดวิสล้ำหน้านะครับแต่จังหวะหม่งชงมาให้เนี่ยไม่ล้ำเลยนะครับเดฟูเรเลสจะเป็นคนหม่งชงมาให้นะครับแต่ว่าบอลมันถล่ำไม่หน่อยครับพยายามเปิดกลับมาได้โบโน่ครับใช้มือเซฟได
8: ้คือจังหวะไปถึงบอลแล้วตวัดกลับเข้ามาของโจนาธานเดวิสมุมมันเหลือน้อยแล้วนะครับโบโน่ก็ออกไปปิดมุมได้ทันนี่เขาเกิดที่แคนาดานะครับทางยาซินโบโน่เนี่ยเกิดที่มอนทรีออลนะครับเคยถูกชวนไปเล่นทีมชาติแคนาดาด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเลือกจะเล่นให้โมร็อกโกครับ
9: เพิ่งได้แชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับเอาละครับ
8: พยายามจะขึ้นทางขวามาของแคนาดาโดนสไลด์ทิ้งออกไปก่อนครับ
9: เขาครับโอ้โหถึงบอลก่อนครับโดนทั้งลูกทั้งคนเลยครับร่วงไปเลยทาจอนบูจานันกับอินเตอร์มิลานนะครับ
8: โอ้โห5นาทีแรกถือว่ามาดีครับแคนาดา
9: บุกกันมันครับ
8: สตาคิโอครับจะเป็นคนเปิดแต่มุมครับกล้องจับไปที่บูคานันโบโน่นี่คุณพ่อไปทำงานที่แคนาดาแล้วตัวเขาก็เกิดที่แคนาดานะครับ
9: แต่ว่าหัวใจเป็นโมร็อกโก
8: ครับหลังจากนั้นก็ย้ายกลับไปโมร็อกโกครับได้เปิดมัฟมงลูกนี้มาพยายามจะเช็ดต่อไปเสาไกลยังโดนสกัดมาบอยังอยู่ในกรอบเขตโทษโบโน่ชกทิ้งมาก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ดีดอกขวามาอุซากิโอไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษยังพลิกไม่ได้ตวัดเข้าด้านในยังขวางได้ทันครับมาสลาวีเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับโมร็อกโก
9: แล้วเป็นไซบารี่นะครับกองหน้าตบเป้าได้เคลียร์ครับกลายเป็นว่าลูกเกมเนี่ยเป็นแคนาดาบีบเข้าใส่โมร็อกโกนะครับตอนนี้
8: อุ้ยแต่มีตัวผู้เล่นของโมร็อกโกโดนปะทะล้มลงไป
9: น่าจะร่วงไปแล้วครับ
8: โดนปะทะเข้าไปที่ศีรษะนะครับไมเคิลโอลิเวอร
9: ์ต้องเป่าหรือเปล่าครับปล่อยครับ
8: ยังปล่อยให้เล่นต่อนะครับ
9: บอกให้เตะบอลออกหรือเปล่าครับน่าจะเป็นอูดาฮีหรือเปล่าถ้าที่เห็นนะแวบ
8: มึนเลยครับโดนปะทะที่ศีรษะเข้าไปอุนาฮี
9: โอ้โหคือโดนดันข้างหลังมาเท่าไหร่ครับแต่ตอนย้อนกลับมาโดนเอลแดจอนสันเนี่ยชนเนี่ยคว่ำเลยนะครับโอ้โหถือว่านี่มาตัดมาเป็นจังหวะเซฟของโบโน่นะครับค่อนข้างเป็นผู้สาประตูที่ค่อนข้างจะชัวร์เหมือนกันนะครับยาซีโบโน่ก็ลุกขึ้นมาแล้วนะครับอาซินูนาฮีครับบอลกลับมาเป็นของโมร็อกโกนะครับ
8: ครับเกมกลับมาเล่นกันต่อครับผ่านมา7นาทียัง 0-0 นะว่าแคนาดาเริ่มต้นด้วยดีเลยนะครับพวกเขามีโอกาสลุ้นแล้วก็กดดันเข้าใส่โมร็อกโกครับ
9: นานๆจะได้เห็นทีมจะบาร์บี้กดเขาใส่โมร็อกโกอย่างในช่วงหลังนะครับ
8: คือเรายังไม่ได้เห็นโมร็อกโกเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดานะครับ
9: แต่จริงๆถ้าดูจากกุนซือเนี่ยผมว่าไม่แปลกใจว่าเจสซี่มาร์ชแกเป็นสไตล์เคาน์เตอร์เพรสซิ่งคล้ายๆกับตระกูลอาเบว่าแกมาจากฝั่งนั้น นะครับ พราะว่าแกอยู่ในพวกทีมอย่างเซาบวกอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับเจสซี่มาร์ช
8: แล้วก็เคยไปคุมลีดส์ในเตดในพิมลีกด้วยนะครับเจสซี่มาร์ชไม่เร่งครับทางโมร็อกโกค่อยๆคอครับแล้วเปิดยาวขึ้นมาครับโบโน่จะให้ใส่บาลี่แต่จอห์นสันเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปที่เคโปก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับแต่จอห์นสันสาดแนวลึกขึ้นมาเลยครับทิ้งมาริมกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะนี้ซาดิยอฟอาศัยความใหญ่ครับบังแล้วก็ปล่อยบอลออกหลังไปครับพยายามจะทิ้งไปให้ทางด้านของ
9: ลูกาเซยี่นะคร
8: ับลูกาเซยี่หัวหอกจากบีเรล
9: แต่ว่าเล็กใช้ความใหญ่นะครับคือฝั่งแคนาดาเองเนี่ยจริงๆถ้ามีตัวจี๊ดอย่างอัลโซเดวิสสมบูรณ์เนี่ยความน่ากลัวจะมากกว่านี้นะครับว่าช่วงหลังก็มีปัญหาการบาดเจ็บกับต้นสังกัดจนมาถึงทีมชาตินะครับ
8: เปิดขึ้นไปของโมร็อกโกแต่แคนาดายังเก็บได้ครับบุคานันชาชอนบุคานันเหลือขึ้นมาริมเส้นด้านขวาแต่สุดท้ายเลี้ยงแล้วบอลห่างตัวครับไปเข้าทางมัสลาอุยย้อนกลับไปให้โบโน่แล้วกลายเป็นวัดแม่ไปทำฟาวใส่ทางมัสลาอุยครับบุคานัน
9: บวดดีนี่ดูแล้วจบบอลโลกเลยโอกาสย้ายสูงเหมือนกันนะครับแต่ค่าตัวแพงต้องจ่ายพลาดครับโมร็อกโก
8: ตัดบอลมาได้ครับอาเมดให้มาโอลูวาซายิพลิกแล้วซัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟของโบโน่ครับมงหนุนไว้ทีนึงยังติดซาอิซาดิยอฟจะตีลังกายิงก็ไม่ได้ครับโอลูวาซายิแคนาดายังเก็บบอลได้บูคานันลิมกรอบเขตทดด้านขวาพยายามถ่ายไปเอาล้มไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับมองว่าบูคานันล้มง่ายไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นทางด้านโมร็อกโกได้บอลด้วยครับ
9: จะไปกระโดดเสียบสองขาใส่อุนาฮีนะครับอาจอนจังหวะจ่ายพลาดของโมร็อกโกนะครับแม่แล้วมาเข้าทางอาเมดอาเมดแทงช่องสวยมากนะครับคนที่หมุนโอลูวาเยซี่เนี่ยคลิกมาจนได้ยิงเนี่ยครับแต่ก็โมโน่อีกครั้งหนึ่งครับที่ออกมาปิดมุมได้ดีเลยครับ
8: โอ้โห
9: นี่ถ้ายิงหักข้อนี่มีสิทธิ์จะไปได้เหมือนกันนะคร
8: ับ
9: แต่ขาก็ยาวครับยาซีโมโน่
8: เจสซี่มาร์ชยืนอยู่แทบสลบครับเจอการเซฟของโมโน่เพราะเป็นโอกาสทองเลยนะครับคลิกหนีสวยแล้วนะครับโอลูวาเซยี่ฮาวฮาวนี่เสียท่าแล้วนะครับแต่ว่าโบโน่มาช่วยซูเปอร์เซฟไว้เอ้าตัดทิ้งมาไซบาลี่ไซบาลี่กระชากไปในกรอบเขตโทษโดนขวางไว้ได้ก่อนครับบอมบิโต้บังไว้ได้ครับไซบาลี่ฤดูกาลหน้านี่ก็จะไปแผงลิสในบุนเดสลีกากับเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกนะครับออฟฟิเชียลกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับจาก PSV
9: ตั้งแต่นัดแรกเลยที่ยิงบราซิลนี่มาเลยครับ
8: เอาละครับแคนาดามาอีกแล้ววันนี้มาดีจริงๆครับเกมบุกแคนาดาได้ลุยอยู่ตลอดดาเลียอุสตาคิโอจ่ายยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษติดอิซาลียอฟนี่ก็ฮีโร่ช่วยให้โมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้นะครับในรอบที่แล้วจานี่อินฟานติโน่ครับก็เข้ามาดูเหมือนเดิมครับประธานของทางฟีฟ่า
9: ไปทุกนัดนะครับจะโดนวิจารณ์เล็กน้อยกับการเดินทางเยอะไปนิดครับวันนี้แปลกเหมือนกันนะครับนานๆเนี่ยโมร็อกโกหลังพิงฝาแบบนี้นะครับจริงๆครับ
8: กลายว่าโมร็อกโกดูยังไม่ค่อยตื่นเป็นแคนาดาเอามาอีกแล้วในกรอบโทษอุสเซคิโอพยายามจะไถเข้าไปไม่ได้ครับโดนดักไว้ได้ก่อนฮากิมิเปิดขึ้นหน้าไปติดบอมบิโต้แคนาดาพยายามชิงจังหวะกันตรงกลางสนามบอลมาอยู่ที่บูคานันดึงจังหวะรอเพื่อนครับจอห์นสันทางขวาวันนี้ดีดเหลือเกินแคนาดาโยนไป

0: ลูกนี้ได้กรอบเฮโรดเอาสกัดมาไม่ดีอูซากิโอเก็บบอลได้นะขอโทษจ่ายยัดมาด้านในโจทานเดวิดให้ต่อไม่ผ่านครับทางโมร็อกโกแงะออกมาได้แล้วจะได้สวนบ้างแล้วเปิดติดจอนสั้นยังได้เป็นบอลทุ่มครับโมร็อกโก
1: โอ้นี่หอบกินเหมือนไงครับเอลคานูสยังแก้เมื่อสักครู่นี้นะครับเจสซี่มานี่ปรบมือลูกทีมเลยครับอูน่าจะเป็นแผนที่เขาวางมาอะไรครับทำยังไงก็ได้ให้โมร็อกโกเนี่ยตั้งตัวไม่ทันนะครับต้องมาเซตกันใหม่ที่บัวดี้ครับตอนนี้ดึงจังหวะอยู่ครับโมร็อกโก
0: คุณหมูโดเรมอนนี่ผมอ่านข้อความใน Facebook ก่อนแล้วกันนะครับบอกตาดูช่อง29ใส่หูฟังทีม99ครับขอบคุณครับคุณเพียรชูแก้วให้กำลังใจเข้ามาคุณฮักเขากับไปสาต่อเวลาครับเตรียมกาแฟรอเลยครับพี่ๆไม่เอาสิข้าวก็ยังไม่ได้กิน
1: เมื่อคืนนี้ผมโดนอียิปต์มาแล้วนะคู่นึงนี่นึกว่า
0: ไปจุดโทษเลยเนี่ย
1: ยาวเลยครับโอ้โหคุณจะไปกินข้าวผมไหม
0: ก็น่าสนใจอาร์เจนติน่าที่มองว่าไม่น่าพลาดในการที่จบใน90นาทียังไปถึงต่อเวลาพิเศษนะครับ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้สัญญาเลยนะครับเพราะว่า
0: ให้มันจบใน90นาทีดีกว่า
1: ให้ต้องแน่นอนบ้าง
0: ก็ติดตามผลงานน้องต้องได้นะน้องต้องนี่ก็มีทั้งการภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับครับ
0: แล้วก็วอลเลย์บอล
1: ในเพจผมนะ
0: ครับ
1: ฝากงานใหม่นะฮะ
0: งานเยอะจังเลย
1: ช่อง5นะครับ
0: อุ้ย
1: อืม
0: คุณมันสุดยอดจริง
1: ตัวเล็กๆนะสู้บิ๊กจุนไม่ได้ผมเห็นตื่นแต่11โมงนี่
0: ว่า
1: เมื่อวานเจอน้องแนทเพื่อนเพื่อนรักคุณ
0: เอาหรออ๋ออะไรครับขึ้นมาทั้งฝั่งขวาครับโมร็อกโกยังตั้งเกมของตัวเองไม่ค่อยได้แต่ว่าจังหวะนี้โดนดักฟาวไว้ครับลาเลียไปขวางการวิ่งของทางฮาคิมี่ครับ
1: ฮาคิมี่จริงๆเนี่ยก็โดนอัดแบบนี้มาหลายนัดแล้วนะครับพยายามจะเล่นนะครับฟรีคิกครับของโมร็อกโกนะครับเล่นสั้นๆครับกลับไปตั้งกันใหม่ข้างหลังครับที่ฮาเฮากลับไปที่ซาดิยอบต้องคืนมาใหม่ครับอูนาฮีนี่ลงไปเชื่อไม่แทนนะครับลงไปเป็นโตต่ำแล้วเปิดแนวลึกขึ้นมาข้างหน้าแล้วฮาคิมิทะลุขึ้นมาต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับเคโปโอ้เนี่ยครับปล่อยมาหลุดเดียวเลยนะครับเนี่ย
0: วันนี้นี่งานยังเบาครับเคโปในช่วง15นาทีที่ผ่านมาครับแต่เริ่มได้ออกแรงแล้วนะครับนายทวารของทางฝั่งแคนาดา
1: เหมือไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี่แทงแนวลึกไปนี่ฮาคิมี่เกือบวิ่งตัดทะลุไปเหมือนกันนะครับตอนนี้โมร็อกโกเหมือนเซตบอลเอาความมั่นใจคืนกันมาก่อนครับ
0: ยังเล่นในจังหวะของตัวเองไม่ได้ครับ15นาทีแรกวันนี้ครับสำหรับทางโมร็อกโกของอัวบี
1: ้นี่ยังไม่ลุกเลยนะครับอาชราฟฮาคิมี่เนี่ยโอ้ยไปเหยียบค้างครับแล้วไปเสียบด้านหลังใส่ครับโอ้โหจริงๆครับโอลูวาเซยี่ครับเป็นฝั่งของไลเลียนะขอไปครับโอ้โหคราวนี้ก็มีกฎเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องเจ็บเรื่องอะไรต่างๆนานาเพิ่มกรณีเข้ามานะครับอย่างถ่วงเวลาได้เตะมุมก็มีมาแล้วครับ
0: โมร็อกโกขอบอลยังอยู่ในแดนหลังครับ
1: ผมมองบัวดีนี่ก็บิ๊กจุนผมนะ
0: ยุ่งเหมือนกัน ย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่ครับทางโมร็อกโก
1: ไอ้หนึ่งน่าคิดเหมือนกันถ้าเกิดแกเล่นฝรั่งเศสเนี่ยสมมุตินะก็คงจะนั่งยาว
0: แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเวลาผ่านไปเพราะนี่ก็อายุยังน้อยไง
1: ครับ
0: ยังไม่20เลยแต่ว่าไซบารี่ได้บอลมาแต่มีธงไปก่อนแล้วครับ
1: ออกตัวเร็วไปนิดนึงครับไซบารี่นี่จังหวะเพื่อนวางยาวให้นะอิซาดิยอบครับจริงๆก้ำกึ่งเหมือนกันนะครับมีเดลฟอร์กิโรเลสนะครับที่ถือว่าทำให้ลูกเนี่ยล้ำหน้านะครับกลางของแคนาดาเนี่ยเอาจริงๆอิซากิโยนี่จะเป็นคนเดียวที่ถือว่าเก๋าสุดเลยนะครับเล่นในยุโรปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกพวกนี้ด้วยนะครับเซตเกมกันใหม่ครับเป็นแคนาดานะครับที่ขึ้นเกมมาอยู่ครับ
0: เอาละครับขึ้นมาทางขวาของแคนาดาแต่ว่าจังหวะนี้สไลด์ตัวมาขวาไม่ได้ทันครับเฮาๆยังได้ลุ้นเตะมุมทางขวาครับทางแคนาดา
1: ถือว่ายังนิ่งอยู่นะครับ โอ้โหบูชานานครับมาแล้วครับมิดฟิลด์หมายเลข7นะครับสเตเฟนอุซากิโอนะครับเนี่ยย้ายกลับมาในสหรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้หูเล่นในยุโรปเลยครับประสบการณ์สูงครับ
0: ส่งสัญญาณให้เพื่อนครับอุซากิโอ
1: ผมเนี่ยบาดใจเลย
0: ปากด้วยขวาโด่งๆมัดลูกนี้มงแต่ว่าโดนสกัดทิ้งออกมาแล้วอิซาดิยอฟต้องตวัดทิ้งออกไปก่อนครับมาเอาให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนครับบอพยายามจะตามไปเก็บแต่ไม่ทันนะครับไบรน์ดิอาสยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับตรงบริเวณกลางสนาม
1: วันนี้แทบยังไม่ได้บอลถนัดเลยนะครับไบรน์ดิอาสครับรวมถึงตัวรุกของโมร็อกโกหลายๆคนนะครับสายบารีเองก็ยังไม่มีจังหวะทะลุนะครับบิลาเอลคานูสนิวเอเนวีนี่ก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ครับวันนี้ต้องพยายามดักกลับมาเนี่ยนะครับโดนตัดอีกแล้วครับ
0: บีบดีจริงๆแคนาดาอุสตาคิโอให้ย้อนหลังกันนิดนึงยังตามไปเก็บได้ครับอเมดเหลืออยู่แถวริมเส้นด้านซ้ายครับอุสตาคิโอบอกว่าแคนาดานี่มีเบรดเดอะฮิตแมนฮัตนั่นมวยป้ามนะฮะคุณกุบกิจนี่ก็ขวัญใจผมเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คุณรัตรัตต้อมบอกสวัสดีพี่จุนครับวันนี้มาไวบอกพี่เอกไปไหนแล้วไม่แน่ใจวันนี้ก็อยู่กับน้องต้องนะ
1: ครับ
0: เออเราถามว่าคนภาคนั่งเก้าอี้ใช่ไหมนั่งเก้าอี้ครับ
1: ไม่ฮะ
0: หมอไม่เห็นหน้าแล้วฮะ
1: พอดีตัวแอดข้างล่างใหญ่ที่ด่า
0: คุณเอเออ่านชื่อผิดขออภัยนะบอกว่าสวัสดสวีดัตครับเฮงเฮงรวยๆครับทุกท่านแฟนๆ99นะครับคุณปลั๊กนี่ก็มาคนแรกเหมือนเดิมนะมาทักทายสวัสดีเรานะครับ
1: สวัสดีนะจ๊ะ
0: คุณ F16 บอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองคุณนายจิตพงษ์คล้ายคึงบอกพี่จุนน้ำพุ่งคู่แข่งดิเวตโ
1: อจันเย็นจันเย็น
0: พี่เพชรนะ
1: โอ้แต่ว่าไซบารี่ครับร่วงไปครับโดนใครไปครับจังหวะพิงกับมาเซ่บอมบิโต้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือแกบังอยู่แล้วบอมบิโต้ดึงดึงขอดูจังหวะหน่อยครับโอ้น่าจะเจ็บเองครับเหมือนจังหวะที่ดีดบอลเนี่ยมันจะเจ็บนิดนึงเนี่ย
0: คือไอ้จังหวะที่ออฟไซด์ก่อนหน้านี้แหละครับที่จังหวะที่พยายามดีดบอลแล้วเหมือนทำให้ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บโอ้โหนี่สำคัญนะครับถ้าเสียไซบารี่ไปเนี่ย
1: มาเย็นร้องเลยนะไม่ใช่โมร็อกโกอย่างเดียว
0: ครับ
1: โอ้ยไม่ทันได้เล่นให้เลยครับนี่ครับกองเชียร์โมร็อกโกครับ
0: มีบอกว่าคุณพิชี่บอกคุณป้อมคุณต้องซ่อมบ้านไปถึงไหนแล้ว
1: ตอนนี้ภาพรวมเรื่องการปกคลุมเสร็จแล้วครับเหลือเรื่องการทำในบ้านนะครับอยากจะทำให้มันเสร็จเร็วๆไงครับอยากจะกลับไปทำงานไปไลฟ์อะไรในบ้านได้นะครับตอนนี้นี่อาศัยเน็ตมือถือครับ
0: โ
1: อ้โหน่าจะเปลี่ยนเลยแหละครับ
0: โอ้โหสำคัญเลย
1: ครับเป็นโซฟิยานราฮิมีนะครับจากเอาไอใน UAE จะลงมาแทนครับน่าจะคุยกับทีมแพทย์แล้วจะไม่ไหวครับหรือไม่ก็เรือจะพักไว้ก่อนดีกว่าหรือเปล่าครับกูแต่ถ้าอาการแบบนี้น่าจะหนักนะครับ
0: คือปัญหามันคือว่าไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับคือเกมนัดหน้าถ้าสมมติคุณได้เข้ารอบไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับไซเบอรี่โอ้โหสำคัญจริงๆครับ
1: แต่ตัวนี้ดีผมภาค AFC Champions League อยู่จวดจ้าดอยู่ตัวนี้ไอโซฟิยานาฮิมีเนี่ย
0: กองหน้าจากเอาไอนะครับวัย30ปีครับนี่ก็ชุดโอลิมปิกด้วยนะครับ
1: นี่ครับ
0: ฟรีคิกของทางแคนาดาครับอุสตาคิโอโยนเข้าไปลูกนี้แต่ว่าแหมก็ลึกเข้ามือทางยาซินโบโน่ครับ
1: แหมนึกถึงลูกยิงโรนัลดินโญ่ที่ยิงแสงกรีดปี2002เลยครับมุมแบบนี้ครับแต่ว่าโบโน่ไม่หลงนะครับวันนี้ทายอนบูชานานี่เขาดังขนาดมีป้ายโฆษณาข้างสนามเลยครับ
0: ไม่ใช่ครับน่าจะเป็นชื่อยี่ห้ออะไรบางอย่างฮะ
1: แซว

0: แล้วไม่แต่ว่าสำเนียงก็ทางฝั่งอเมริกันเขาบูแคแนนใช่ไห
1: ม
0: แต่อย่างผมฟังอย่างตอนเคยอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยไอ้อย่างนี้เขาอ่านบูชานันนะแต่ว่าได้หมด
1: อ
0: ันนี้แค่แบบคุณผู้ฟังบางทีเขาออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ละที
1: ่เอาละครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับหมูโยกมาเล่นฝั่งซ้ายนะครับ
0: บูแคแนนผมต้องฝึกให้เหมือนบิ๊กจุนก่อนเดี๋ยวไม่ได้ต้องทำปามปากหนึ่งเขาบอก
1: อย่าไปซีเรียส
0: เมื่อสักครู่เนี่ยกองจับนี่เดือดร้อนทุกครั้งเลยฮะผมบอกเลยฮะใครเป็นคนพลาดผมบอกเลยนะฮะจับไปที่ประธานฟีฟ่ายังพอไหว
1: จับไปที่น่าจะเป็นตำนานนะฮอกกี้นะครับ
0: ของแคนาดาซึ่งเรารู้จักแหละ
1: โอ้ฮอกกี้ฮอกกี้นี่เกินอำนาจตัวเองไป
0: ไฮเดรชั่นเบรกนะครับโอ้วันนี้เกมถึงเนื้อถึงตัวกันดีเหลือเกินครับวันนี้เรามีเกมอะไรให้เล่นไหมฮะ
1: ไม่เห็นมีใครมาบอกอะไรเราสองคนเลยครับ
0: ผมไม่รู้ไงผมก็เลยถามก่อนเห็นไฮเดรชั่นเบรกไงเลยปรึกษาเพื่อความถูกต้องนะฮะเขาอย่างไปอีกที่หนึ่งนี่ไม่ได้นะไฮเดรชั่นเบรกนี่ต้องรีบเลยนะสวมเลยนะ
1: ครับผมสำคัญสำคัญผู้มี
0: อุปการะคุณ
1: อุปการะคุณของเรานะครับอย่างในช่องแดงเราเองนี่ก็ขอบคุณนะฮะฝากถอนง่ายเงินเข้าไวนะครับ
0: เข้ายังฮะมีเข้าบ้างยังฮะ
1: มาแล้วนี่ไงฮะนี่ไง
0: หมายถึงคุณจะมีตังเข้าบางอย่างเดือนนี้โอ้นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนทำงานแล้วก็ถามหาเลยช่วงนี้นะผมรู้สึกเอนจอยกับการทำงานหมดนะฮะ
1: งานเยอะจังเลย
0: ไปงานนั้นไม่เยอะเลยครับนอนไม่ค่อยมีเวลาผิดเพี้ยนนิดนึงเนี่ยแต่ก็วันนี้ผมดูรูปเกมนะคุณฟังผมมองว่าแคนาดามาผิดคาดเหมือนกันนะในมุมผมนะ
1: ถือว่ามาดีมากนะครับ
0: คือถามว่าก่อนนั้นดีไม่ดีนะแต่วันนี้กลายว่ากดทีมที่เรียกว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ได้นะครับเกือบมีประตูขึ้นนำด้วยซ้ำนะครับ
1: เมื่อกี้นี่กล้องจับไปเป็นทางเวนเกสกี้นะครับตำนานนักฮอกกี้ของทางแคนาดาเข้าไปดูที่ฮูสตันด้วยนะครับ
0: ไม่ดูใครก็ไม่รู้นะ
1: ก็เชียร์แคนาดานั่นแหละ
0: เอาเผื่อมีใครเป็นพิเศษไงนี่ครับไซบารี่ก
1: ็น่าจะร้องไห้แล้วเอาเสื้อปิดหน้าเลยครับ
0: คือถ้าเป็นแค่เจ็บแบบนิดๆหน่อยๆก็โอเคกลัวจะเป็นมากกว่านั้นเลยครับเพราะจริงๆจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้มีการปะทะอะไรนะครับแกยันอยู่กับแนวรับอย่างบอมบิโต้แต่ว่าจังหวะดีดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการพลิกหรืออะไรยังไงเลยครับ
1: คือมันเล่นต่อไม่ไหวแบบนี้แล้วถูกเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันโอกาสที่จะกลับมาในรอบต่อไปสมมติทีมเข้ารอบก็ไม่ง่ายนะครับคือถ้าเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวกับทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญในรอบลึกๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องหนักในระดับนึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูแล้วว่าการเสียไซบารี่ไปเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าฟอร์มกำลังมาดีจริงๆครับแม้ว่าตัวที่ลงมาอย่างราฮิมีเองก็ดีนะครับ
0: คืออย่างที่บอกคือผมเห็นในเขาเอเซียแชมป์ศึกเล่นดีนะครับ
1: นี่จริงๆก็ตอนเล่นกันให้กับโมร็อกโกชุดโอลิมปิกปี2024เขาก็ผลงานดีนะครับ
0: ใช่ครับผมว่าเป็นคนหนึ่งที่คือลีลาเทคนิคดีเลยครับแต่ว่าความแข็งแกร่งจะไม่เท่าไซบารี่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแต่ความวุ่นวายไม่แพ้แน่ๆครับแม้ภาคเอฟซีจะไม่หลีกมีประโยชน์อย่างน
1: ี้นะยอด
0: ปีหนึ่งสองนัดไม่ได้ภาคเยอะนะครับ
1: เอาละครับทางแคนาดายังเก็บบอลได้ครับจะให้บูคานันไปทางมัสลาวีชิงจังหวะกันอยู่ครับอ้าวจังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวเลยครับลาเอคานูสนี่ก็ย้ายไปอยู่กับสุดการเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แบบถาวรหลังจากก่อนหน้านี้ก็ยืมตัวไป
0: จังหวะนี้นี่หลังครับหลังแทบหักครับเจออลิสตาจอห์นสันนะครับดันเข้าไปครับ
1: แจ็คคานูส

0: เลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ครับวิลาเอคานุส
1: ก็ได้ลงต่อเนื่องนะครับตอนอยู่เลสเตอร์เลยนะว่าผลงานอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร่างครับ
0: ฮาฮาครับโลโก้อุนาฮิย้อนกลับหลังไปที่ยาซิมโบโน่ก่อนซาดิยอปเปิดขึ้นไปจะให้ราฮิมีโดนดักไว้ได้ครับเดฟูชิโดครับลุกเดฟูชิโดบอมบีโตจ่ายเอาโดนดักได้อาแล้วก็ตัดบอลมาราฮิมียิงไกลบอลฉลับแล้วก็เข้ามือทางเคยโปครับโอ้ความผิดพลาดในการออกบอลของแคนาดาครับโอ้เกือบจะโดนลงโทษ
1: นี่ครับบอกแล้วครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งในความบุบวาบมีแน่นอนนะบราฮิมี
0: อะไรครับโมร็อกโกบีบแย่งบอลมาได้จะขึ้นริมเส้นด้านซ้ายอย่างเป็นบอลทุ่มของโมร็อกโกครับเอลไอนาอุยเอ้าแต่เหมือนจะสุดท้ายเป็นบอลของแคนาดานะครับ
1: ดูอีกทีครับจังหวะพลิกมาครับหาเหลี่ยมยิงฉลับนิดนึงนะครับ
0: โอ้ฉลับเดฟูกิโลนิดนึงนะครับทำให้น้ำหนักของบอลมันก็ลดความแรงลงไปนะครับแล้วก็ทำให้ทางเคยโปรับเข้ามือไป
1: เริ่มมีหือมีอือบ้างแล้วนะครับโมร็อกโกในช่วงแรกนี่โอ้โหงอหัวไม่ขึ้นครับใช้คำนั้นได้นะครับ
0: เริ่มจะมีจังหวะให้ทางแม็กซิมเคโปต้องออกแรงเซฟบ้างแล้วนะครับแต่แคนาดาได้ทุ่มครับริมกรอบเขตด้านขวาในแดนของโมร็อกโกทำท่าจะทุ่มไกลเข้าไปครับอาริสตาจอห์นสตันบอมเข้าไปเสาแรกแล้วโดนจับฟาวไว้ก่อนครับแคนาดามาสลาอุยโดนทำฟาวครับในกรอบเขตโทษ
1: นี่ผมจำเขาแทบไม่ได้เลยนะ
0: โกนศีรษะละ
1: โดนดันหลังนะครับลุกโดยฟอร์กิเรสนะครับ
0: เดี๋ยวไอ้นาวีครับออกขวามาฮาคิมี่วันนี้นี่ในการเติมเกมขึ้นไปด้านขวานี่ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ใช่ครับไปโดนทางด้านลาเลียเองก็ถือว่าเร็วเลยครับยันอยู่เหมือนกัน
0: เดี๋ยวไอ้นาวีครับคุณนายฮีมาสลาอุยเดี๋ยวคานุสเอาเคาะไม่ดีอีกแล้วบอโดนผู้เล่นแคนาดาออกครับยังเป็นบอทุ่มของแคนาดาครับ
1: แต่ว่าพลิกบอลปุ๊บนี่ผู้เล่นแคนาดาถึงเนื้อถึงตัวตลอดนะครับวันนี้อยู่ถึงกี่โมงตีสอง
0: แต่ถ้าต่อเวลาเราต้องอยู่ต่ออ ๋
1: อเป็นเงื่อนไขไง
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าจบ90นาทีไปเลย
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วอยากเอาแบบไหน
0: ไม่น่าถามนะต้องนะไม่น่าถามผมก็ไม่ได้คนขยันขนาดนั้น
1: เออเพราะคุณต้องตื่นเช้าด้วยช่วงหลังนะผมรู้เดี๋ยวนี้โทรไปนี่เที่ยงรับแล้วนะเมื่อก่อนนี้ปิดเครื่องนะผมฟังอย่าไปคิดมากนะเราแซวเล่นแบบนี้แหละคือกลัวมันเหงาบอลไม่มีอะไรนะครับเซตกันอยู่แล้วตอนนี
0: ้เดี๋ยวอานาอุยครับให้ออกขวามาคิมมี่ไปไม่ได้ครับต้องย้อนกลับหลังมาใหม่ครับมาตั้งกันที่ไอ้นาอุยข้างหน้าขยับแม่ตอนแรกทำท่าจะจ่ายไม่ได้ก็เลือกตัวใกล้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกเตรียมจะเบิ้ลขึ้นไปทางขวาราฮีมี่วิ่งเบียดเข้าไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นบอลของทางฝั่งแคนาดาแล้วครับ
1: วาบีนี่เซ็งเลยนะแต่เหลี่ยมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหลี่ยมเข้าดีกว่าครับทางด้านลุกเดฟูกโรเดสนะครับแกบังไว้แล้วครับมายังไงก็ฟาวครับราฮีมี
0: ่คือเข้ามาด้านหลังแล้วไปกระแทกใส่นะครับราฮีมี่โดนจับฟาวไป
1: ครับ
0: เปิดยาวขึ้นไปครับคริปโปบอยังไม่ออกนะครับมงกลับเข้ามาได้แคนาดาแต่ว่าเป็นทางซาดิยอปเก็บได้แล้วครับย้อนกลับไปให้โบโน่สาดขึ้นหน้าไปจะให้ราฮิมี่มันโด่งไปหน่อยครับลาเลียตามมาเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปให้คริปโป
1: เริ่มผ่อนๆบ้างแล้วนะครับแคนาดา
0: บอมบิโต้ครับเล่นกับอลิสตาจอห์นสตันนี่ก็เล่นอยู่กับเซลติกในสกอตแลนด์นะครับยังเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับแคนาดากลับไปที่บอมบิโต้ใหม่บอมบิโต้นี่ก็เล่นอยู่กับนีสนะครับในฝรั่งเศส
1: แต่ให้ลูกนี้ไม่คุยกับลุกเลยครับ โอ้ลุกวิ่งขาแห้งมาเลยครับ
0: ลูกเจอฟูกิโรนี่อายุ20ปีเองนะครับอยู่กับฟูแลมนะเป็นเด็กปั้นฟูแลมมาเลยนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่เคยลงเล่นในลีกให้กับฟูลแลมเลยนะครับมีได้ลงเล่นในเกมลีกคัพไป1นัดเท่านั้นเอง
1: เนี่ยแหละจบทัวร์นาเมนต์นี้แหละมีทีมลงแน่นอนเจสซี่มาร์ตี้แกไม่นั่งเลยนะครับ
0: เอ้าหาวๆจ่ายสั้นไปอีกครับโดนตัดบอลมาได้อาเมดเจอกับทางฮาคิมิเข้ากลางมาก่อนลูสคิโอโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษมาร์สลาอุยมงสกัดเอาไว้ได้ก่อนอาริสตาจอห์นสตันพยายามจะลุยเข้าไปก็ยังติดทางมาร์สลาอุยครับสกัดทิ้งออกข้างไป
1: เริ่มโง่หัวไม่ขึ้นอีกแล้วครับ นี่ครับมอเมดอูนาบีนะครับอูนาบีนี่ลูกทีมโดนกดอีกแล้วจะแก้ยังไงครับ
0: คุณนัทนนท์ถามว่าปกติพี่คมอธิคมมีภาพบ้างไหมมีนะ
1: คมมีเยอะอยู่นะ
0: คมส่วนใหญ่ภาคคู่อสนนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่า
1: คู่ดึกหน่อยไหม
0: แต่ไม่แน่ใจว่าคู่ฝรั่งเศสเป็นใครอ่ะ
1: อืม
0: แต่ไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวผมดูให้ว่าคมเขาจะเข้ามาอีกทีวันไหน
1: คุณรู้คิวเลย
0: อ้าวผมก็ไม่นี่บอกไง
1: อ๋อ
0: เอ้าต้องไหวกว่าเนี่ย
1: ไม่ไหวในช่วงนี้นี่ผมจำเป็นวันๆนะผมพูดตรงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรวนในชีวิต
0: คมเดี๋ยวมาพรุ่งนี้เกมบราซิลกับนอร์เวย์ติดตามได
1: ้โอ้โหบิ๊กแมช
0: ส่วนแคนาดาเตะมุมทางขวาเข้าไปจังหวะนี้โมร็อกโกยังพยายามช่วยเคลียร์มายังชิงจังหวะกันอยู่ในกรอบเขตโทษเอ้ามีล้มระเนระนาดไปแต่ว่าตรงนี้ได้ฟาวแล้วครับบัวดี้โดนทำฟาวครับวันนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นบัวดีนะครับ
1: ครับ
0: โดนเดฟูกิโรครับเข้ามากระแทกด้านหลังครับได้ฟาวครับทางโมร็อกโก
1: คือวันนี้โดนใช้คำว่าปิดตายเหมือนกันนะครับตรงกลางคือเขาต้องลงมาต่ำนะครับเพื่อเชื่อมบอลแล้วมันทำให้การสร้างสรรค์เกมมันน้อยลงครับนี่ครับมาสวิกขึ้นมาเนี่ยยังขึ้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าพลิกมาปุ๊บเนี่ยถึงตัวแล้วครับบูแคนแนน
0: 35นาทีผ่านนะครับเกมที่ฮูสตันยัง 0-0 อ้าวมาสลาวิโดนแย่งจากเท้าเลยครับบูคาเนนจะเลื้อยขึ้นมาทางขวายังตามไปแก้ตัวได้ทันนะครับมาสลาวิแต่ก็เป็นทุ่มของแคนาดาครับ
1: เดี๋ยวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมร็อกโกเนี่ยจ่ายบอลพลาดกันเองเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการขึ้นเกมก็โดนตัดนะครับนี่ครับมาสู่อาศัยเร็วนะครับยังเบรกได้ครับก็ต้องเบรกครับเราชวนมาแค่แน่นเวลาที่ฟิตที่จี๊ดเหมือนกันนะครับตัวนี
0: ้ทำท่าจะทุ่มบอมไกลเข้าไปอีกแล้วครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มโด่งเข้าไปเสาแรกบัวดี้มงเคลียร์มาก่อนเก็บได้ละเลียให้จอห์นสันจะไปเอาโดนดักไว้เอาแต่ยังมีตัวตามมาเก็บบอลได้ทันพยายามจะลุยขึ้นไปทีนึงแคนาดายังได้ครองบอลอยู่ยังชิงจังหวะกันอยู่ริมเส้นมาร์สลาอุยโฉบตัดบอลมาได้จะสวนกลับขึ้นมาครับลาฮิมี่ให้ย้อนหลังเพื่อนไปอีกแล้วแต่ผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวกับโมร็อกโกครับ
1: มาร์สลาอุยครับโดนซะแล้วครับโอลิเวอร์คุ้นเคยกันดีนะครับโอ้โหดาเบรกเลยครับเป็นบอมบิโต้นะครับที่หลุดตำแหน่งมาแล้วครับเบรกไว้ก่อนนะครับขวางทั้งตัวเลยครับต้องยังจับมาที่ไซบารี่นะครับ
0: สายตาคืออยากลงเล่นเลยครับโอ้โหเพิ่งจะมีข่าวดีกับการออฟฟิเชียลไปบาเยิร์นนะแต่มาเจอ
1: ดีด้วย
0: ตรงนี้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นอาการบาดเจ็บเพราะเล่นต่อไม่ไหวนะครับเราก็ต้องไปลุ้นอีกว่าตัวเองเนี่ยจะกลับมาในทัวร์นาเมนต์ได้
1: หรือเปล่า
0: ได้หรือเปล่านะ
1: ใช่ครับเพราะว่าดูจากอาการบาดเจ็บเนี่ยถ้ายังไม่เจ็บมากอาจจะได้เล่นต่อไปแล้วนะครับ
0: คือเจ็บตรงนี้ถ้ามันไม่ได้แบบถึงก็เล่นต่อไม่ไหวยังไงก็ต้องพยายามฝืนลงอยู่แล้ว
1: อาจจะไม่แน่ครับอาจจะมองอีกแบบเลยครับทีมแพทย์จะประเมิน
0: คือผม
1: นี่ครับพลิกบอลไม่ได้จริงๆอาซิลูดาฮีนี่ตัวลุกหลักๆเลยนะครับเล่นกับมักเซยนะครับอูนาฮีโอ้โหโดนหวดไปลูกนี้ครับซีกู
0: ล่วงเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้นี่บาฮิมดิอาสก็ยังไม่ค่อยได้พลิ้วนะ
1: ไม่ได้เรียกชื่อเลยดีกว่าครับหายไปไหนครับ
0: โอ้วันนี้แคนาดามาดีครับ
1: เราต้องชมแท็กติกของเจสซี่มาร์ชด้วยนะครับอูนาฮีในปัจจุบันก็ไปอยู่กับจิโรน่าไปแล้วนะครับ
0: เปิดขึ้นหน้าไปครับก็ลึกไปถึงไคโปเลย
1: จะมีเรื่องมีราวแล้วแบบนี
0: ้ลาเลียวิ่งมาจะเอาเรื่องฮาคิมีครับ
1: ฮาคิมีไม่กลัวอยู่แล้วนะครับซีเขาเบอร์ใหญ่นะครับ
0: ผลักกันไปผลักกันมาชุลมุนแล้วตอนนี
1: ้ต้องห้ามลาเลียคนแรกก่อนนะครับเพราะว่าคนที่จะไปเอาเรื่องคือลาเลียนะครับไมเคิลเลเวอร์ต้องเรียกคู่กรณีมาคุยแล้วแบบนี้บุซากิโอนะครับก็เข้าไปอยู่กับผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแต่คู่อะไรต้องเข้ามาคุยเองครับคือฮาคิมีแล้วก็ลาเลียนะครับยังไม่จบทีนี้มาใกล้ๆหนักกว่าเดิมอีกครับ
0: เหลืองก็มีแน่ครับแต่จะมีใครบ้างเท่านั้นเองไมเคิลโอลิเวอร์โชว์ใบเหลืองออกมาแล้ว
1: ให้ไม่ให้แต่ยิงหยิบออกมาต้องให้อยู่แล้วครับให้ฮาคิมีไปก่อนนะครับแล้วก็ลาเลียก็ไม่พลาดแล้วเพราะว่าเป็นคู่กรณีนะครับ
0: เขาดูเรื่องบอกคัมออน
1: มาไม่มาเดี๋ยวไม่ใช่โอลิเวอร์เก็บเหลืองนะสกิโยก็อาจจะมองว่าลูกทีมเขาเนี่ยไปโดนทำฟาวก่อนนะครับจังหวะวางยาวขึ้นมานะครับโอ้โหแต่ว่าฮาคิมีไปผลักครับอันนี้ชัดเจนแต่ว่าคือผู้ตัดสินจะมองจังหวะลาเลียคือการที่เข้ามากดด่านะครับดังนั้นมันก็ถือว่าผิดทั้งคู่ครับแต่คนละกรณีแค่นั้นเองครับ
0: คือลาเลียโมโหตรงที่ว่าเขาบังแล้วทำให้ฮาคิมีเข้าถึงบอไม่ได้แล้วนะครับปรากฏว่าฮาคิมีไปผลักซะหน้าทิ่มเลยครับลาเลียลุกขึ้นมาตามแมวเลือกกลับ
1: อาจจะหงุดหงิดด้วยฮาคิมีวันนี้ขึ้นเกมรุกแทบไม่ได้นะเจอริชี่ลาเลียเนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากนะครับ
0: คนละเหลืองไปครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่มีปัญหากันเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลาครับตวัดขึ้นหน้ามาโมร็อกโกเอลคานูสวิ่งกดดันอลิสตาตอนสตันไปปั๊มแย่งบอลกันอยู่มาสลาอุยให้มาแต่ว่าแคนาดาก็แย่งกลับได้แล้วก็จังหวะนี้เรียกฟาวล์ได้ครับซิกูเอลคานูสไปเสียฟาวล์ครับ
1: เกมลุกขึ้นยากจริงๆครับวันนี้โมร็อกโกพยายามแล้วนะครับโอ้โห
0: คุณบิซา99เนี่ยบอกโมร็อกโกยิงนำไป 3-0 โอ้โห
1: อันนี้ยังไงฮะ
0: ดูจากสภาพเกมตอนนี้นี่อาจจะเหนื่อยหน่อยไม่ง่ายไม่ง่ายบอกว่านึกถึงสมัย15ปีที่แล้วจังเลยได้ยินเสียงคุณจุนยังอยู่เหมือนเดิมคุณยุทธชัยไปไหนละครับเพิ่งมาฟังในรอบ10กว่าปีแล้วมั้งโอ้โหทำไมคุณเป็นต่อหายไปนานอย่างนี้ก็พี่ยุทธยังอยู่นะแต่ว่าในช่วงฟุตบอลโลกเวลามันอาจจะไม่ได้นะก็เลยทำให้พี่ยุทธยังไม่ได้มาบรรยายเกมนะครับแต่พี่ยุทธยังอยู่ที่ FM 99นะครับยังติดตามผลงานพี่ยุทธได้นาย
1: กูรู
0: นายกูรูมาแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะคุณต้องคุณจุนจากคุณประภาพันธ์เวโนนะครับวันนี้ใส่เสื้อเยอรมันเหมือนผมเลยจากคุณวิมลก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนาเกลสมานก็ไปแล้วเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายจะเป็นเยอร์เก้นคล็อปหรือเปล่านะครับที่จะขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทางเทรนเนอร์คนใหม่ของทางเยอรมันนะ
1: ซึ่งความเป็นไปได้ก็สูงนะแต่เจ้าตัวยังมีตำแหน่งกับไอ้ตระกูลเลดบูอยู่นะ
0: ก็เห็นว่าก็เริ่มจะมีการพูดคุยกันแล้วนะครับกับทางเยอรมันนะ
1: ครับ
0: ชอบกองหลังแคนาดาเบอร์4อ๋อเดฟบิโรนะอายุ19เจ๋งอยู่จากคุณ
1: คือได้ใหญ่ด้วยแหละผมว่าได้ใหญ่ได้แข็งไง
0: อืม
1: ใช่ไหมเล่นค่อนข้างจะประกบแน่นด้วย
0: อายุยังน้อยนะแต่ว่าเล่นค่อนข้างใช้ได้นะ
1: คือเอาเป็นว่าอย่างวันนี้เจอไซบารี่ก็เอาอยู่เป็นช่วงแรกก่อน

0: เบรกบาฮิมดีฮาสครับ
1: มีคนถามมาพอดีโจธานเดวิดเป็นไงบ้างครับบอลมาถึงบ้างไหมเรียบร้อย
0: บอลไม่มาแต่เหลืองมาครับ
1: โอ้โหจังหวะพลิกหนีของบาฮิมดีฮาสตอนแรกอลิสตาจอนสันดึงก่อนเอาไม่อยู่ครับเดวิดบอกเดี๋ยวช่วยเอง
0: มาดิอาสตอนแรกไปขยับไปเล่นขวาขึ้นไม่ได้นะครับผุบมาเล่นข้างในบ้างครับตอนเด็กๆก็เล่นกับทีมชาติสเปนชุด U17 U19 อะไรมาหมดแล้วนะครับ
1: โจธาน
0: สเปนชุดใหญ่ยังเคยเล่นนะ
1: โจธานเดวิดต้องดูเลยครับอนาคตของเขาก็ยูเว่ครับยังเป็นที่สงสัยอยู่ครับฟอร์มกับยูเว่ในฤดูกาลที่ผ่านมายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโมโลโกเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวามงชงมัดลูกนี้เดฟิกิโรยังขวดทิ้งออกมาได้โมร็อกโกยังเก็บบอลได้ครับบราฮิมิเดอฟูโรนี่ไม่พลิกเลยครับจิ้มทิ้งออกข้างไปก่อนเป็นบอลชุ่มของโมร็อกโกครับ
0: เอวาตันสนใจไหมครับไม่ต้องย้ายที่ที่เนี่ยอยู่ในฟูลแลมอยู่ในอังกฤษก็ย้ายไปเอวาตัน
1: ฝีเท้าดีเอาหมดฮะ
0: เจลอดแบนเวดคุณนี่ขึ้นมาแป๊บเดียว
1: เจ็บไง
0: ก็เจ็บ
1: ไงเจ็บบ่อยเหลือเกินช่วงหลัง
0: โอลิเวอร์ตอนนี้พอเหลืองเริ่มมานี่มาถี่เลยนะครับคราวนี้เป็นอาซินูนาฮีบ้างครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้โอ้โหซ้ายพลาดขวาซัดซะเลยครับโอ้โหอาลีอาเมดโดนมาเต็มข้อครับ
1: เตะไม่เอาบอลเลยครับจังหวะนี้อูนาฮีตั้งใจตัดอาเมดครับ
0: ร้องจาน
1: โอ้โหเถียงไม่ได้ครับเหลืองนี้ของอูนาฮีกำลังครบ45นาทีแรกนะครับเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเจสซี่มาร์ชเริ่มเมื่อยแล้วครับเริ่มนั่งละ
0: ต้องนั่งบ้างแหละ คุณจะไปยืนเลยทั้งเกมแต่คุณซื้อบางคนก็ไม่มีนั่งก็มีนะคร
1: ับ ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกแล้วลุยขึ้นมาโมโลโกทางฝั่งซ้ายบิไลคานูสดึงจังหวะรอเพื่อนให้เข้าด้านในมาแมตเสียจังหวะกันไปนิดนึงลาฮิมีไม่ได้ฟาวด้วยครับโดนแย่งไปได้คานาดาตัดบอลมาได้จะลุยขึ้นมาทางริมเส้นด้านขวากลายเป็นเลี้ยงบอลออกไปเองครับโอลัวเซยี
0: ่เกมมันค่อนข้างจะเบียดเบียดสูสีสูสีเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้โหอาซีนบูนาฮีครับไม่รู้จะให้ใครชนะดีเลยคู่นี้ตอนนี้เกมบวกหนักขึ้นอีกนะครับโอ้แคนาดาไปอัดเพิ่มอีกเลยครับแหมใจร่มๆไว้น้องอูนาฮีแตะไปเดวิสเนี่ยเหลืองไปแล้วนะครับเจสซี่มาร์ชบ่นเลยครับ
1: อารมณ์เริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้เจสซี่มาร
0: ์
1: ช
0: ใช่ครับที่ฮูสตันไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่คงอากาศ
1: แต่เห็นว่าฟิลาเดลเฟียเนี่ยอากาศร้อนนะเกมคู่ต่อไประหว่างฝรั่งเศสกับทางปารากวัยเนี่ย
0: ครับปารากวัยซึ่งคุณจะดูแน่นอน
1: โอ้โหไม่น่าไหวอ่ะคืออาจจะต้องโอ้จะบอกว่าจะหลับก่อนก็โคไม่ได้เพราะมันก็มีเวลาแค่แป๊บเดียว
0: ก็คือเนี่ยผมกลับจากคู่อียิปต์นะผมกล่าวว่าเดี๋ยวดูเมสซี่ซะหน่อย
1: เป็นยังไง
0: เมสซี่ดูเรา จำได้ว่าเปิดมือถือค้างไว้กันนะ โอ้โหครับโอ้ยโดนอัดไว้ลูกนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยกลายมาฝั่งแคนาดาไปเสียฟาวซะเยอะนะครับครึ่งแรกได้ทดเวลา6นาทีครับยัง 0-0 นะครับเกมที่ฮูสตันสเตเดียมฮาวนี่บังอยู่นะครับแล้วโดนอัดโดยซิกูครับเราไปตามหาโอ้โหนี่ใส่ตัวเพลเยอร์ไม่ธรรมดาเราเนี่ย
1: เมืองไทยไม่มีขายนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ใช่ไหมมีแต่
0: ต
1: ั
0: ว
1: แฟนบอล
0: แฟนบอลใช่ก็สวยแล้วนะผมว่าจริงๆเนี่ย
1: สวยสวยผมว่าโมร็อกโกชุดนี้สวย
0: ต้องไปซื้อแถวพวกกาตาร์จะมีเยอะในช็อปแต่แพงมาแพงบันไลเลยอ่ะผมบอก
1: ญี่ปุ่นขาวก็ขาดตลาดนะฮะที่เหลืออยู่ก็ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: เมื่อกี้ผมเจออยู่มีแขนยาวไลเอล
1: เหรอ
0: แต่เขาขาย 4,500
1: 4,500 โอ้ยแต่วันก็ไม่ได้ไป

0: เท่าไหร่ถูกป่ะเพราะมันเป็นเพลเยอร์แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ได้รู้สึกชอบแขนยาวสักเท่าไหร
1: ่ไปหิ้วมาขายบิ๊กจุนเนี่ยพรุ่งนี
0: ้อ๋อได้มาแล้ว
1: เฮ้ยโหเรานี่เร็วเลย
0: โอลูวาเซยี่พยายามจะเลื้อยเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาไม่ได้ครับซ้อนกันดีครับมาสลาวีมาเคลียร์ไว้ได
1: ้ดูครับลุกนี่วนนี่เนียนกริบเลยครับมาอีกแล้วครับแคนาดาขึ้นทางซ้ายคราวนี
0: ้ลาเลียจากโตลันโต FC ครับให้อุซากิโอมาเมดจับเบิ้ลเข้าด้านในไม่ถึงลาเลียบัวดี้ตัดบอลได้มาบาฮิมดียาใช้ต่อมาฮาคิมิแต่หนีอาแล้วครับได้ลุยขึ้นมาโมโลโกจิ้มต่อมาซ้ายสุดมีตัวมาเอลคานูสแม่แต่โบมันมาย้อนหลังนิดนึงเสียจังหวะไปต้องจิ้มคืนหลังมาก่อนแล้วแคนาดาลงมากันเร็วแล้วโฉบตัดจากเหลี่ยมด้านหลังมาได้ครับแคนาดาอ้าวแต่โมร็อกโกก็เอาบอลกลับมาได้เร็วครับตรงกลางสนาม
1: ไปฉายนี่นะโมร็อกโกพยายามจะสวนนะครับรออยู่เอลคานูสกับเอวานาวีนะครับหรือเอวานาวีคือตอนนี้ไม่ทันเลยครับแคนาดาลงมาแพ็คหมดแล้วนะครับ
0: บูวัดดีเอลอานาอุยครับฮ่าฮ่าไม่รีบครับโมโลโกย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่เลยคุณพิชี่บอกว่าคณะน้อยมาเยือนซีคอนเพลงกอลลี่กอลลี่แมนอยู่เล่นสดกลางห้างแฟนบอลน้ำตาจริงเลยคุณได้ไปไหม
1: ผมเป็นแฟนผีที่เจอแต่เด็กเลี้ยงผู้เลยผมบอกแล้ว
0: เอาคุณสนิทกับบุ๊กจลาอะไรอยู่นี่ใช่ไหมถือว่าสนิทไหม
1: เจอเจอละไม่เท่าไหร่แต่ว่า
0: แม่ปนามาน
1: กาโอเคเพราะว่าเจอทีไรก็ชวนกินเก๊กฮวยตลอด
0: อ้าว
1: โอ้แต่น่ารักน่ารักคือผมว่าตัดความเป็นแฟนทีมไหนนะผมว่านักฟุตบอลระดับเนี้ยเราอยากเจอหมดแหละแต่จลาก็น่ารักน่ารัก
0: เออผมเป็นแฟนเอเวอร์ตันแต่ให้เจอกับทีมคู่แข่งคือเป็นนักเตะระดับโลกระดับชั้นนำคือมันก็ดีใจหมดอะเนาะอ้าวเอลคานูสไปโดนเหลืองครับไปทำอะไร
1: อัดลุกเข้าไปแล้วครับ
0: เดลฟูกิโดล้มลงไปนะครับมันชนใจ
1: ไม่ได้แรงมากครับแต่ว่ามีแถมหน่อยหน่อยครับ
0: คุณกับปันกอล์ฟบอกฮาคิมี่เป็นไงบ้างครับวันนี้โอกาสในการเติมเกมยังมีไม่เยอะนะครับฮาคิมี
1: ่มีเหลืองครับในผักลาลีโอ้นี่ผมว่าจริงๆโมร็อกโกเป็นวันที่ตันมากนะในมุมผมนะ
0: ยังไม่ค่อยหวือหวาวูบวาบเท่าไหร่แล้วคุณมาเสียอิสมาอิลไซบารีกองหน้าคนสำคัญของทีมอีกจากอาการบาดเจ็บนะครับคุณกิตนครบอกฝากถอนง่ายเงินเข้าไวแอคทีฟเรดิโออ้าวแมวสิจบครึ่งเวลาแรกที่ฮูสตันนะครับเกมรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกแคนาดากับโมร็อกโกยัง 0-0 นะครับ
1: ครับก็เป็นเกมที่ลุ้นกันสนุกนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นยังเสมออยู่ 0-0 นะครับดูเกมยังไงทางบิ๊กจุนหน่อย
0: โหผมว่าสูสีแคนาดามาดีมากนะครับ
1: ครับ
0: คือก่อนเกมเนี่ยโมร็อกโกดูจะเป็นต่อนะครับแต่เล่นไปเล่นมานี่ว่าแคนาดาดูเฉพาะในช่วงแรกของเกมเนี่ยกดดันทางโมร็อกโกจนเรียกว่าโมร็อกโกนี่เรียกว่าจังหวะเกมของตัวเองเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับยัง 0-0 อยู
1: ่มองว่าครึ่งหลังจะมีประตูไหม
0: ผมว่ามีนะหวังว่าจะมีใครก็ได้แต่ว่าใครก็
1: ได้ใช้คำนี้เลย
0: ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: แต่ว่าผมว่ามีแหละเพราะว่าจริงเปิดเกมมันเปิดนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้จบแบบถนัดถนีเท่าไหร
0: ่อืม
1: ก็เดี๋ยวเรียกว่าให้เขาไปพักกันก่อน
0: ครับ
1: นะครับ
0: โอ้บอกว่านัดที่ต้องเล่นในเม็กซิโกกับแคนาดามีถึงนัดไหนครับ
1: ใกล้จะหมดแล้ว
0: น่าจะถึงแค่รอบ16ทีมนี้แหละนะครับสวิตเซอร์แลนด์กับโคลัมเบียเนี่ยเล่นกันที่แวนคูเวอร์นะครับแล้วก็คู่เม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยเล่นกันที่เม็กซิโกซิตี้หลังจากนั้นเนี่ยในรอบ8เนี่ยมันจะมีเล่นที่ Fox Bolo นะครับเล่นที่Los Angeles เล่นที่ Miami เล่นที่ Kansas แล้วก็ในรอบรองจะมี
1: เล่นที่ Atlanta
0: มี Atlanta นัดชิง ก็เล่นกันที่
1: นิ
0: วเจอร์ซีย์นะครับแล้วก็ชิงที่3เล่นที่มามีก็เนี่ยแค่ถึงรอบ16ทีม
1: ใช่ครับนะครับพูดถึงความพร้อมคืออเมริกาก็สิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องสนุกสนามพร้อมกว่าแต่ว่าก็ดีนะครับผมว่าก็เปิดโอกาสให้กับทีมหลายๆทีมที่ได้เป็นเจ้าภาพบ้างเหมือนบ้านเราอ่ะถ้ามองว่าจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกอ่ะผมว่าต้องจับมือพัฒนาในเรื่องของสนามต่างๆกับข้างบ้านให้ได้ผมว่าไปได้แต่ว่าเราต้องทำให้ถึงนะใช่ไหมอาจจะแบบมีสัก4สนามอะไรเงี้ยวนกันได
0: ้คุณเพชรก็บอกว่าคุณจุนเสื้อเยอรมันสวยจังเสื้อทีมชาติปีไหนซื้อที่ไหนโอ้โหนี่มันออกมาช่วงปีบอลโลก2018มึงแต่ว่ามัน
1: เรียกโชว์
0: มันเป็นแฟชั่นที่ออกมาผสมกันระหว่างเย้ากับเยือนนะครับมันจะออกมาในแพทเทิร์นนี้รู้สึกมีอยู่3ทีมีอาร์เจนแล้วก็โคลอมเบียน่าจะออกในช่วงปี2018อ่ะ
1: ค่าย3ขีด
0: เออผมซื้อมาตัวนี้ผมซื้อเป็นมือ2มาผมซื้อมาประมาณ 1,800 นะแต่ตอนมือ1รู้สึกมัน 3,000 กว่ามั้งผมไม่แน่ใจอ่ะเออแต่ว่าผมมาซื้อที่หลังซื้อต่อคนในกลุ่มเนี่ยแหละ
1: ผมเนี่ยหายไปเยอะเนี่ย
0: อืม
1: ซื้ออาเจนเนี่ยหลายตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเสียดายมากเลยนะ
0: คุณสาธรลีบอกพี่ครับทีมฟุตบอลในยุโรปเดินทางไปแข่งแบบไหนครับไปเช้าเย็นกลับไม่ใช่นะครับเขาก็มีแคมป์อยู่ที่นั่นนะครับ
1: เขาก็จะไปตั้งเบสแคมป์อยู่ที่3ประเทศที่เป็นเจ้าภาพแล้วแหละแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งที่สนามที่ตัวเองเล่นตลอดบางทีอย่างบางทีมอย่างอิหร่านเนี่ยเข้าอเมริกาไม่ได้
0: นะครับเป็นปัญหาเรื่องของวีซ่าอะไร
1: เ
0: งี้ยนะ
1: เขาไปตั้งที่อื่นอะไรเงี้ยก็มีการจัดไปเพราะว่าพวกที่วางแผนเป็นปีครับไม่ได้วางแผนปุบปับนะครับ
0: คุณ APPK บอกอย่าต่อเวลานะ
1: หวังว่า I hope so
0: บอกว่าเมื่อวานตอนเช้าอาเจนไม่น่าต่อเวลา
1: ไม่ก็ต้องชมความพยายามของเก็บบทด้วยแหละ
0: เออเขาเล่นแบบไม่ท้อแล้วแบบพอมันมีโอกาสก็ทำได้จังหวะลูกที่แบบโอ้โหมันก็มีลูกผีจับยัดอีก
1: ไม่แล้วเอายิงคนยิงยังไม่คิดว่าจะเข้าอ่ะถูกไหม
0: น่าเหลือเลย
1: แต่ว่าผมมองว่า
0: ก็ต้องชมอ่ะ
1: คือเก็บบทอ่ะผมมีโอกาสได้บรรยายไปนัดหนึ่งในช่วงรอบแบ่งกลุ่มอ่ะผมว่าเขาเป็นทีมที่ดีหมายถึงว่า
0: เล่นกันเป็นทีมแล้วก็ผมว่าสภาพจิตใจสำคัญ
1: แล้วมันมีเรื่องของพลังแฝงของทีมเล็กอะคือแบบว่ามาแล้วมันต้องใส่ให้สุดอะ
0: แล้วเกมที่จังหวะเพื่อนพลาดเนี่ยโวซินย่าก็ช่วยถูกไหมแล้วจังหวะที่โดนนำมันก็มีจังหวะแบบลูกที่อาจจะยิงไม่ง่ายก็ยิงตีเสมอได้อะไรเงี้ย
1: ยิงจ่อยๆแค่เซฟ
0: เออ
1: จะเข้าแกพุ่ง
0: เมสซี่ยังชมเลยแบบโอ้โหโวซินย่าดีจริง
1: แลกเสื้อไหมแลกเสื้อไหม
0: เห็นว่าแลกเห็นว่าแลก
1: เพราะว่าล่าสุดนี่ผมมองว่าโมซินย่าตอนนี้ใครก็อยากคุยแกไม่แต่ผมว่าด้วยการแบบนี้ผมว่าแกมาทัวร์นาเมนต์เดียวคุ้มในชีวิตเลยนะผู้ติดตามเพิ่มเป็นล้านเลยสิบกว่าล้านใช่ไหม
0: คุณอัจฉริยะเรือนจันทร์บอกเล่นแบบนี้น่าตกรอบคุณกิตก็อตแฮมบอกว่าดูแล้วหงุดหงิดคุณพิชชี่บอกวันนี้ลิซ่ามาเอาหรออันนี้ไม่ทราบเลยไม่ยังไม่ได้เห็นข่าวเลย
1: ข่าวบันเทิงนี่ถ้าไม่รู้ครับข่าว
0: อย่าว่าแต่ข่าวบันเทิงเลยข่าวทั่วไปตอนนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะช่วงนี้เบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก่อติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี่
4: คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศ ในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
5: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิโกกลมสีทอง
12: ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
13: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
14: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
15: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็น ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
6: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุวรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
16: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่อง

0: ท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สุขนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็น้องต้องนะ
4: นี่เป็นไงเข้าไลฟ์เต้นโชว์เลยเพราะว่าเพลงในสนามมันได้ครับคุณผู้ฟังครับ
3: จำมาลาวนะครับตอนนี้ที่อูสตันเปิดอยู่ก็ยัง 0-0 นะครับใน45นาทีแรกแต่ว่าทางลูกโกก็เสียผู้เล่นตัวหลักในเกมลูกอย่างอิสมาอิลไซบาลีนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บตามรายงานที่เห็นแวบๆนี่เขาบอกเป็นแฮมสตริงนะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวแล้วก็ทางราฮิมี่ลงมาเล่นแทนนะครับ
4: ก็ลงมาก็ยังอู้วาบนะครับแต่ว่ายังไม่มีผลงานอะไรนะครับแต่แฟนๆแคนาดาก็คึกคักนะนี่คือสีสันฟุตบอลโลกจริงๆนะครับคือนั่งอยู่ด้วยกันเชียร์ด้วยกันนะครับไม่มีนี่ครับดูแฟนโมร็อกโก
3: เต็นดีดีนะฮะก็ส่วนเรื่องข่าวสารที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่าเบซิกตัสนี่สามารถตกลงกับอาร์ซอลในการที่จะดึงเรโนทอสซาไปร่วมทีมนะค่าตัวเขาบอกอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับทอสซาเองกับอาร์ซอลนี่ก็เหลือสัญญาแค่ปีเดียว
4: เพิ่งต่อสัญญาไปนิดเดียว
3: นะครับก็เลยทำให้เนี่ยแหละก
4: ็
3: ตัวยังที่จะย้ายไปเล่นในตุรกีนะครับสำหรับเรโนทอสซาม
4: ีแววเปิดทางผู้เล่นตัวรุกฝั่งซ้ายเลยนะว่ามีข่าวอยู่หลายคนอยู่ไหมสำหรับอาร์เซนอลนะ
3: แล้วก็จริงก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลในส่วนของนาธานอาเก้จากซิตี้ไปเฟเนบัชเช่นะนี่เท่ากับว่าก็โอ้ทีมจากลีกตุรกีก็ช่วงนี้ก็
4: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีก
3: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีกติดกันเลยนะครับ
4: แต่ว่าก็ส่วนใหญ่แล้วจะไปอยู่ทีมใหญ่นะถ้าพูดถึงชื่อเสียงก็จะเฟเนบัชเช่กาลาตาซาราย
3: เบซิกตัสเนี่ย
4: เบซิกตัสเนี่ย
3: สามทีมเนี่ยหลัก
4: ๆนี่คุณไปตุรกีเนี่ยเขาไล่กลับเลย
3: อ๋อต้องเป็นเบซิกตัสเหรอ
4: มันต้องแบบเบชิกา
3: เบชิกา
4: ผมเกลียดเสียงตอนนั้นอ่ะอันนี้คือแบบไม่ได้เอาหาเพราะยืนหน้าเออมาแล้วเยอะไม่มีเบชิกาไม่ผมนี่อย่างหาไอ้คนไทยเราก็เรียกมาทั้งชีวิต
3: ส่วนข้อความเดี๋ยวผมไปสลับดูทางฝั่ง Facebook นิดนึงนะครับ
4: เปิด SMS ได้ไหมเนี่ย
3: เปิดได้เปิดได้เปิดได้เปิดได้
4: เผื่อเราจะได้อ่าน SMS ให้คุณผู้ฟังด้วยครับ
3: บางทีมหลายช่องทางผมก็งงหมดนะฮะอาจจะลืมบางช่องทางไปขออภัยด้วย
4: ครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ
3: อ๋อคุณธีรพัฒน์บอกว่าลิซ่ามาเมื่อวานครับมางานอีเวนต์เดินพรมแดง
4: อ๋อ
3: เป็นพรีเซนเตอร
4: ์แต่น้องเขาน่าจะไปทั่วโลกแบบเร็วอ่ะ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่พี่ครับเมื่อวานเป็นห่วงเมสซี่อาร์เจนต่อไปจังเลยครับจะรอดไหมฟอร์มดรอปลงไปก็เอาจริงผมว่าก็เคปเวิร์ดมาดีด้วยแหละแต่ว่านัดต่อไปเจอกับอาเจนเจอกับทางอียิปต์ผมว่าคุณภาพก็ยังเป็นอาเจนที่ดูดีกว่านะ
4: คือเมื่อวานผมมีอียิปต์ผมว่าถ้ามาเทียบคุณภาพนะผมว่าผู้เล่น11ตัวยังไงของอาเจนดีกว่าแน่นอน
3: อืม
4: เพราะว่าคุณภาพของอียิปต์เองเนี่ยไม่ใช่จะไปเด่นพวกตัวรุก
3: พวกอัชู
4: มูชอัชูเมื่อวานเล่นดีนะ
3: ทำประตูด้วย
4: ใช่เล่นดีดี
3: ซิโก้
4: อันนี้ไม่ได้เรื่องอันนี้สำหรับผมไม่ค่อยได้เรื่อง คือเป็นหนักทางวิ่งไล่เตะมากกว่า
3: ครับเกมกลับมาลงสนามในครึ่งหลังนะครับก็ดูตรงนี้เนี่ยยังไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับโมร็อกโกนี่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปในช่วงครึ่งแรกนะครับเพราะว่าไซบารีเจ็บนะครับต้องเอาราฮิมีลงมาเล่นแทนส่วนแคนาดายังไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับทางเจสซี่มาร์ช
4: ลุกนี่เล่นดีนะครับเนี่ย
3: มีขอผลดิวิชั่น1ไอซ์แลนด์มาด้วยบอกว่าดูคู่นี้ผมจะหลับแล้วคนภาคล่ะครับจะหลับยัง
4: ใจเย็นคนภาคบอกว่าอย่าจะหลับเหมือนกัน
3: เราสู้ชีวิต
4: หลังๆผมก็ไม่ค่อยสู้นะไอ้ที่ผมไม่มาเนี่ยคือผมมีปัญหาสภาพร่างกายจริงนะผมก็เลยต้องยอม อย่าไปฝืน
3: สวัสดีค่ะพี่จุนพี่ต้องโมโรโก
4: อะไรฮะ
3: แหม
4: ดูมีความ
3: น
4: ่าแหลม
3: ฮับพอลอ่าครับแต่ว่าจังหวะนี้จะลุยขึ้นไปของโมร็อกโกริมกรอบเขตโทษด้านขวาฮาคิมี่โดนปั๊มบอออกข้างไปครับยังเป็นบอทุ่มของโมร็อกโกนะครับริมกรอบเขตโทษด้านขวา
4: ดูไอแลนด์อยู่ไม่มียังไม่แข่งบ้าแข่ง4-5มา1-4-5มั้ย
3: ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด
4: ์ไม่แน
3: ่ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น1
4: ไอซ์เดี๋ยวดูให้หนึ่งมีหรือยัง
3: ฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่เป็นรองกว่าชอบให้กำลังใจทีมเล็กจากคุณเทยลงทุนอ่ะแต่แคนาดามาดีนะบอลแคนาดาควอเตอร์แรกทรงดีเหลือเกินเหลือเชื่อจากคุณลงเล็งเออมาดีจริงวันนี
4: ้ไม่ผมมองว่าจริงๆเขาอาจจะดีแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ดูไง
3: อ
4: ันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะดูไม่ครบทุกคู่ดูแต่ไฮไลท์ผมว่ามันส่วน
3: แต่ด้วยความมันเจอโมร็อกโกหลายคนมองว่ามันน่าจะเป็นรองไงแต่ปรากฏโอ้โห
4: โมร็อกโกจะเป็นรองด้วยซ้ำ
3: ตอนนี้ใส่โมร็อกโกนะครับในช่วงแรกเนี่ย
4: ยังไอซ์แลนด์ยังไม่แข่งมั้งเอาที่ผมดูให้นะแต่ว่าถ้าเกิดมียังไงเดี๋ยวผมดูอ๋อไอซ์แลนด์มันอาจจะต้องย้อนกลับไปเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะครับมีไอซ์แลนด์มีไอตัวห้ามนับยอดูในเสมอกับเซนจานานไป 2-2 นะครับอาคาเนสแพ้เบดาบริกไป 1-2 นะครับแล้วก็เวสมานาย่านะครับชนะวาลูไป 1-0 นะครับเป็นลีกรองได้มั้ย
3: ดิวิชั่น1
4: มีอาเกียแฟร์เฟลเคียเสี่ยว2-4กอตต้าชนะโคปาโวกูใน 2-1 นะครับมีไออาร์เร็กยาวิกแพ้อัฟตูเรดดิ้ง 0-1 เนยาวิกชนะท็อตเตอร์ไป 1-0 นะครับกรินดาวิกเสมอเวสตรี 0-0 เล็กเนียเสมอกับโวซุนกูไป 3-3 นะครับ
3: ครับ
4: น่าจะประมาณนี้ตามให้แล้ว
3: ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้นะครับทั้ง3ช่องทางเลยส่วนแคนาดาได้แตะมุมจังหวะนี้สุดท้ายจบที่จังหวะการยิงของเดฟกิโรแต่ว่าก็ข้ามคานออกไปนะครับ
4: ดูได้จะเกิดตอนไหนครับ
3: กระแสบอกกำลังฟังในสวนยางสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ก็ทักทายเข้ามาคุณเอซันเดย์บอกค้างนะไม่แน่ใจยังไงน้องเฟิร์สบอก FC พี่ต้องพี่จุนครับสวัสดีน้องเฟิร์สด้วยนี่ก็อดีตทีมงานเราที่ FM 99นะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: คุณสิงโตบอกอรุณสวัสดิ์พี่ต้องพี่จุนครึ่งหลังไม่มีประตูแต่มีหน้าต่างได้ไหมแฮ่โชคดีรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับคุณสิงโต
4: เฮ้ย
3: แล้วก็คุณเดวิดบอกเงียบเมื่อกี้น่าจะเป็นช่วงที่เราพักกันนะ
4: ครับ
3: คุณนิกพลบอกเสมอหรือเปล่าทรงนี้ก็เป็นไปได้เสียโกพัทยาบอกว่าสวัสดียาม1ครับน้องทั้ง2เสียดายคุณเจ๋งไม่มาภาคคู่ก็เดี๋ยวมีอยู่แล้วพี่เจ๋งมาเยอะแล้วอ้าวลูกเดฟูกิโรมีไปโดนใบเหลืองด้วยนะครับแล้วก็เป็นฟรีคิกของทางโมร็อกโกครับริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับจังหวะฟาวเมื่อกี้ของลูกเดฟูกิโรโดนใบเหลืองไปคนนึงคนอยู่ที่บอเป็นทางฮาชัฟฮาคิมีเปิดเลียดมาวิ่งมาตบบอลลูกที่1-0ครับตรงบริเวณหัวโลกรอบเขตโทษครับอูนาฮี
4: โอ้โหนี่ครับเป็นลูกสู่โมร็อกโกแล้วได้เลยครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าเข้าล็อกพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหมาแล้วครับประตูที่ต้องการครับหมดสิทธิ์แล้วเครโปเพราะว่าลูกนี้โดนบังด้วยนะครับแล้วมาทีถึงตัวแล้วครับโอ้โหแต่อูนาฮียิงคมครับลูกนี
3: ้วิ่งมาไม่จับเลยครับจังหวะฟรีคิกจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วทางฮาคิมี่ครับเปิดเลียดมาแล้ววิ่งมาตะบันนะครับอูนาฮี

0: ตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษ
1: โอ้แล้วเป็นฟรีคิกที่ทำได้ผลเลยครับอาซีนอูนาฮีนะครับโอ้ลูกนี้ครับฮากิมิครับเปิดเรียกเข้ามาบริเวณกะโหลกนะครับแล้วยิงย้อนยัดเสาแรกครับก็เป็นอาซีนอูนาฮีนะครับยิงประตูที่10ของเขาในทีมชาตินัดที่54ครับ
2: โอ
1: ้โหลูกนี้ยิงไม่จับแล้วมีตัวข้ามหลอกครับเป็นราฮิมีครับ
0: คือยิงในลักษณะปั่นไซโป้งนะครับโอ้โหแล้วบอลมันติดไซโป้งลอดหว่างขาราฮิมีคือเคยโปเองเนี่ยก็อาจจะโดนทางเพื่อนร่วมทีมโอ้ยเหมือนจะฉลับขาโอลูวาเซยี่นิดนึงนะครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคยโปไปเดี๋ยวดูว่าโดนโอลูวาเซยี่จริงๆหรือเปล่าแต่บอลมีฉลับแน่ๆครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคยโปเข้าประตูโอ้โหนำ 1-0 แล้วครับ
1: คือรูปเกมภาพรวมอ่ะอาจจะไม่ได้ดีกว่าแต่ตอนนี้ประตูหนีไปแล้วครับ 1-0 ครับเอาละครับเกมสนุกแน่นอนครับตอนนี
0: ้นาทีที่50นะครับอุนาฮีครับยิงให้โมร็อกโกออกนำ1ในเจ้าภาพรวมอย่างแคนาดา 1-0 นะครับนี่จะเป็นเจ้าภาพทีมแรกหรือเปล่านะที่จะร่วมตกรอบนะครับ
1: ครับเจ้าภาพเป็นหนึ่งทีมเม็กซิโกนี่ก็เจอทีมฝันใจมหาชนอย่างอังกฤษนะครับ
0: อเมริกานี่ก็จริงก็ปีนี้ก็ฟอร์มมาดีมากๆนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ลุ้นได้รอบลึกๆนะครับลูกทีมของทางโปเชติโน
1: ่แต่ว่าพอผมดูแล้วนึกถึงเขาตอนทำสเปอร์นะคือเกมรุกดูดันนะ
0: อืม
1: แคนาดาจะเอาคืนแล้วครับตอนนี้อุซายโยต้องเล่นเองนะครับอ้าวเลยจะไปเลื่อนเกิดโดนฉก
0: ยูซูกิโดครับอลิสเตอร์จอห์นสันบูคานันโจนาธานเดวิดลุยเองในกรอบเขตโทษด้านขวาเดวิดมามันโดนซ้อน2ครับซ้อนกันดีครับแนวรับโมร็อกโกเอาแต่เปิดเคลียร์มาไม่ดีแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกก็โมร็อกโกยังช่วยเคลียร์มาได้แล้วได้สวนกลับขึ้นมาด้วยทางขวาฮาคิมีตีรถด่วนขึ้นมาแล้วครับอาชาฟฮาคิมีฮาคิมีลุยมาปัดเข้าด้านในมายังโดนลาเรียบเบียดล้มลงไปอุสินบอกไม่ฟาวครับอ๋อแล้วครับแคนาดาตัดบอลกลับมาได้จะได้สวนกลับบ้างเหมือนกันลาเรียให้มาที่อาเมดอาเมดทางซ้ายริมเส้นจะกระชากอีกแม่แตะแรงไปเองครับพยายามจะหนีบัวดี้แต่กลายเป็นบอลล้นออกข้างไปเลย
1: น่าจะบัวดี้เหลี่ยมนี้บังดีด้วยนะครับ
0: ประกาศตรงนี้นะฮะสุภโชคพยองเดชนมนิ่มครับลืมทรายเอาจากเฟซบุ๊กนะครับ
1: เอาแล้ว
0: พี่หยองไม่แอบจีบสาวที่ไหนหรือเปล่าแหมลืมทรายเอาออกนะครับจาก Facebook แต่ผมเป็นคนดีผมจะไม่ทำอะไรอาจารย์หยองนะฮะ
1: จริงไม่ได้
0: แต่ช่วยไปเตือนเขาด้วยนะฮะ
1: บอกเขาสิไลน์บอกเขาสิ
0: อาจารย์หยองน่าจะต่อคู่เราเลยมึงน่าจะเป็นคนมาบรรยายคู่ฝรั่งเศสกับปารากวัยใช่นะฮะกับอาจารย์บอม
1: เอาละเดี๋ยวก็เจอกันดิ
0: เดี๋ยวเจอ
1: ไม่จริงเขาวางแผนอนาคตว่าเข้ามาไม่ต้องไซน์อิน
0: เน
1: าะเขาวางแผนอนาคต
0: เดี๋ยวผมไล่ไปยืมตังคนรอบข้างก่อน
1: เอาอีกแล้ว
0: เพื่อนที่หายไปนานๆเวลาทักมาทีไรที่ผมขนลุกทุกทีฮะ
1: จูน
0: สบายดีไหมจูนแหม
1: ช่วงนี้เราแล้วคือถ้าขึ้นช่วงนี้เราไงแพทเทิร์นเดิม
0: โอ้ขนลุกเลย
1: จริงๆเอาดีนะเรื่องนี้เนี่ยวิธีของผมก็คือถ้าจะให้เลยแต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าใช่ตัวจริงนะให้ในจำนวนที่พอให้ได
0: ้แล้วให้โดยที่
1: ไม่ต้องเอาคืนอ่ะเอาพูด
0: ถ้าเกิดไม่ได้คืนก็ไม่เสียดายอ
1: ่
0: ะว่ากันเถอะ
1: ผมว่าน่าจะดีที่สุดไม่เสียเพื่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ผมเจ็บมาเยอะ
1: ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คืนงาน
0: ผมเจ็บมาเยอะ
1: ไปยืมจันทัศ
0: เสียเล็กเสียอิซาลยอเปิดมาโอ้โหแต่แคนาดานี่ก็กดดันดีแล้วก็ตัดบอลมาได้อ่ะครับทางซ้ายก่อนไปโทษโอลูวาเซยี่เปิดเลียดเข้าไปด้านในยังติดบัวดี้เก็บบอลได้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกจะสวนขึ้นมาอ่ะแล้วครับหนีตัวประกบมาได้ขึ้นมา4คนครับแทงมาให้ราฮิมีในกรอบเขตโทษด้านขวาพยายามจะหักเข้ากลางให้ทางดีอาร์สโดนบล็อกเอาไว้ได้ก่อนนะครับเป็นเตะมุมของโมร็อกโก
1: แม่จังหวะนี้ดีอาร์สไปรีบให้ไปหน่อยนะครับจริงถ้ากินแดนไปอีกหน่อยเราค่อยเลือกครับและลาฮิมีจังหวะลาฮิมีแกสะดุดไปด้วยนะครับแต่ยังได้เตะมุมครับโมร็อกโก
0: โอ้แต่เกมครึ่งหลังนี่โมร็อกโกดูดีนะแต่แคนาดานี่แม้ว่าจะโดนนำแต่ดูพวกเขาเองก็ยังคึกคักอยู่นะครับ เมื่อกี้บีบแดนบนตัดบอลมาได้แต่ไม่ได้จบนะครับ
1: ครับแต่เมื่อสักครู่ก็ต้องชมแนวรับแคนาดาที่ยืนโซนกันดีครับโดนรุมจริงนะครับ2ต่อ3แต่ว่าดักได้ดีครับ
0: แต่มุมด้านขวาครับโมร็อกโกฮาคิมีเปิดไปยังโดนสกัดออกมายังเก็บบอลได้ฮาคิมีเปิดโอ้โหแรงครับฮาฮายังตามไปเก็บทันไหมสุดเส้นหลังไม่ทันเลยครับ
1: มันไม่ล็อกกลับมา
0: คุณต้องเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงได้ไหม
1: ได้ได้ได้ไม่เป็นไร
0: ผมแว่นตามาแล้ว
1: คุณเริ่มไม่เห็นแล้วใช่ไหม
0: เริ่มไม่เห็นจอแล้วอ่ะ
1: นี่เจสซี่ไม้กับก้มหน้าก้มตานะครับอาจจะดูอยู่ว่าจะทำยังไงครับลุยขึ้นมาใหม่นะครับบอมบิโต้กลับไปตั้งที่ลุกเดี๋ยวฟอกิโรนะครับมาที่บอมบิโต้ลุกเดี๋ยวฟอกิโรให้มาที่เอสตากิโยนะครับตอนนี้โมเมนตัมมันเปลี่ยนมาทางโมร็อกโกนิดนึงครับกลายเป็นฝั่งแคนาดาเริ่มพลาดขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นมาครับยังสกัดทิ้งไม่ได้นะครับบราฮิมดิอาสลาเลียครับจะทุ่มให้มาที่อุซากิโยเคลื่อนที่ลาเลียครับฝากกลางมาซิกูลุกโฟกิโรนะครับบอมเบโตออกขวามาแล้วไปพลาดเลยครับไรมี่จะเบิ้ลได้ต่อแม่ลูกนี้ไม่ดีครับอุนาฮีวิ่งไล่ไปนะครับเคโปเคโปเปิดยาวขึ้นมาครับจะมุ่งต่อไม่ได้นะครับอาเมดบูดีดีขึ้นมาก็ยังติดครับอิซายอบมุ่งสกัดได้ไปยังกลางของโมร็อกโกพยายามเก็บอยู่นะครับติดฟิกเกโรฮาฮาครับคืนไปที่โบโน่สลับไปใช้บอลยาวอีกครั้งนึงครับไรมี่มุ่งออกขวามาเป็นฮาคิมี่ตามมาครับโอ้โหแต่เจอลาเลียไปผักนะครับลูกนี้ไปผักกันหลายรอบแล้วนะครับฮาคิมีลาเลียเปิดบอลขึ้นหน้ามาครับเตะมุมนะครับของแคนาดาครับเปิดมาเสาไกลครับบอลตกยังบ่งทิ้งได้มาซุยฮาวเตะทิ้งออกข้างไปก่อนครับเป็นบอลทุ่มของแคนาดาทุ่มยาวเข้ามาครับติดมาซาอุยแคนาดานี่พยายามบี้อยู่นะครับตรงนี้บอลคือหลังมาการที่อุซากิโยครับขึ้นมาไม่มีอะไรครับดักได้ครับหมุนหนีมาครับจังหวะนี้คอนูสโดนตัดนะครับถือว่าเริ่มกลับมาบี้ใส่โมร็อกโกได้อีกแล้วนะครับแคนาดา
0: ผมกลับมาแล้วครับขออภัย
1: คุณในสีมัน
0: ขออภัย
1: ไปเถอะไม่เป็นไร
0: ด้วยความที่ลืมกล่าวว่าพักครึ่งเมื่อกี้จะลงไปเอานะฮะลืมซะงั้นเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้เอ้าล้มในกรอบเขตโทษบูคานันผู้สินว่าไงน่าจะออฟไซด์ครับไปก่อนแล้ว
1: มาซาอุยนี่หันมาค้อนนะครับ
0: ตอนแรกบุคคลนั้นฟ้องว่าจะเอาฟาวจุดโทษเลยนะครับเพราะว่าโดนผลักนิดนึงนะครับจากมาซาอุยแต่ว่าสุดท้ายมีธงออฟไซด
1: ์ครับดูทีครับโอ้ก็กล้ามกึ่งนะครับ
0: ตัวของทางบุคคลนั้นนะครับ
1: จะมีผลักฮาวเนี่ยแต่ว่าทิ้งตัวง่ายไปหน่อยครับจังหวะนี้ของบูแคนนนะครับ
2: มุสตาฟาฮัตติกับยูเซฟชิปโป้หลุมโอ้โหคุณเสียหน้านี่แฟนบอลยุคเก่าแน่นอนนะฮะ
1: มาดูหรือเปล่าจริงจริงผมว่าแกน่ามาดูแล้วว่าเป็นไอดอลที่ทำให้รู้จักโมร็อกโกนะแฟนบอลไทยว่านะฮัจจินี่เล่นกับอะไรนะ
2: โคเวนทรียูเซฟชิปโป้ก็ไปอยู่กับโคเวนทรีนะ
1: ไปพอดคู่ตอนนั้นใช่ไหมแต่ว่าเหมือน
2: แต่ความดัง
1: แกดังกว่า
2: เป็นมุสตาฟาฮัจจิละ
1: เหมือนไนจีเรียผมรู้จักคนแรกๆก็ตาลิโปเวสกับไอ้ฝั่งเจเจอุคาชานะ
2: ด้วยทรงผมนะตาลิโปเวสเนี
1: ่
2: ย
1: เล่นกับอินเตอร์ด้วยแต่ในเกมของเราครับโมร็อกโกต้องตั้งรับอีกแล้วนะครับเจอบุกขึ้นมาลาเลียต้องคืนนี้เคยโปครับ
2: จะบอกว่าชอบเสื้ออเมริกาครับสวยดีเออเสื้ออเมริกาก็สวยนะ
1: เป็นลายคล้ายๆธงมาผ้าใช่ไหมล่ะ
2: ผมจะชอบตัว
1: นี่ผมไปซื้อยังติดมาแล้วไงไอตัวอะไรนะตัวที่คอลแลบกับพาเลสไงสีเทาอ่ะคอลแลบกับแบรนด์สตรีทแบรนด์อ่ะพาเลสอ่ะ
2: เราไม่เห็นหน้าตัวน
1: ี้จริงไหมเนี่ย
2: จริงยังไม่เห็นเลย
1: คุณนี่ตก
2: ใช่ตัวที่มันเป็นเหมือนเป็นเดนิมเหมือนปี94ป่ะใช่ตัวนั้นป่ะ
1: ผมดูให้แป๊บนึงผมเซิร์ชให้คุณดูดิ
2: ที่มันมีตาดาวเป็นเสื้อแต่ว่ามันสีเหมือนสีน้ำเงินน
1: ่
2: ะไ
1: อ้
2: สี
1: น
2: ี่
1: น
2: ่ะ
1: โนตัวนี้มันเป็นการคอลแลบของแบรนด์เนี่ย
2: ไม่เห็นเลยตัวนี้ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะอ่ะโมร็อกโกเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมด้วยนะครับโซฟิยานอัมลาบัตเป็นหนึ่งในสองคนที่จะถูกส่งลงมาครับสำหรับทางโมร็อกโก
1: โอ้โหโดนขวาครับตรงนี้เริ่มถึงตัวมากขึ้นนะทานี่โอลูวาเซยี่นะครับโอ้โหแต่ฝั่งโมร็อกโกเปลี่ยน2คนเลยครับจะเอาโซฟิยานอัมราบัตนะครับกับเชมดินสตาวบี้ลงมาครับก็เอาฝั่งของเอลคานุสออกนะครับแล้วก็นิวเอลอานาวีออกนะครับ
2: ก็1มิดฟิลด์ตรงกลางกับตัวริมเส้นนะครับเป็นบัวดี้นะที่โดนถอดออก
1: ตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนไม่เห็นนะครับแต่อาจจะเน้นเกมรับหรือเปล่าครับของไทยนะครับตัวเอลอารูยังอยู่นะครับ
2: แล้วก็โอลูวาเซยี่ครับกองหน้าของแคนาดาโดนถอดออกนะครับเอาไคลาลินลงมาครับตามตำแหน่งนะครับ
1: อันนี้ดังอยู่แล้วนะครับไคลาลินอยู่กับซาวด์แฮมป์ตันนะปัจจุบัน
2: ทำไป32ประตูในนามทีมชาตินะครับไคลาลิน
1: แต่ว่า
2: จังหวะนี้ลาฮิเม่ได้บอลมาครับในกรอบไปโทษจ่ายย้อนมาก่อนมันย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยซาบียังตามมาเก็บได้ครับย้อนกลับมาให้มาสลาวีเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รวมการทดเวลาครับเกมที่ฮูสตันสกอร์จบแบบนี้โมร็อกโกจะเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอพบผู้ชนะระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมาสลาวีเปิดจากด้านซ้ายเข้าไปครับเดฟูโรเคลียร์ทิ้งมาก่อนโมร็อกโกยังเก็บได้ไปออกขวามาบราฮิมดิอาสโยกอยู่เล่นกับฮาคิมิตะวัดเดฟิโรครับหวดทิ้งขึ้นไปด้านบนก่อนเลยครับฮาวฮาวว
1: ันนี้
2: โดน
1: เสียงสุดก็ฮาวฮาวนะครับโอ้หลายจังหวะแล้วครับ
2: ยังดูตึงๆมีเรื่องแล้วอยู่นะฮะว่า
1: เด็กน้อยอยู
2: ่เอาแล้วเบิ้ลขึ้นมาของโมร็อกโกเอาแล้วครับทางขวากรอบเขตโทษบราฮิมดิอาสเจอกับเดฟิโรเปิดเลียดเข้ามาบอลฉลับนิดนึงแล้วเป็นทางแคนาดาหัวทิ้งได้ก่อนครับ
1: เนี่ยบอลมันไม่ฉลับฮาคิมิครับไม่งั้นเนี่ยเพื่อนรอที่บริเวณกรอบอีก 2-3 คนเลยนะครับอัมราบัตได้ฟาวครับบังมิดแล้วนะครับโซยันอัมราบัตแม่บาฮิมิอาสกล้องจับมาจังหวะสวนเมื่อสักครู่ครับดิอาสิแม่ทะลุช่องมาครับหนีลาเลียลอดขาซะเลยครับนี่เคยไปเล่นที่อังกฤษกับแมนซิตี้มาด้วยนะครับไปแจ้งเกิดกับมิลานแล้วกลับไปที่มาดริดดูวุ่นวายทีเดียว
2: อัมราบัตโดนเบียดจ่าโจธานเดวิดแต่ก็ยังบังไว้ได้ครับ
1: อัมราบัตนี่4ปีที่แล้วมีไวรัลนะครับวิ่งตีคู่เอ็มบัปเป้ไปนะครับอุ๊ยถ้าเข้าไปก็ได้ไปเจอกันใหม่อีกรอบนะ
2: แต่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าคือตามคาดการณ์เนี่ยก็น่าจะเป็นโมร็อกโกกับฝรั่งเศสนะครับ
1: เกิดโมร็อกโกเข้าชิงทำไมเนี่ยแอฟริกัน

0: ทีมแรกเลย
1: อูนาฮีให้ทะลุช่องตรงกลางแหมมีดึงล้มกันลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับมองว่าราฮิมีจังหวะนี้ไม่ได้ฟาวครับ
0: แหมก็เลยเวอร์บอกไม่ผ่านสายตาผมครับ
1: แคนาดาตามอยู่ลูกเดียวก็ยังมีโอกาสเลยครับกับอีก25นาทีที่เหลือมาเมดทางซ้ายครับเจอบรินเดียสมาเมดโยกอยู่มาเมดให้ต่อมาด้านบนแล้วพยายามจะยกเข้าไปด้านในฟ้องเอาแฮนด์บอลแต่ออฟไซด์ไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้ของแคนาดา
0: ตอนข้างจะตัดสินเด็ดขาดทีเดียวนะครับไมเคิลโอลิเวอร์ครับ
1: โอ้โห
0: มันแต่ล้ำเยอะมากครับ
1: ลาเลียออฟไซด์เกือบ29คือแนวรับโมร็อกโกฟอร์มอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคร
0: ับ ใช่ครับวันนี้ผู้ช่วยสิงของเขาเนี่ยเป็นทางด้านสจ๊วตเบิร์ดนะครับกับเจมส์เมนเวอริงนะครับ
1: นึกว่าเจมส์กัน
0: นี่คนนี้อีกแล้วนะฮะเมื่อกี้เต้นอยู่บิ๊กจุนดูไม่ละสายตาเลยนะครับเปลี่ยนจากโมร็อกเปลี่ยนจากฝั่งตุรกีไปดูข่ายโมร็อกโกบ้างไหม
1: ก็พอได้พอได้ได้หมดนะ
0: คุณก็ได้ดูอยู่แล้วไ
1: งโบโน่อ้าวแม่บอมันเดินทางช้าเกือบจะโดนบูคานันตัดบอไปได้เหมือนกันยังดียังขวดบอขึ้นไปได้ครับเอ้าแต่สุดท้ายแคนาดาแม่พยายามจะให้ทางสักเอ้าแม่มีไปเกี่ยงกันนิดนึงแล้วเคลียร์ได้แล้วโอ้โหกลายเป็นโดนใบเหลืองเพราะเข้าช้าครับใครลาลินไปปะทะใส่โบโน
0: ่คือจังหวะเข้าหาประตูต้องเซฟอยู่แล้วนะครับแต่ช็อตนี้เนี่ยเข้าแรงไปหน่อยครับเอวานาอุยเข้าไปเคลียร์ให้เลยครับบอกเบาๆหน่อยเพื่อนโอ้อย่างนี้ฮาคิมิอย่าบังครับแต่บังแกบังไม่มิดนะครับแล้วลาลินมาครับแต่ว่าความว่าแรงไหมไม่แรงแต่ว่าเป็นจังหวะอันตรายครับโบโน่ก็เคลียร์ทิ้งไว้ก่อนนะครับคือโบโน่ถึงบอลก่อนนะไม่ลูกนี้เนี่ยไม่ได้โดนปะทะมากนะครับ
1: คือลาลินพอรู้ไม่ทันก็พยายามเอี้ยวตัวหลบแล้วนะครับแต่ว่าตัวมันก็ยังไปกระแทกใส่ครับ
0: เสื้อแคนาดานี่ก็เท่นะตัวนี้นะจะซื้อทุกตัวไม่ได้มี48ทีมก
1: ็ไม่รู้ว่าบ้านเราเน
0: ี่
1: ยขายได้มากที่สุดมาใช้คำว่าเอามาขายกี่ทีมนะแต่เชื่อว่าไม่ครบ48
0: ถ้าผมรู้อะอย่างตัว
1: แคปเปิลไม่น่ามีมั้งมีไหม
0: ม
1: ีหรอ
0: เคยเปิดยี่ห้ออะไรนะคุณ
1: หูจำไม่ได้
0: แต่ผมมีอันนี้มีแน่ๆคองโก
1: เดียคองโก
0: มีแน่ๆนี่มีแน่ๆเห็นคนตามหาด้วยวันนั้นคองโกเกือบเซอร์ไพรส์ได้ไหมล่ะอังกฤษแทบแย่
1: ต้องเรียกว่าใส่ความสุดยอดของแฮร์รี่เคนครับช่วยพลิกสถานการณ์
0: แต่ลูกสองบอกเลยว่ายิงยากนะคือถ้าไม่ใช่แฮร์รี่เคนผมว่าไม่เข้าอ่ะคือแตกมาแล้ว
1: ยิงเสยมุมบนตรงนั้นไม่ง่ายอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วไม่จังหวะบอลไม่น่าไปได้โอ้อังกฤษแต่ผมว่าลำบากมากนะตอนนี้คือฟอร์มไม่ดีเลยอ่ะยอมรับเลยว่าคราวที่แล้วตอนเซาเกตคุมดีกว่าทางนี้จริงๆเราไม่ชอบเซาเกตนะ
1: ผ่านมา4เกมอังกฤษเล่นประทับใจไ
0: ม่มี
1: นัดไหนอาจจะแค่กับโครเอเชียแต่เกมนั้นคือเกมรับมันก็เสียง่าย
0: อ่ะถูกไหมล่ะ
1: เออมันไม่ได้แบบว้าวสักทีเดียวอ่ะ
0: เพลงคุ้นๆไหมเหมือน VNL ไ
1: หมอ๋อโอ้วันนี้บรรยากาศนี่ก็สุดๆครับที่ฮูสตัน
0: เนี่ยผมว่าจริงเจสซี่มาสถือว่าเป็นกุนซือที่เข้ามาปรับแคนาดาได้เร็วนะ
1: น้องจุนอย่าเสียงดังฮอลแลนด์ตกรอบไม่อยากได้ยินเสียงภาคทีมอื่นจากราชา
0: ใจเย็นพี่ใจเย็น
1: ก็เสร็จทางโมร็อกโกนี่ละ
0: ไม่แต่ว่าผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็มาไม่สุดเหมือนกันโมร็อกโกนั้นก็
1: เกือบจริงๆก็เกือบจะผ่านโมร็อกโกได้นะไปโดนนิซาดิยอมเนี่ยตีเสมอช่วงทดเวลา
0: ใช่โอ้เดี๋ยวดูประตูของโมร็อกโกตรงเนี้ยผมไม่นึกถึงลูกของโทนี่โครสแบบนี
1: ้
0: เวลาเพื่อนปาดมาแล้วยิงฟรีคิกย้อนแบบนี้เหมือนเลยนะ
1: ครับผม
0: โอ้และใส่เบอร์8เหมือนกันด้วยนะอัสตินอูนาฮีนี่นะ
1: โอ้นี่มีโอกาสจะเป็นฮีโร่เลยครับพาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
0: นี่เจสิมาร์ติวเข้มหน่อยครับ
1: เดี๋ยวดูว่าโมร็อกโกจะไปได้ไกลเหมือนในคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับ
0: แล้วรอบรองชนะเลิศเลยนะครับมันก็สุดท้ายเป็นได้ที่4มั้ยตอนนี้หลายคนน่าจะติดตามอาการของไซบารี่มากกว่าครับพูดไม่ทันขาดคำครับกล้องจับมาอีกครับคือแฮมสตริงเนี่ยผมต้องบอกนักกีฬาเนี่ยมันคือเร็วสุดอะ

0: เร็วสุดนะถ้าไม่มากอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่มากนะแต่ทีนี้เวลาม
1: ันกำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ด้วยอ่ะจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถึงว่าอาการแบบนี้โดยรวมนะ
0: แต่ว่าก็อาจเดี๋ยวนี้วิสาหกิจกีฬาค่อนข้างจะทำได้เร็วครับลองดูอาจจะไปฟื้นฟูกันอาจจะกลับมาได้เรื่องความฟิตเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่จะอยู่แล้วนะครับนี่ไฟเจอร์บอลเนี่ยเหมือนไหม VNL เลยเพลงเดียวมันเป๊ะเลยนะครับ
1: ก็มันเป็นจังหวะที่เนาะมันทำให้แฟนบอลได้โยกย้ายใส่สะโพกนะ
0: ต่อไปโอ้โหนี่เสื้อจะแตกเลยพี่
1: เอเดนพีเตอร์สัน
0: ครับ
1: สตาร์ NFL ครับ
0: อีก20นาทีสุดท้ายครับแคนาดากับโมร็อกโกครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับวันนี้โมร็อกโกนำอยู่ 1-0 นะครับแต่คุณเป็นแฟนรายการฟุตบอลเนี่ยคุณน่าจะจำได้ง่ายหน่อย
1: โอ้โหบางคนถ้าเราจะจำเป็นชุดกับตัวเลขมากกว่าไงเราไม่ค่อยได้จำหน้าขนาดนั้นหรอก
0: ใส่หน้ากากมันต้องมาดูข้างนอกไงอาจจะไม่ใช่เบรดี้ที่แบบเราทุ้นเคย
1: คือถ้าเป็นพวกคอร์เตอร์แบ็กอะจำหน้าได้หน่อย
0: เราจะดูตลอดเลย
1: นี่ก็เป็นอดีตตัววิ่งไงครับสโมสรทีมสุดท้ายที่อยู่คือซีแอตเทิลซีฮอคนะในปี2021นะครับวีเดอร์สันนี่ปัจจุบัน41ปีละ
0: ผมเนี่ยพยายามจะดูนะแต่เดี๋ยวนี้มันเช้าๆผมไม่ไหวไง
1: เหมือนกันฮะทั้ง NBA ทั้ง NFL แทบจะห่างหายไปช่วงหลัง
0: เด็กๆเนี่ยผมชอบดู NBA มากนะเด็กๆแต่ต้องเป็นยุคพวกจอแดนนะคือตอนนั้นเหมือนแบบเราเด็กๆเราชอบดูกีฬา
1: ครับ
0: แล้วทุกทีมมันมีสตาร์ดัง
1: จะสู้พวกจอห์นสต็อกตันคาร์มาโลนของยูทาห์แจ๊สนะ
0: ใช
1: ่ก็กลับมาจากช่วงไฮเดรชั่นเบรกแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ19นาทีครับแคนาดากับโมร็อกโกยังเป็นโมร็อกโกนำ 1-0 นะครับประตูขึ้นนำได้จากทาอัสดินอุนนาฮีนาทีที่50ครับแล้วเวลาผมใส่แว่นนี่ก็ลำบากครับ
0: ทำไมฮะ
1: ถ้าจะอ่านข้อความก็ต้องถอดแว่น
0: มันมีความไม่พอดีฮะ
1: ถูกต้อง
0: ผมไม่ถือว่าโชคดีมากเลยผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแต่เด็กๆก็ผมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือเกี่ยวไหมไม่ค่อยจ้องอะไรเงี้ยเกี่ยวว่าผมก็ไม่รู้นะ
1: คุณวันบอกว่าคุณจุนหายเอาแว่นไปสามไปเอาแว่นสามนาทีค่าแรงต้องแบ่งต้อง 30%
0: โอ้ปกติก็เยอะอยู่แล้ว
1: ผมบอกสกอร์ไม่เปลี่ยน
0: ผมไม่เห็นนะเปลี่ยนแล้วนี่ตอนนั้นมันขึ้นแล้วนี่เป็นหนึ่งแล้วนี
1: ่ฮ่าฮ่าเอาแล้วหยองจากคุณปิติน่าจะการไม่ได้ล็อก
0: เอา
1: ล็อกเอานะฮะ
0: โอ้แต่ว่าจะขึ้นเกมทางขวาแคนาดาพลาดอีกแล้วครับเจสซี่มาร์ชจะแก้ยังไงครับ
1: มีคุณน่าจะอุกฤษนะ
0: จ้ะ
1: ถามว่าผมกับพ่อเจ๋งเคยพลาดด้วยกันไหมเคยพลาดด้วยกันแต่ไม่ใช่ที่นี่นะเ
0: ออค่ายเขียวอ่ะ
1: เคยพลาด
0: เคยคุณเคยพลาดค่ายเขียวด้วย
1: น่าจะใช่น่าจะใช่โมร็อกโกน้ำเฉยจากคุณกิตตินะครับ
0: ใส่เสื้อโชว์ยกเลย
1: คุณวิบูลบอกว่าผมว่าโมร็อกโกน่าจะมาดี1ลูกครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เออแล้วก็คุณสมชายที่บอกสกอร์ไม่เปลี่ยนแล้วนะบอกขึ้นสกอร์ด้วยครับเรียบร้อยนะครับคุณพิมพ์วิไลก็ทักมาเช่นกันคุณสอนทั้ง2ทีมข้อผิดพลาดเยอะน่าจะเกรงกันเกินไปมันก็รอบลึกด้วยนะครับผม
0: คืออย่างโมร็อกโกยังพอมีประสบการณ์มาแล้วดูฮาเฮาครับมงคือนี่โอนโต้โอ้จี๊ดเลยโอ้มงจะเลยหุแล้วเลยมือเอาครับ
1: คุณสาริกาพาราดิโซบอกไม่ต้องยิงกันแล้วนะครับง่วงแล้วเดี๋ยวอีกคู่ตื่นมาดูครึ่งหลัง
0: คือถ้ามันจบใน90เนี่ยก็จะมีเวลานอน
1: จังหวะจะเปิดขึ้นไปของโมร็อกโกริมเส้นด้านขวาเปิดบอลหลุดออกข้างไปเองครับ
0: ครับ
1: แคนาดาได้ทุ่มมาไคลาลินเล่นกับโจนาธานเดวิดพลิกใหม่ได้ต้องย้อนกลับมาก่อน
0: อย่านะอย่านะ
1: ซิกูลาเลียเดฟูกิโดครับเล่นกับทางสกูครับพยายามหาช่องอยู่นะครับทางแคนาดาบอมบิโต้ออกขวามาบูคาแนน บูคานันจะเลี้ยงหนีไปยังโดนสกัดทิ้งออกข้างครับยังเป็นบอทุ่มของแคนาดาครับทาวบี้ครับ
0: เชมดิสทาวบี้เนี่ย
1: จากซันเดอร์แลนด์นะ
0: เอาตัวเร็วๆมาช่วยบกช่วยบางช่วยเบียดด้วยนะครับ
1: ทำท่าจะทุ่มไกลแล้วครับเวลาได้ทุ่มในบริเวณริมกรอบเขตโทษนี่แคนาดาเลือกที่จะทุ่มบอมเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกอยู่ตลอดนะครับอาริสตาจอห์นสันทุ่มเข้าไปลูกนี้มาสลาวียังมงเคลียร์ขึ้นมาบอลกลับมาที่จอห์นสันซิกูตวัดเข้าไปลูกนี้ยังโชคได้ครับโบโน่แล้วแคนาดายังเก็บบอลได้ในกรอบเขตโทษตักลูกนี้ยังติดอิซาริยอฟมงเคลียร์มาแคนาดายังเก็บบอลได้อุสตาคิโอแตะหนีมาเอ้าล้มไปผู้เสียชี
0: โ
1: อ้โหตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษครับไม่ได้เข้าไปในกรอบเขตโทษโอ้โหสกิโอได้ฟรีคิกครับแคนาดาหน้าบ้านของทางโมร็อกโกจังหวะแตะหนี
0: โอ้ยนิดเดียวครับก้าวเดียวถึงกรอบเลยครับโอ้โซเวียนอัมรบัตครับดันก่อนครับแต่ไปล้มในกรอบนะครับ
1: คือเหมือนมีมือซ้ายเนี่ยไปเรียกว่าเหนี่ยวทางสกิโอนิดนึงนะครับ
0: ใช่ครับนี่แฟนโมร็อกโกเป่าปากนี่คือเสียวครับไม่ใช่อะไรครับอุ้ยแต่ก็ระยะนี้ก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่แหละครับ
1: อันตรายครับ
0: จริงๆนี่อยากจะถอยไปตรงกะโหลกมากกว่านะตรงนี้มันใกล้เลยครับแต่ถ้าใครท้าหนักๆก็ยิงได้ครับแบบนี้
1: คือยิงอัดมันอาจจะดูมีโอกาสมากกว่านะ
0: ใช่
1: เพราะได
0: ้ปัดปั
1: ดให้มันข้ามกำแพงวิถีมันอาจจะมุดได้ช้าเพราะมันใกล้ประตูเกินนะครับ
0: แต่ถ้าเมสซี่บอกไม่มีปัญหาอันนั้นยังไงก็ได้โอ้โหเมื่อเช้าที่ดูยิงโอซินย่า
1: ไอ้จังหวะนี้ประวัติใช่ไหม
0: โอ้โห
1: ปัดทันเฉย
0: งงเลยแต่เป็นผมก็เหมือนกันต้องคิดนะ40ปีมีครั้งแจ้งเกิดได้ครั้งเดียวแล้วต้องเอาหน่อยคุณไปตาม IG หรือยังโอซินย่าย
1: ังเลยอ่ะ IG ผมตามชาวผู้หญิง
0: ชัดเจนผมเห็นนะไลค์เขาต้องฮันเดบาลาดินซาริฮาชาฮินนะเอลิฟชาฮิน
1: นักกีฬาไง
0: กีซิมเอเก้
1: เราต้องตามนักกีฬาแต่ไม่ได้ตามนักกีฬาฟุตบอล
0: ไปดู
1: ฟุต
0: บอลสักครั้งไหมเพราะว่าไม่น่าแพงมากหลังๆตอนนี้พอตัวของบินเริ่มถอยกันมาแล้ว
1: โจธานเดวิดเปิดโอ้โหเรียกว่าตากข้ามกำแพงไปแต่มันก็โด่งออกหลังไปอย่างที่บอกนะพื้นที่มันเหลือให้บอลมันมุดช้านะครับ
0: คือบอกว่ายิงอัดแบบนี้น่าจะมีลุ้นกว่าแต่แล้วดูจริงๆเนี่ยกำแพงเนี่ยแตกให้แล้วนะครับ
1: โอ้โหไปยิงในลักษณะตักให้มันข้ามกำแพงแต่ว่าสุดท้ายมันก็โด่งออกหลังไป
0: คือลูกมันจะใส่เต็มแรงก็ไม่ได้แต่ชิปมันก็ต้องเบาไปอีก
1: ไม่นั้นมันก็จะหายไปหลังประตู
0: ก็เลยลำบากแต่เปลี่ยนอาร์เมกับไลเลียน่าจะต้องเปลี่ยนเกมรุกลงมาเพิ่มนะครับก็มีขยับเป็นเดวิดพรอมิสนะครับลงมานะครับอีกหนึ่งคนนี่เดี๋ยวขอดูนิดนึงครับเป็นฝั่งของเชียร์ขอบเชฟเฟอร์เบิร์กนะครับสองตัวที่ลงมาใหม่นี่ครับก็ถือว่าน่าจะต้องขยับแบบนี้นะครับก็เชฟเฟอร์เบิร์กนี่มาจาก LAFC นะครับส่วนเดวิดพรอมิสนี่อยู่ในเบลเยียมครับกับรอยัลยูเนียนซังกิลัวนะฮะ
1: กองหน้ากับมิดฟิลด์นะครับที่ถูกส่งลงมายิงไกลลูกนี้วิถีตรงกรอบด้วยครับโบโน่ต้องปัดทิ้งออกหลังไป
0: โอ้โหนี่ส่งอัมราบัตมาชะลอเกมรุกด้วยซ้ำแต่ว่ามีช่องอีกแล้วครับ
1: บูคาแนนครับได้ตะบันด้วยขวาครับ
0: ยิงแล้วลูกมันสายตกพื้นต้องพุ่งปัดครับโบโน
1: ่แต่มุมทางด้านซ้ายครับของแคนาดาอุสตาคิโอครับเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับอุสตาคิโอเปิดลูกที่เสาแรกโดนตวัดทิ้งออกมาแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามครับซิโกโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาสุดเส้นหลังจะให้พรอมิสเดวิดมือผลักเต็มๆครับโดนจับฟาวไป
0: พรอมิสครับผลักใส่มาซาอุยครับทัวร์นาเมนต์นี้ร่างกายดีมากนะครับต่อไปลงต่อเวลาไม่มีปัญหานะครับลูซามาซาอุย
1: เล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนเวลาในเกมไม่ค่อยตรงกับคนภาคยังไงหมายถึงว่า กับในจอทีวีเหรอผมว่ามันยังไงมันไม่น่าจะตรงกันเป๊ะอยู่แล้วนะครับ
0: มันจะเลี่ยมๆครับจะเลี่ยมๆครับ
1: แบรนด์เสื้อฟุตบอลรอบนี้ครบเกือบทุกแบรนด์หมายถึงว่ายี่ห้อที่เข้ามาในฟุตบอลโลกคราวนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ก็มันเยอะนะ48ทีมมันก็มีโอกาสที่แบบหลากหลายไปด้วยยี่ห้อนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับกลับมาสู่เกมครับ10นาทีสุดท้ายแคนาดาได้ฟาวตรงกลางสนามครับอุสตากิโอเรียกฟาวให้แคนาดาได้

0: ครับ
1: สกอร์ตามหลังอยู่ครับกับอีก10นาทีที่เหลือครับต้องตีเสมอให้ได้นะครับอุสตาคิโอเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาพักลูกนี้โจธานเดวิดแต่ยังหันหลังให้ประตูดีดคืนกลับมาอุสตาคิโอโยนเข้าไปใหม่ก็ยังโดนมงสกัดที่ออกมาโดยเอลไอนาอุยอุนาฮีตวาดไปก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามแต่ว่าย้อนกลับไปที่เคโปแคนาดาค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับเดฟกิโรจะให้ทะลุช่องโดนดักได้เอาแล้วครับทาวบี้จะสวนกลับมาขึ้นมา4คนครับโมร็อกโกขวาสุดว่างอยู่ไหลมาบราฮิมเดียสแตะมาในกรอบโทษเอ้าไปล็อกแล้วคืนกลับมาซัด 2-0 ครับโอ้โหประตูนี้แล้วก็เป็นอูนาฮีครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
0: โอ้มีลุ้นแฮตทริกเลยครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับของโมร็อกโกที่ทำได้อีกแล้วนะครับโอ้โหลูกนี้นี่จะทำให้ขวางกำลังใจแคนาดาหดหรือเปล่าครับ
1: โอ้โห
0: จังหวะนี้ต้องให้เลยครับ
1: ประตูนี้อาจจะเป็นประตูปิดกล่องหรือเปล่าครับเพราะเวลามันเหลือไม่ถึง10นาทีครับจากตามลูกเดียวกลายเป็นตาม2แล้วแคนาดา
0: แล้วจริงๆอ่ะเป็นแคนาดาที่เปิดเกมบุกเข้าใส่อยู่นะครับแล้วโดนสวนมาทีเดียวหายเลยครับแต่ก็ต้องชมการดึงจังหวะของบราฮิมดีอาสครับดึงจนไหลกับให้อาซินูนาฮียิงเสยคานเข้าไปครับ
1: โอ้โหต้องชมตั้งแต่ทางเจมส์ซินทอบี้จังหวะดักบอลแล้วสวนกลับขึ้นมาครับก่อนไหลให้ทางไบรน์ดิอาสครับที่ก็ไม่ยิงนะครับล็อกย้อนกลับมาให้อุนาฮีแล้ววันนี้อุนาฮีนี่จังหวะยิงคมมากครับ
0: วางเท้าดีครับโอ้แล้วตัดมาให้เนี่ยจังหวะไหลมาตรงนี้เนี่ยดิอาสเองเนี่ยเหมือนจะดึงหลอกนะครับจะยิงแต่แปะมาให้ลูกนี้พอดีไปครับ
1: แล้วคือจังหวะของไบรน์ดิอาสดึงไป2คนอะ
0: แล้วแตะมาตรงนี้ลงมีแฉลบนิดนึงแต่ว่าบอลมันดีพอจะเข้าทางอุนาฮีนะครับแล้วยิงดีครับยิงชนิดที่ว่าเสยข้างบนครับแล้วเบียดเสาแรกเข้าไปนะครับยืนยันครับ 2-0 โมร็อกโกออกนำแคนาดาครับ
1: คุณกัปตันกอล์ฟบอกหมดความหวังนั่งน้ำตาลิสเนาะแสดงว่าเอาใจช่วยแคนาดาใช่ไหม
0: อ๋อที่เขาบอกตอนแรกอะที่เขาบอกเขาเชียร์แคนาดาเต็มตัวว่าผมจำไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเหรอโอ้โหแต่ประตูนี้นี่มันทำให้ความหวังในการจะกลับสู่เกมของหนึ่งในเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดานี่โหยากเลยครับ
0: คืออย่างน้อยต้องตีไข่แตกก่อนนะครับ
1: คือแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องบุกกันนะครับเพราะตอนนั้นยังไงเนี่ยคุณตามอยู่1-0แน่แพ้คุณก็ตกรอบอ่ะแต่พอคุณจะไปทะลุช่องแล้วโดนดักได้โดนสวนกลับกลายเป็นโดนประตูที่2เลยนะครับมันก็ทำให้งานยากขึ้นอีกคุณปราโต้บอกหวานเจี๊ยบเลยนะฮะแต่ต้องมาดูครับแคนาดาเองก็ยังพอมีความหวังนะครับถ้าประตูแรกไล่กลับมาได้เร็วโจนาธานเดวิดซ้ายยิงติดบล็อกแล้วก็ทางด้านเทลบี้หัวทิ้งมาก่อนเอาแคนาดายังได้บอลทางซ้ายมาชาเฟเบอร์เปิดลูกนี้ก็ลึกเข้าซองของโบโน่อีกครับ
0: แม่แต่วันนี้อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าทำให้โมร็อกโกยังอยู่ได้ก็คนนี้เหมือนกันนะครับคือช่วยเซฟด้วยทำให้อุ่นใจครับในแนวรับนะครับยาซีนโบโน่ที่เรียนครับก่อนนี้ได้เจอกัน2ครั้งนะครับก็เป็นโมร็อกโกชนะทั้ง2ครั้งเลยครับครั้งแรกชนะ 2-1 นะครับแต่ยังมีเวลาให้แคนาดาครับอาจจะจบสกอร์เดิมที่เจอครั้งที่แล้วได้ครับ
1: ถ้าประตูแรกมาเร็วก็ไม่แน่นะครับก็ยังพอมีโอกาสอยู่ครับ คืนมาทางขวาโยนลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับแรงไปเข้ามือทางด้านของโบโน่คว้างบอลมาเอาจะเอาประตู3หรือเปล่าพอโมร็อกโกก็ลุยขึ้นมาครับอูนาฮี
0: อูนาฮีจะเอาแฮตทริกไหมครับ
1: อูนาฮีข้างในมี2คนเปิดตัวไกลให้ไหลมีมงย้อนชนคานแล้วบอลเข้าประตูหรือยังยังไม่เข้าทั้งใบนะครับโอ้โหยังไม่3-0ครับโมร็อกโ
0: กเกือบไปครับแล้วเมื่อสักครู่เคลโปนี่ได้ยืนได้แต่ยืนดูแล้วนะครับ
1: โอ้โหคือถ้า 3-0 ก็เรียบร้อยแน่นอนนะครับกลับไม่ได้แน่ๆบูคานันหักจากสุดเส้นหลังด้านซ้ายมาตรงกลางครับทาบี้หวดทิ้งออกหลังไปก่อนแคนาดาได้เตะมุนทางฝั่งซ้าย
0: เอาครับ
1: โอ้โหถ้าเข้าก็อาจจะต้องมาดูว่าออฟไซด์หรือเปล่า
0: น่าจะไม่เข้าครับ
1: ชนคาแล้วโอ้โหก็กระเด้งออกมานอกเส้นครับ
0: ครับ
1: ยังไม่มีส่วนไหนเข้าประตูเลยครับคือถ้าเข้ามันต้องเข้าทั้งใบนะครับแต่เมื่อกี้นี่ไม่เข้าเลยครับสักส่วนเดียว
0: เลยยังไม่มานะครับโอ้โหข้ามหลอกสวยครับบูแคนัน
1: จูเลียนเดวิดไลท์ออกมาทางซ้ายชาเฟนเบอร์เปิดเข้ากลางมงสกัดที่เข้ามายังเก็บได้เดวิดลิมกรอบเขตด้านซ้ายตอกส้นมาบูแคนันย้อนกลับมา ชาฟเฟอร์เบิร์ก

0: ปิดเข้าไปก็โดนสกัดทิ้งไว้อีกซิโก้สลับเท้าเปิดเข้าไปเลยครับแหมก็ติดทางอุนาฮีเคลียร์ได้
1: เจสซี่มาร์ชน่าจะสั่งให้บุกแบบเต็มสูบแล้วแหละครับตอนนี้
0: อีก5นาทีโดยประมาณครับไม่รวมการทดเวลาครับจะต่อลมหายใจได้หรือเปล่าแคนาดากับการตามหลังอยู่2ประตูเปิดเข้าไปกับติดทางอิซาดิยอฟอีกครับมงเคลียวมาแล้วอัมลาบัตเข้าไปกระแทกใส่จังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวครับโจนาธานเดวิดโดนกระแทกล้มลงไป
1: ต้องเอาประตูแรกคืนมาให้เร็วก่อนนะครับ
0: จะเปลี่ยนมิดฟิลด์อย่างเอลมูลาเบตลงไปนะครับทางโมร็อกโก
1: ก็แทนน่าจะอัสซินูราฮีนะครับ
0: จะเปลี่ยน2คนด้วยครับอิซาดิยอฟก็โดนถอดออกนะครับมาวานซาเดนนะครับที่ถูกส่งลงไปครับ
1: ครับ
0: อูนาฮีกับอิซาดิยอฟที่โดนถอดออกนะครับ
1: ก็น่าจะแพ็คเกมแล้วแหละครับ
0: แคนาดาก็เปลี่ยนนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆบูคานันโดนถอดออกไปแล้วเอาเนลสันลงมาฟรีคิกของแคนาดาเปิดไปโบโน่ก็ชกออกมาอีกครับ
1: โอ้เจ้าตัวโดนกระแทกเข้าไปครับแหมเป็นพรอมิสอีกแล้วนี่จอมอัดผู้เล่นโมร็อกโกเลยครับ
0: แต่บอลโด่งนี่ไม่พลาดเลยครับโบโน่
1: แต่แกเป็นคนรูปร่างสูงอยู่แล้วนะครับบอลแบบนี้เนี่ยแกไม่ค่อยพลาดอยู่แล้ว
0: ตัดสินใจตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แคนาดานี่ก็เปลี่ยน2คนนะบูคานันกับทางซิกูที่โดนถอดออกนะครับคนที่ถูกส่งลงมาเนี่ยก็มีทางโจนาธานโอโซริโอนะครับจากโตลันโตแรปเปอร์นี่ก็เป็นตัวเก่านะครับและอีกคนหนึ่งเป็นเจเดนเนลสันนะครับ
1: ครับแต่ก็เป็นจุดที่ต้องแก้นะครับต้องเอาตัวที่สดลงมาบี้นะครับเจสซี่มาร์ชเองก็ต้องพยายามทำทุกทางนะครับ
0: วันนี้ฮีกำลังจะเป็นฮีโร่ครับทำคนเดียว2ประตูเลย
1: แต่ยิงวันนี้ยิงดีทั้ง2ลูกจริงๆนะครับดูทีครับลูกนี้ครับลูกที่สวนกลับมาเป็น2สูตรนะครับไม่มีใครประกบเขาเลยนะครับโอ้นะจังหวะของเดฟิกิโร่นี่ก็ตามมาไม่ทันแล้วครับอย่างที่เรียนนะครับต้องชมเชมซีนทาวีนะครับที่เลี้ยงตัดมาแล้วจ่ายดีอาร์สก่อนจะจ่ายย้อนกลับมาครับนี่ครับฮาคิมีก็สะใจครับคือรูปเกมนี้อาจจะไม่ได้เหนือกว่ามากนะแต่ว่าพอมีจังหวะทำได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะฟุตบอลนะครับ
0: กำลังจะเป็นทีมแรกครับตอนนี้ขาหนึ่งข้างนี่ก้าวเข้าไปอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะโมร็อกโกแคนาดาต้องเรียกว่าอาศัยปาฏิหาริย์เลยครับการสถานการณ์แบบนี้ครับที่จะพลิกสถานการณ์
1: ใช่ครับ
0: ความแน่นอนของประตูของโบโน่มันก็สำคัญนะจังหวะที่มันโดนกดดันโดนเปิดอะไรเนี่ยคือเขาไม่พลาดเลยนะครับตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดอ่ะ
1: คืออ่านประสบการณ์เก่าด้วยนะครับปัจจุบันนี่ไม่ได้เล่นยุโรปก็จริงแต่ว่าก่อนนั้นก็เล่นมาหลายทีมแล้วนะครับ
0: ก็สร้างชื่อกับเซบีย่าแล้วตวัดยิงในกรอบเขตโทษของแคนาดาก็โดนเคลียร์มาอีกครับ
1: แต่พูดถึงแคนาดาเองทีมนี้ก็ถือว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยๆเยอะครับ
0: แต่ก็ยังไม่ยอมนะครับแคนาดาพยายามบุกอยู่ครับอย่างน้อยๆก็ขอตีไข่แตกครับเพื่อโอกาสในการลุ้นครับเนลสันเปิดไปจับบอกไม่ดีครับโจธานเดวิดลาฮิมีเคลียร์มาตรงกลางสนามก่อนคือตอนนี้โมร็อกโกเวลาตัดบอลได้ก็พยายามทิ้งบอลไปด้านบนให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนนะครับทด8นาทีเป็นอย่างน้อยครับเหลืออีก8นาทีครับลมหายใจของแคนาดาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ครับพวกเขาจะพลิกสถานการณ์ตัวเองได้หรือเปล่า
1: โยกดีครับ
0: โยนเข้าไปเนลสันเอาบอลตกในกรอบเขตโทษแต่โดนจับแฮนด์บอลครับ
1: นี่ครับ คายรารินครับเจอไมเคิลโอลิเวอร์ครับนี่ครับบอลตกที่แขนเลยนะครับจริงๆบอลตกแขนส่วนใหญ่ผู้เล่นเกมรุกอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าเขาจะมองว่าเป็นการได้เปรียบในการเล่นเกมรุกนะครับ
0: โอ้โหน่าเครียดเลยครับเจสซี่มาร์ช
1: จด8นาทียังพอมีเวลาครับ
0: แต่ประตูแรกก็มาเร็ว
1: ก่อนครับอย่างที่เรียนครับที่แล้วเจอกันในฟุตบอลโลกก็คือ 2-1 นะครับ
0: ส่วนโมร็อกโกถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ก็ต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บไซบารีแต่จังหวะนี้ลาฮิมีพามามุมทงทางขวาแล้วครับเดฟูกิโดบังเอาไว้ก่อนเอางัดกันอยู่เบาะไม่ออกนะครับแล้วกลายเป็นว่าทางไรมี่ไปทำฟาวทางโอสโซลิโอครับ
1: โอลิเวอร์ปล่อยนี่กองเชียร์แคนาดานี่ไปยืดแล้วพิซาดิยอบน่าจะตึง
0: ผมก็อาจจะต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บของทางอิซาดิยอบด้วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่ารอบที่แล้วนี่ชาดิลาดก็เจ็บนะครับจนสุดท้ายวันนี้ก็ไม่ได้ลงสามเป็นตัวจริงเอ้าโดยเอวิดโดนกระแทกล้มไปผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับ
1: นาอูวีนี่ดึงไว้ได้ครับ
0: ราฮีมีจะพลิกไปไม่ได้ครับเอลไอนาอูวีหดลูกนี้ดับบอมันโดดอย่างเดียวไม่ไปไหนไกลครับออกข้างเป็นบอทุ่งของแคนาดาเนลสันอลิสตาจอห์นสันเดลฟูกิโรชาฟเฟอร์เบิร์กเดลฟูกิโรเนลสันลุยเข้าไปในกรอบแคนาดาซ้ายเนลสันเนลสันม้วนยังไม่มีเหลี่ยมเปิดรับหาชิมี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อน
1: โอ้โหแต่ทดนี่มา3นาทีแล้วครับโดยประมาณครับ
0: อุสตาคิโอครับเป็นคนเตะมุมทางฝั่งซ้ายเคาะมาชาเฟลเบิร์กโยนลูกนี้ชกได้หมดอ้าวแล้วเคโปขึ้นมาด้วยแล้วแหมแต่ว่าจังหวะนี้มีนกหวีดไปแล้วนะครับเป็นฟรีคิกของโมร็อกโก
1: โอ้โหนี่ถ้าโมร็อกโกได้บอลในส่วนยาวเลยนะครับเนี่ยว่าจะกลายเป็นได้เปรียบทันทีนะครับ
0: เสียงออกมาเล่นลุกหนีด้วยนะครับเกรโปผู้สาประตูของแคนาดาวันนี้เจอ2ประตูของอูนาฮีเข้าไปก็หมดสิทธิ์เซฟครับ
1: ครับ
0: ทางมักซิมเกรโปแต่ก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของแคนาดานะพวกเขาเองตามหลัง2ประตูนี้ก็ยังพยายามบุกอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ท้อเลยครับเนลสันให้อ้าวไปให้ผิดจังหวะก็ดีครับเสียบอลโมร็อกโกก็ทิ้งไปด้านบนครับให้ตัวด้านบนวิ่งไปกดดันทางแคนาดาอ้าวแล้วเคยโปเจอบีบจากทางชาวบี้ก็เบิ้ลบอลหลุดออกข้างไปเองอีกครับเสียทุ่มให้โมร็อกโกไป
1: นี่ครับน่าจะค่อยๆเล่นเลยครับหิวข้าวไหม
0: ฮะมากครับ
1: พูดแต่ฝั่งแคนาดาก็เซ็งครับคือจริงๆรูปเกมพวกเขาไม่ได้เป็นรองอะไรมากนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันเข้าเหลี่ยมการยิงประตูเป็นโมร็อกโกดีกว่าคร
0: ับ เอาละครับโจนาธานเดวิดตวัดมาชาเฟลเบิร์กลิมกรอบเขตโทษด้านซ้ายพยายามเปิดโบมีฉลับฮาคิมี่ออกหลังไปได้เป็นเตะมุมครับ
1: อันนี้ลงมาแล้วดูครอสบอลได้ดีเหมือนกันนะครับชาเฟลเบิร์กเนี่ย
0: ลงมาแล้วมีอิมแพคกับเกมนะครับ
1: บุนาฮีครับ
0: ทีมสตาฟนี่เข้าไปจุกหัวเลย
1: สัตว์เลยนะครับ
0: ชาเฟลเปิดมาเคโปพยายามจะขึ้นมาบอมันโดไม่หน่อยครับมงไม่ถึงยังได้เป็นบอทุบอีกครั้งครับแคนาดาทางขวา
1: คือนี่คือกล่าวว่าทีมเนี่ยจะยันอยู่ตรงนี้เลยนะครับแกไม่ลงเลยครับโอซูริโอครับโดนดักอีกแล้วครับทาวีนี่ลงมาถือว่าเปลี่ยนจังหวะเกมได้ดีเลยนะครับเชมดิสทาวี
0: ชาเฟลเบิร์กทางซ้ายจะล็อกหนีโดนทำฟาวโดยราฮิมิยาก็ฟรีคิกระยะอันตราย
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: คยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
1: อนาวีนี่ก็แหมมีล่วงลงไปนะครับจัดฟันกันหมดแล้ว
0: แคนาดาก็สีหน้าเซ็งๆนะคือก็ต้องยอมรับในเรื่องของคุณภาพทีมนะครับพวกเขาเป็นรองทางโมร็อกโกจริงแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้ดีครับแฟนๆโมร็อกโกก็ร้องเพลงฉลองกันแล้วครับอ้าวราฮิมี่มีล้มลงไป
1: นะครับ
0: ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวหลักของทีมนะ
1: ลาย
0: ม
1: ีซาบารีเจ็บเลย
0: ว่าซาบารีเจ็บต้องไปดูว่าซาบารีเจ็บมากน้อยแค่ไหนอีก
1: สิ่งที่เรียนครับกับสโมสรเขาเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับลายมีนะครับ
0: รอฉลองเลยครับทดป่าตอนนี้ผ่านมาเจ็ดละเฮลมูราเบตย้อนกลับหลังไปก่อนครับอำนาบัตเปิดขึ้นไปทางซ้ายจะให้ทาวบีก็แรงออกข้างไปครับ
1: เดี๋ยวนาทีสุดท้ายเลยครับ
0: ทอมิสเดวิดพยายามพิงแต่ก็โดนสกัดไว้ได้ครับแล้วเอ้ามาอีกแล้วครับโมโลโกหลุดขึ้นมา3คนไหลมาราฮิมีจอๆยิงเรียบร้อยครับ 3-0 ครับประตูปิดเกมอย่างแท้จริงครับราฮิมีตัวสำรอง
1: บิ๊กจุ่นพึ่งทักเจอแป๊บเดียวจะเป็นตัวหลักยิงโชว์เลยครับราฮิมีโอ้โซฟิยานราฮิมีครับอัดเข้าไปจนได้ครับโอ้แบบนี้ไม่มีปัญหาเลยครับ
0: สกอร์ขาดเกินคาดนะ
1: แต่ก็เข้าใจครับว่าแคนาดาต้องบุกเลยครับจังหวะตั้งแต่เริ่มเสียประตูแรกมันก็ต้องบุกเพื่อเอาคืนนะครับแล้วก็ไปโดนสวนเจอลูก2นี่จะเอาลูกตีไข่แตกก็โดนลูก3อีกครับโอ้โหก็ต้องเขาเครดิตให้โมร็อกโกด้วยครับกับเกมสวนกลับที่ทำได้ดีนะครับ
0: โอ้โหบราฮิมดิอาสนี่ก็มี2แอสซิสต์นะครับวันนี้ครับประตูที่2กับประตูที่3ครับไคลาลินพอมิสเดวิดก็เต็มที่แล้วเลยครับ
1: ครับ
0: จากครึ่งแรกที่จบไปกูโกกันว่ามีโอกาสจะเสร็จทางแคนาดาสุดท้ายโมร็อกโกนี่โอ้โหดู
1: มาแบบ
0: หลุดมา3คนนะครับจะออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับบราฮิมดิอาสเลือกไหลซ้าย
1: ยิงลูกนี้ไม่ต้องจับนะครับคือรอจังหวะเครโปออกมาแล้วก็ยิงสวนตัวเข้าไปครับทำได้ดีครับทำได้ดีลูกนี้ครับก็ไม่รู้พูดคำไหนครับก็สมควรจะได้ครับ
0: ดีใจกับแฟนบอลโมร็อกโกด้วยนะครับพวกเขาจะเป็นทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโอ้โหบูนาฮี2แล้วก็ราฮิมี1
1: อ๋อถือว่าเป็นเกมที
0: ่แล้วก็จบเกมเลยครับชนะไป 3-0 ครับโมร็อกโก
1: ก็โมร็อกโกนะครับได้ประตูขึ้นนํา 1-0 ก่อนจากอูนาฮีนาทีที่50นะครับแล้วก็มาบวกประตูที่2นาที82ก่อนจะมาปิดท้ายช่วง 90+8 จากโซฟิยันราฮิมี่นะครับก็สรุปครับโมร็อกโกครับเอาชนะแคนาดาไป3ประตูต่อ0นะครับผ่านเข้าไปรอในรอบควอเตอร์ไฟนอลเรียบร้อยนะครับไปรอพบชนะระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยที่จะเตะกันต่อจากคู่ของเรา
0: ถามต้องหน่อย
1: จ้ะ
0: มันมีโอกาสไหมกับความพลิกล็อกที่จะเกิดขึ้นในเกมระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมีโอกาสไหม
1: ผมว่ายากผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสมาคราวนี้เนี่ยเหมือนเดชองได้คุยกับลูกท้องว่าพี่จะไปแล้วมีเรื่องเอาหน่อยซึ่งผมว่าจริงๆองค์ประกอบฝรั่งเศสเขาดูดีทุกระบบนี่ครับตัวสำรองกับตัวจริงใช้ได้จ้าคุณว่าพลิกไหมล่ะ
0: โอ้ผมว่ายากนะผมมองว่าแค่ปารากวัยแพ้ประตูหนึ่งเนี่ย
1: ถือว่าสุดๆแล้วนะ
0: ผมว่าก็สุดๆแล้วนะครับ
1: แต่ผมมองว่าแต่บาร์ควายก็เป็นทีมที่สู้ไงคือถ้าโดนบุกๆมาเจอสวนเนี่ยผมก็จะไปเข้าทางฝรั่งเศสอีกด
0: ัง
1: นั้นผมว่าฝรั่งเศสชนะแน่อยู่ที่ว่าเขาจะชนะเยอะหรือเปล่า
0: หมอนุชยุนนินทาเอกคิมเอกโดนให้ฟังหน่อยโอนให้500จากจาชาโอ้ไม่ทันแล้วนะ
1: จาชาพี่ตุ่นเขาพูดไหวแล้วแต่เขาไม่บอกพี่ไง
0: คุณลงเล็กบอกว่าผมต้องตัดแว่นโปรเกรสซีฟแล้วมังคลับสายตาสายตายาวและสั้นรวมกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมจะถนัดแบบนี้มากกว่าผมไม่อยากได้แบบนั้นอ
1: ่
0: ะก็ยอมที่จะเสียเวลา
1: อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ดึงแว่นขึ้นแล้วกันอุณหียิงไปที่ประตูแล้วครับคืออะไรไม่เข้าใจหรือจะยิงไปกี่ประตูแล้วอย่างนี้หรอหรือยังไงถ้าอูนาฮียิงในทีมชาติวันนี้บวกไปอีก2ก็จะเป็น11ประตูนะ
1: ครับ
0: นะครับมุมกล้องโอลิเวอร์สับเต็มเท้าดูลูกยิงที่2เหนื่อยแทนเลยมุมนี้เพสเท่าไหร่นั่นจากคุณลงเล้งออกมาก็ไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้บอกตัวเลขมานะ
1: คือไม่ได้มีความเถียวไง
0: แล้วก็ส่วนข้อความเนี่ยปิดท้ายบุกไม่เอาหลังเลยจากคุณอาดามโฮ
1: น่าจะเป็นกองเชียร์แคนาดา
0: แต่ว่ามันก็ต้องเอาอะนะ
1: ไม่คือพอโดน 1-0 แล้วอะ
0: รอบอะยังก็ต้องเอาอะ
1: คือมันเป็นน็อกเอาท์เนาะ
0: ใช่
1: มันมีนัดเดียวแล้วไง
0: จะแพ้1-0 3-0มันค่าเท่ากันน่ะ
1: ใช่
0: ยังไงก็ต้องบุกนะครับ
1: คือถ้ามันบุกไปแล้วดันได้ประตูเนี่ยมันก็ทำให้กลับมาสู่เกมได้เลยนะครับ
0: คุณชวีวาน 3-0 เลยจบข่าวนะครับบอกอาจารย์เป่าได้แล้วจากคุณวิรุฒนะครับคุณชยังกลูแววบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสนะ
1: ไม่แต่บอกว่าวันนี้โอลิเวอร์เป่าดีนะคือเป่าดีหมายถึงว่าถ้าเราดูเขาในพรีเมียร์ลีกจะคนละแบบ
0: บอกว่าโมร็อกโกหวานเจี๊ยบโอเคน่าจะประมาณนี้นะ
1: เดี๋ยว
0: ผมปิดที่ Facebook ให้นิดนึงด้วยแล้วกันอ่ะเพราะว่าคู่ต่อไปก็ยังไม่มา
1: ผมต้องดูไงนี่เขาคิดว่า 3:00 คู่ต่อไป
0: ไม่เขาต้องรู้สิว่ามัน 2:00 ถึง 4:00 คุณอุ๊บอกเซ็งเป็ดนะฮะอ๋อไปกินแซนด์วิชเซเว่นดีฟาครับค
1: ุ
0: ณธนากรกะการดีบอก FC เราทั้งสองขอบคุณมากนะครับคุณอัธพงศ์สวนผลไม้บอกสวัสดีพี่จูนเอาอีกแล้วแคนาดาเต็มแม็กเรียบร้อยนะแต่จริงก่อนเกมผมชอบโมร็อกโกนะ
1: ผมก็ชอบโมร็อกโกอ
0: ย่างที่บอกไปอ่ะน่าประมาณนี้
1: จ้า
0: ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับวันนี้ผมกับน้ำต้องไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย
1: ครับ
0: นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาวันนี้เราสองคนไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
4: บอลโลกสตอรี่
5: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์ เดลาเฟนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์ เดลาเฟนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำ ไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mpot Academy หรือ LINE @Mpot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมนต์เสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอยู่กับผมจันอู๋แล้วก็เซียนสนนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีเซียนสนด้วย
1: สวัสดีจันอู๋แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้
0: กำลังขึ้นเลย
1: มัน
0: เซียนสนกำลังขึ้นเลย
1: ช่องว่างเลยกำลังจะโหนึกว่าจะรอดูบราซิลนึกว่าแหมจะมีขออภัยดูฝรั่งเศสปารากวัยสิ
0: ครับผม
1: มีช่องว่างเลยแล้วก็วันนี้เราออกอากาศจากตู้แช่ปลา
0: ครับผม
1: เพราะว่าเห็นอาจารย์อู๋ขนาดว่าหนาๆยังบอกว่าหนาวเลย
0: ผมขนาดเด็บ
1: หนาวจริง
0: เด็บหนาๆแล้วนะสายไนท์นะ
1: ไ
0: นท์ไนท์ไนท์ถือชิลนะโอ้โหข้างในนี่อย่างเย็นเลย
1: เพราะว่าหลังๆเราพลาดแล้วเรานั่งข้างนอกให้อาจารย์อู
0: ๋
1: แต่ว่าวันนี้มานั่งข้างในห้องจัดแล้วคือแบบโอ้โหแอร์เย็นมาก
0: ใช่ใช่ไอ้กูขนาดสนมันมี
1: ใส่ใช่ผมใส่แจ็คเก็ต
0: มีแจ็คเก็ตอยู่อย่างหนาวเลย
1: ครับ
0: วันนี้ก็SMS 468-9899นะครับยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงทางช่องทางแชทนะเราก็คงมาพูดคุยกันได้นะครับผมสบายๆกันไปวันนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าอยู่กันประมาณ2ชั่วโมง
1: ใช่
0: นะครับ
1: เดี๋ยวบอลกลับมาเตะตีสี่ยังไงเดี๋ยวไลน์อัพก็เดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวแจ้งให้
0: คู่นี้ก็ถือว่าเกินคาดเนอะ

0: 3-0 นะแคนาดา
1: เพราะว่าคู่ที่ผมมองว่านะ
0: ครึ่งแรกยัง0-0ครึ่งแรกยัง0-0เลยนะโอ้ครึ่งแรกอ่ะยังไม่มีประตูเลย
1: กับว่าตามสไตล์ของโมร็อกโกอ่ะเขาเป็นทีมที่ไม่เน้นเกมรุกอยู่แล้วเหนียวแน่นใช่ไหม
0: แคนาดาไปแรกไง
1: ใช่แล้ว
0: เปิดเพิ่มก็โดนเพิ่ม
1: รอให้แคนาดาบุกเพราะถ้าดูตามรูปเกมเนี่ยบุกเยอะกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าแต่โดนไป3เม็ดนะครับยิ่งบุกยิ่งโดนเนาะแต่ก็สกอร์มันเหลือเชื่อไปหน่อยนะ
0: ความเก่าความเนี้ยมาตรฐานยังห่างกันอยู่ถึงแม้รูปเกมจะสูสีแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดโมร็อกโกเยอะกว่า
1: เพราะแคนาดาเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยคือถ้าไปไล่เรียงกันตั้งแต่นัดแรกของการมาเล่นฟุตบอลโลกนะคู่หน้าไม่เคยซ้ำกันเลยนะ
0: ใช่กองหน้าเปลี่ยนตลอด
1: ทาย
0: ล
1: าลิงงานไม่ได
0: ้ไอ้โจนาธานเดวิดอาจจะเป็นตัวยืน
1: มันมี
0: บูลูวาเซยี่มาสลับ
1: มันมีจุดหลอกตายอยู่หน่อยนึงไอ้ช่วงช็อตแฮตทริกของโจนาธานเดวิดอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยทีเดียว
0: โอ้โหแฮตทริกใส่กาตาร์ไงจันหนูหมูแต่ว่า
1: เ
0: กมรับแคนาดาก็เสียเยอะอย่างวันเจอสวิตก็ยังแพ
1: ้เกมรับก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: มีทั้งทีมอ่ะผมว่าไอ้ตัวเนี้ยโอเคอยู่เลย
0: ตัวไหน
1: ไอ้อุสเกียวเนี่ย
0: อ๋อก็กองกลางกับตันทีมเบอร์7
1: เนี่ยอันนี้
0: เดนิโอเคยเล่นปอร์โต้ไง
1: ใช่ใช่อันนี้โอเคเลยนะครับนอกนั้นนี่ก็ถือว่ายังไม่ถึงเนอะ
0: ใช
1: ่กองหน้าอย่างไคลาลินโอรูวาเซยี่อย่างเงี้ยนะครับโจนาธานเดวิดผมว่าโหดูแล้วก็ยังเหนื่
0: อ
1: ยแล้ววันนี้ก็โอ้โหตัวหนึ่งที่เล่นดีมันตั้งแต่นัดแรกจนถึงตอนนี้นะผมว่าตัวเนี้ย
0: ใ
1: ช่ก็อยากเอ่ยชื่อด้วย
0: ใช
1: ่อูนาฮีเนี่ย
0: อ๋อ
1: เป็นตัวที่ฟอร์มดีจัดๆเลย
0: เพิ่มได้มั้ย
1: ตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับ
0: อาซาดีนอูแล้วก็ลังบิเล็กจะได้พี่จะได้ไม่เกี่ยวไงแล้วก็นาฮี
1: อะไรก็ได้มาคั่นหน่อยนะ
0: แบบเป็นชื่อกลางอ่ะเหมือนอเล็กออกเลชแชมเบอร์เลนหรือเจมบอดพาว
1: หรือไม่ก็ไม่ต้องเล่นดีแล้วไม่ต้องยิงอ่ะ
0: อาซาดีนอะไรเงี้ยอู
1: ไม่งั้นก็ต้องคุยชื่อผมว่า2คนเลยนะที่แบบฟอร์มเด่นจัดๆคืออีกคนนึงคือฮาคิมี
0: ่วันนี้อูนาฮียิง2อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ยิง2เลยอ่ะแล้วก็ไอ้เจ้าฮาคิมี่เนาะ
0: ครับ
1: โหดจริงอันนี้ก็เป็นบอลระบบอย่างแท้จริ ง
0: ระดับท็อปอยู่แล้วแบ็คขวาเบอร์1ของโลกอ่ะอาซาฮาคิมี่ชั่วโมงนี้ครับอ่ะก็พูดคุยกันนะครับใครอยากคุยกับอาจารย์อู๋แล้วผมก็ส่งมาเลย4689899
1: ใช่นะครับ
0: อันนี้มีเฟซบุ๊กไลฟ์มั้ยอาจารย์ไม่รู
1: ้น่าจะมี
0: มีใช่ไหมเพราะว่าอย่างอันนี้มันไม่ได้พากย์ไงแต่ SMS อ่ะมีแน่นะครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ก่อนจะไปดูเรื่องไลน์อัพหรือว่าพูดคุยเรื่องข่าวก็เดี๋ยวดูผลฟุตบอลก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลบราซิล B 2คู่นะอ่ะ3คู่ลอนดีน่านำ CRB 1-0 แล้วก็มีคิคูม่ากับสปอร์ตเรซิเฟ่รวมถึงโนโวลิซอนติโนกับแอตเลติโกโกเอเนเซ่0-0นะครับ
1: ครับ
0: ชิลีครับผมว่าต้องมีคนถามอะครั้งที่แล้วว่ามีคนถาม
1: ม
0: าเกาเยสนำปาเลสติโน1-0แล้วก็ซานฟิลิเป้ยังเสมอกับยูเนียนลาเคเรล่า0-0นะครับนอกนั้นก็
1: เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วไง
0: แต่
1: มีบอล2คู่เองด้วย
0: ใช่อุ่นเครื่องนี่อัมสเตอร์เทนนี่ชนะทางฮอน1-0แล้วก็ถ้าคู่ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับมีทางโอ้วันนี้พี่อู๋ได้ดูนี่ป่ะบอล U19 ชิงแชมป์ยุโรป
1: แต่ว่าตามอยู่
0: เดนมาร์กชนะเวล3-0แต่ที่แปลกคือสเปนอัดเยอรมันของอาจารย์อู๋ไป4-0
1: บอลเด็กไง
0: แย่ทุกชุดเยอรมันต้องให้เยอรมันครบมาเลยไม่เข้าแต่ว่าก็แพ้สเปนเละไงวันนี้
1: ไม่แต่แพ้เละแต่มันเข้ารอบอยู่แล้วไง
0: สู้ไม่ได้มันยิงไม่ได้เลย
1: ไม่มันเข้ารอบอยู่แล้วไงจบกลุ่ม2อยู่แล้วมันก็อาจจะไม่อารมณ์เหมือนวันนั้นนอร์เวย์กับฝรั่งเศสไง
0: แต่ไม่คิดว่าจะขาดขนาดนี้ไง
1: แต่ก็ไม่คิดว่า
0: แล้วสเปนเนี่ยเล่นมา3นัดเนี่ย
1: ไม่เสียประตูเลย
0: ชนะเวล7-0ชนะเดนมาร์ก3-0ตบเยอรมัน4-0
1: 14นะ14ลูกแล้วนะ
0: เ
1: กมนะ
0: ครับ
1: แต่บอลเด็กมันก็สไตล์นี้อยู่แล้วเวลาชนะกันมันไม่ค่อยเพลาอยู่แล้ว
0: แต่ตัวมันดีกว่าเยอรมันเยอะเนี่ยผมไปดูแล้วครับจะดูจำไอปีตัชของเรอัลมาดริดได้ป่ะเนี่ยใส่เบอร์10ให้ทีมชาติสเปนชุด U19
1: สเปนชุดนี้ผมว่าเผื่อมีสิทธิ์แชมป์นะน่ากลัวนะฟอร
0: ์
1: มดีมากแล้วโอ้โหแล้วเวลเจ้าภาพนี่ไม่ได้เอาอ่าวเลย
0: คาบ้านเละ
1: เวลโดนเท่าไหร
0: ่ขนาดเขามีอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าอีก2ทีมาจ้ะหนูเวลยังจบที่4อ่ะ
1: เพราะว่า
0: 3นัดแพ้รวดไม่มีแต้มอัน
1: ดับ3ที่ดีที่สุดไปชิงพวกที่5ที่6กันได้อยู่ไงนะครับ
0: เวลโดนไป14ลูก3นัด
1: โอ้โหเจ้าภาพยับเยิน
0: ครับ
1: ไม่มีทรงเลยนะครับแต่ละบอลเด็กนะยูโรยู19ที่คิกออฟกันอยู่ตอนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ส่วนถ้าจบไปแล้วเดี๋ยวผมดูให้มันเหมือนมีคู่อื่นๆด้วยนะครับก็
1: ก็น่าจะเป็นพวกไอ้
0: บอลสแกนดิเนเวียนนี่ไงมีสวีเดนออสเวนคาร์สองคู่แล้วจบไปแล้วเดเกฟอร์แพ้มาโว0-1แล้วก็ฮัมสตัดวันนี้แพ้วัสเตลาส1-3นะครับส่วนฟินแลนด์4คู่เนี่ยลาติชนะนิสตา1-0 SJK ชนะ TPS 3-1 ยาโรชนะ EVS 2-1 แล้วก็ VPS วาซาชนะมาเลนฮาม4-0นะครับไอซ์แลนด์จบไปแล้ว2คู่อันคลาเนสแพ้เบดบริก1-2แล้วก็เวสต์มาเนียชนะวาลู1-0วาลูนี่โดนใบแดงด้วยนะครับนอกนั้นก็ถ้านอร์เวย์ลีกดองนะครับเอเกซุนชนะมอสแบบมอสนะไม่ใช่โมนะ3-0แล้วก็ฮอตนะครับชนะสตอมกอสเซต4-3บลายนี่ชนะเสมอแซนเนต1-1ส่วนถ้าเป็นผมเพิ่งรู้วันนี้เคลีกกลับมาเตะด้วยจ้ะหนูไม่น่าตกรอบเร็วก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยเคลีกเดี๋ยวกลับมาเตะละวันนี้ชุนบุกคุณไดแพ้กังวอน1-2อันยางแพ้โปฮัง2-3แล้วก็เทจอนเสมอกับปูชอน2-2ส่วนถ้าอุ่นเครื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีซาวบวกนี่ไงเรดบูซาวบวกชนะทางกอนิกซับเซ่2-1มี PSV เนี่ยเริ่มอุ่นแล้วเสมอรอยัลอันเบิร์ก1-1วิสลาคาคอฟชนะคาวิน่า2-0มิดทิแลนด์ชนะซินเคบอร์ก4-2คลับบูธชนะคอไทส์4-2แล้วก็ดอเดชแพ้เฟยนอส0-6อักมาเสมอเกนส์3-3ลูโดโกเลตเสมอโปโตซันนี่2-2แล้วก็อาแจ็คนะครับแพ้พานาเทนเดอร์กอส1-3นะครับจะจะครบแล้วถ้าอะไรตกหล่นก็48 98 99
1: ครับ
0: ผมว่าผมน่าจะจัดให้ครบแล้วกันอู๋เป็นไงไม่มีติดขัด
1: อันนี้คุณเด็กรถเขียวสายยาวเขาบอกถูกต้องครับสนบอลชิลียิงเยอะ
0: เป็นไงเห็นป่ะผมรู้ใจแฟนรายการรู้มือกันอยู่แล้ว
1: เขาเป็นพวกสายเช้าไงแต่ของ ผมไปสายนี่ก่อนแล้วเซอร์เกย์ดิเวียก่อนแล้วจบเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยตั้งแต่หัวค่ำ
1: แล้วก็ยู19ผมชอบบอลเด็ก
0: โอ้ยวันนี้ยู19ตามทรงหมดเลยไงสเปนแล้วก็เดนมาร์ก
1: แต่ก็ไม่มีหลุดล็อกนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานอะไรพวกนี้ก็เข้ามาตลอด
0: เมื่อวานหลุดล็อกทั้งแผงไปแล้วไงอาร์เจนโดนแล้วก็อียิปต์ไม่ชนะในเวล
1: า
0: แล้วก็โคลอมเบียไม่พอนี่รู้สึก
1: ไม่ใช่บอลอินดี้ดิ
0: อ๋อไม่ใช่บอลโลก
1: เออบอลไม่ใช่บอลเด็ก
0: บอลเด็กอ
1: ะไรเงี้ย
0: แต่เมื่อวานโคลอมเบียแค่ลูกเดียวไม่พอไงรู้ป่ะ
1: เออ
0: เมื่อวานนี
1: ้ไม่แต่โคลอมเบียเมื่อวานอ่ะต้องโทษเลยป่ะต้องโทษกาน่า
0: โอ้โหมันเหนียวไง
1: ไม่ใช่กาน่าเหนียว
0: ทำไม
1: คือกาน่ามันทำอะไรโคลอมเบียไม่ได้ไงโคลอมเบียมันเล่นแบบสบายๆ
0: ใช่
1: จนแบบโคลอมเบียมันรำคาญอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ลุยดีอาร์นี่ล้ำหน้าไม่พักเลยนะอาจารย์
1: อยากจะหวดขาดีอาร์มาแต่เมื่อวานโอ้โห
0: มันคนละฟอร์มบายันเลย
1: โคลอมเบียคมๆนะ
0: โอ้ยมี2อ่ะ
1: โอ้โหว่ามี 3-4 ลูกอ่ะโคลอมเบียเนี่ยก็เยอะเลย
0: มันไม่คมอ่ะ
1: ใช่ๆแต่ดันไม่คมกันเองนะ
0: ครับ
1: ส่วนทาง YouTube นี่บอกคุณปั๊กสวัสดีมาแล้วก็คุณอนุรักษ์บอกว่าถามถึงฮาคิมซีเย็กหน่อยครับหายไปไหนครับยังติดทีมชาติโมร็อกโกมั้ยพี
0: ่
1: ซีเย็กไม่ติดแล้วนะครับซีเย็ก33แล้วแต่ซีเย็กตอนนี้เขาไปอยู่ในโมร็อกโกในลีกในโมร็อกโกไปอยู่กับทีมบีดัตบีดัตไออเล็กติก
0: ครับมันงอแหละครับมันเลยต้องดัด
1: มันฟิตรง
0: นะครับมันงอใช่ไหม
1: เขาบอกอยู่แล้วไงเป็นทางด้านของอาหรับิกไปตรงนะครับไปอยู่ในทีมในบ้านเกิดเขา
0: แล้วดัดหน่อยเดี๋ยวจะตรงอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่ว่าดูไปจริงๆผมคิดว่ามันจะอายุเยอะกว่านี้นะ
0: ผม
1: สามที่สามเลยนะ
0: ผมว่าอายุแกน่าจะเล่นในยุโรปได้แต่เรื่องพฤติกรรมวินัยอะไรเงี้ยนะตั้งแต่วัยรุ่นแล้วที่ขึ้นมากับอาแจ็คอะไรเงี้ยจริงๆคือเล่น
1: ไหนก็เบื่อไม่ใช่เรา
0: ผมว่าตอนเล่นกับเชลซีก็ดูดีแต่ด้วยวินัยอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องย้ายบ่อยนะ
1: คือจากที่ดูในประวัติเนี่ยแกหลุดทีมชาติตั้งแต่ปี2024แล
0: ้
1: วนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่อยู่ในสายเลยครับ
0: คือตั้งแต่ออกจากเชลซีนี่พเนจรเลยจะหนูไปกาลาตาสลายไปเอาดูฮาอิลแล้วกลับมาวีดัต
1: ตอนดังมันดังมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่โคตรดังตอนอยู่อาแจ็ค
1: นะตอนอาแจ็คนี่โอ้นี่คือเป็นอะไรโกลเด้นบอยนะ
0: ใช่
1: นั่นนี่คือโกลเด้นบอยนะแต่ว่าโอ้กราฟชีวิตจริงๆจะว่าวัย33อ่ะอย่างที่สนบอกอ่ะมันยังสามารถอยู่ในท็อปลีกทีมกลางๆหน่อยก็ยังได้นะ33 34
0: แต่โอ้คิดดูดิขนาดนักเตะเดี๋ยวนี้40โมดริชโรนัลโดยังเล่นได้เลย
1: ใช่ๆๆไ
0: อ้นี่อ่ะโวซิญญาก็40แต่น่าจะเรื่องระเบียบวินัยอ่ะ
1: คงเมสซี่เห็นมั้ย9ยังสบายๆอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาบอกว่า คุณวีรพัฒน์เอ้ยอันนี้พิมพ์กันจริงนะ
0: ทำไมฮะ
1: สวัสดีครับพี่สุดหล่อทั้งสอง
0: โอ้
1: อันนี้ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะ
0: อันนี้คือเขาตาถึง
1: ส่วนคุณภูภูทิพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนสวิตพี่อูคองโกวงเล็บใหญ
0: ่ทำไมผมเป็นสวิตอ่ะ
1: ก็เป็นสวิตก็ถือว่าก็ในระดับนึงก็ถือว่ามาตรฐานยุโรปแต่อันนี้ของมันอันนี้มันโนหนึ่งไง
0: เหรอ
1: เขาก็ทำวิจัยมาแล
0: ้
1: ว
0: แต่คองโกเนี่ยโอ้ตกรอบไปแล้วเด็ก
1: เออโอ้โหเสียดายเสียดายคองโกสงสารไงนะ
0: ครับ
1: แพ้ไม่แพ้ทีมชาติอังกฤษนะ
0: แพ้
1: ทีมชาติเคนเจอเคนยิงสองลูกเข้าไปต้องยอมแต่อังกฤษก็ฟอร์มไม่ประทับใจนะ
0: โอ้ยพี่โอ๋ว่าผ่าน
1: ใจอ่ะ
0: ผ่านเม็กซิโกไหม
1: ผมว่ามีเสียวอ่ะ
0: เหรอ
1: ผมว่ามีต่อเวลา
0: แต่เม็กซิโกเล่นทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยังไม่เสียประตูเลยนะชนะทุกเกมเลย
1: แล้วเจ้าภาพด้วยนะเล่นในบ้านด้วยใช
0: ่
1: ไหมเกมนี้ก็เล่นดีเม็กซิโกด้วยผมว่าทำเป็นเล่นไหมนะเผื่อมีต่อเวลา
0: ครับ
1: ไม่น่าจะกินง่ายๆเหมือนกันนะก็ว่ากันไปใครยังข้อความก็ยังสามารถส่งมาได้นะแต่ช่วงนี้ก็คงเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของซื้อขายตัวผู้เล่นนะล่าสุดอยากรู้จริงว่
0: า
1: สเปิร์มจะไม่โดน Financial Fair Play เลยเหรอ
0: คือเห็นเขาบอกว่าพอปีที่แล้วอ่ะได้ไป
1: นี่มันแค่แหละ200กว่าแล้วดิ
0: ใช่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงปีที่แล้วอ่ะแล้วปีนี้ไม่ได้ไปมันก็เลยแบบมีส่วนต่างเยอะแล้วแบบว่ายุคก่อนๆเขาก็แทบไม่ได้เสิร์ฟไม่ยันอูแต่ซื้อมาตุอุสเฟอร์นันเดส80กว่าซื้อ
1: 85
0: ซื้อตัวนี้100ไหนจะซื้อนี่ไปแล้ว
1: ฟันเฮกเก
0: ้เออฟันเฮกเก้
1: เออฟันเฮกเกอร์อีก65ล็อกโบมาฟี
0: ช็อปกระจุยอ่ะ
1: นี่ล่าสุดไปเล็งไอ้นี่นะจูเนียร์กูปีนะ
0: แล้วมีข่าว
1: จูเนียร์กูปีเขาบอกว่าสโมสรบอกต้องมี90นะ
0: โอ้โหมันรอดได้ไงนะ
1: เออ
0: และแล้วมีข่าวนี้ด้วยราฟาเอลเลอา
1: ใช่ๆเห็นบอกจะเอาเลอาด้วย
0: โอ้
1: คิดดู
0: คือเขาขุดเจอบ่อน้ำมันใต้ไอ้นิวทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมอ่ะ
1: เออก็ยัง
0: แบบใต้สนามสเปอร์มีน้ำมันอ่ะเนื้อมันซื้อถูกหวยจากไหน
1: หรือไม่ก็แบบว่ามีทองอะไรอยู่แล้วฝังใต้แบบหลุดตัวหู
0: อาร์เซนอลเราจืดเลยเนี่ยยันโอ้ยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ย
1: โอ้
0: มีแบบซื้อขาดไอ้ฮาคิคาบิเย่อย่านับเลยมันก็ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
1: ฮาคิคาบิเย่มันก็รอมาอยู่แล้ว
0: แล้วเราแฮลด้วยเราแฮลเด็กอย่างเชเลมี่มองกาด้วยโดนซิตี้ปาด
1: อ่ะให้เขาไปเถอะ
0: ให้เขาไป
1: เอามาก็เท่านั้นแหละเราก็ยังไม่รู้ยังไง
0: เอามาก็ไม่ลงอ่ะ
1: เออซื้ออนาคตมากกว่า
0: แต่ทีมอื่นเนี่ยแมนยูได้แค่เอเดอร์สัน
1: น่ะแต่แมนยูก็น่าปวดหัวนะไปมาผมว่าไอการหาตัวแทนคาเซมิโร่มันยากนะแล้วตอนนี้มันเริ่มหลุดไปเลยเอเดอร์สันไปแล้วโตนาลี่ไป
0: โตนาลี่ไปสเปอร์มาติอุสเฟรนเดสไปสเปอร์
1: ไปแล้ว
0: อาจจะกลับมาช้อยเก่าไงบาเลไอกาลอสบาเลบา
1: แล้วบาเลบาก็ไม่รอหรอกต้องมี100
0: ก็อาจจะเหลือ80นะ70ไม่ฟอร์มปีที่แล้วมันดรอปอ่ะ
1: เออแล้วแบบยี่ห้อนี้ต้องบอกว่าช็อปยี่ห้อไบตันไม่ต้องกลัว
0: เออ
1: ยี่ห้อไบตันไม่มีถูกหรอก
0: แต่ชั่วโมงนี้เขาไม่ร้อนเงินนะว่าเขาเพิ่งขายฟาเนเกอร์ไปได้เงิน
1: โอ้ทีมเขาลงทุนถูกแกตายซื้อตัวมาแบบเหมือนได้ฟรีอ่ะตอนนี้แมนยูก็ปวดหัวเรื่องการซื้อตัวเนาะ
0: โอ้ยวันนี้แฟนรายการหลับหมดแล้วเหรอส่งมาได้นะ
1: 48 มีเรื่อยๆนี่เมื่อกี้ไปคุยข่าวก่อนเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าโอ้โหแต่ว่าผมว่าเป็นดาบสองคมเนาะสเปอร์อ่ะคือถ้ารุ่งเลย
0: ใช่
1: แต่ถ้าไม่เรียกว่ามันเกิดไม่เวิร์คขึ้นมาก็แย่นะ
0: แต่ผมว่า
1: เ
0: ดซาบี้ทำได้จันโอ๋คือผม
1: แต่เดซาบี้น่ากลัว
0: ถือมือดีอยู่แล้วไง
1: แล้วแต่ละตัวเป็นตัวที่ตลาดต้องการเลยนะใช่ไหมเพราะเป็นตัวที่เขาแย่งกันอยู่อย่างโตนาลี่อย่างเงี้ย
0: ใช่
1: อย่างเฟรนันเดส
0: แต่เห็นบอกว่าโตนาลี่เนี่ยที่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนเบสชาเหมือนกับเดซาบี้จันโอ๋เป็นคนบ้านเดียวกันน่ะก็เลย
1: ผมว่าส่วนหนึ่งนะผมว่าส่วนหนึ่งนะ
0: ม
1: าจากไอ้สองแสนเจ็ดเนี่ย
0: ต่อค่าเหนื่อย
1: อันนี้
0: ไม่ต้องคิดเยอะ
1: สำคัญเลยนะครับ
0: ผมทีมอื่นก็เลยถอยเจอไอ้ค่าเหนื่อยกับค่าตัวเนี่ย
1: ใช่เท่าไหร่275,000
0: ปอนด
1: ์ต่อสัปดาห์นะครับ
0: เรายังสู้ไม่ไหวอ่ะคิดดูขนาดแบนยู
1: ย
0: ัง
1: แบบสเปอร์ยิ้มเลยเนาะตอนนี้นั่งตีพุงเลยอ่ะดูข่าวอย่างเดียวแล้วแต่ละตัวไม่มีตัวแบบตัวโนเนมเลยนะฟานเฮเกอร์เราก็เห็นอยู่ตัวระดับทีมชาติแล้วก็มันก็เป็นตัวหลักเล่นในพรีเมียร์มาอยู่แล้วล็อบโบก็อาจจะเรื่องของประสบการณ์ใช่ไหมก
0: ็
1: มันฟรีอ่ะนอกนั้นนี่โอ้โหตัวไอ้เฟรนันเดสอย่างไอ้เจ้าโตนาลีแล้วเดี๋ยวดูไอ้กูปีมันก็ปีที่แล้วเล่นผลงานดีอ่ะกูปีอ่ะ
0: แล้วนี่เห็นบอกว่าจะเสริมไอ้นี่ด้วยนี่ของสเปอร์อ่ะเห็นบอกว่าก็ยังไม่จบ แบบตัวลุกอะไรเงี้ยเห็นบอกยังไม่ถูกใจเดซาบี้
1: ใช่ใช่ใช่เห็นมันจะซื้อเต็มเกมลุกเพิ่ม
0: เขาไม่เอาไอ้เปรินย่าแล้วไงเขาคืนให้ไบเอิร์น
1: ไปโอ้ทำไมไม่เอาไม่รู้ทำไมปกติไอ้ปริญญามันเล่นดีไหมเหรอ
0: ได้ก็ได้โตนาลี่คือดีจะดีกว่าไงเดี๋ยวได้โตนาลี่ได้มา
1: โตนาลี่
0: ไปเรียนจบเลยไม่ต้องเอาแล้ว
1: โอ้แล้วปริญญานี่ไบเอิร์นอย่างเซ็งอ่ะ
0: แต่จริงๆอ่ะผมว่าเบิร์กวาวอ่ะมันน่าจะยังเก็บไว้นะแต่ว่าเหมือนมีข่าวจะขาย
1: แต่เบิร์กวาวอยากไปนี
0: ่
1: ตัวมันอยากย้ายด้วย
0: ใช
1: ่นี่ครับ
0: จริงๆเบิร์กวาวสไตล์ก็ไม่ได้ต่างกับมาดูเฟรนเดสเยอะนะ
1: แต่ว่าเฟรนเดสมันกำลังสดไง
0: ครับ
1: ใช่ป่ะปีแล้วมันเล่นดีอ่ะคุณธนพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สดนี่อิชิบะพี่เฟงกี้เดอใหญ่ครับ
0: แล้วทำไมผมอิชิบะครับ
1: อิชิบะนี่คือไอ้นี่ร้านบะหมี่ป่ะอ๋อนั่นอิชิบัง
0: อิชิบัง
1: ไออิชิบะนี่คืออะไรอ่ะจำไม่ได้ชื่อป่ะ
0: อะไรนะพี
1: ่ชื่อนักเตะป่ะอิชิบะ
0: รู้แต่ชิบะไงมันเป็นเขตหนึ่งเป็นเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยแต่ถ้าโซบะเนี่ยยากิโซบะเลยหิวเลยเนี่ยพออาจารย์อู๋หิวก็ทางผมหิวด้วยเลยเนี่ย
1: นี่ผมท้องร้อง
0: เดี๋ยวปล่อยให้อาจารย์ไปเปิดเพลงนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเลยเดี๋ยวว
1: ันนี้ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันด้วย
0: จริงเหร
1: อ
0: นี่เพิ่งตื่น
1: ออกไปธุระไปธุระมา
0: อ๋อหรือว่าเพิ่งตื่น
1: เพราะว่าไปซื้อของไปดูโฮมอะ
0: อ๋อดูอ๋อชอบลูกค้าเลยเหรอดูโฮม
1: ไปดูโฮมมาเพราะว่าบ้านน้ำรั่วจุดซื้อ
0: เรียบร้อยไหม
1: ไปดูรางน้ำดูพวกรางน้ำมาเห็นเขาแนะนำว่าปกติเราใช้รางไอ้รางน้ำฝน
0: อ
1: ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที
0: ่อลูมิเนียม
1: หรือเป็นอะไรที่เราเคยใช้
0: พลาสติกเหรอ
1: ผมไม่แน่ใจว่ามันคือพลาสติก
0: อลูมิเนียม
1: อะแต่เขาบอกว่าแนะนำให้ไปใช้แบบพวกเหมือนพวกเหล็กเป็นเลดอะไรพวกเนี้ยเราก็ไปดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าใส่ไอ้พลาสติกมันชอบหลุดมันชอบรั่วมันเอาไม่อยู
0: ่
1: เขาบอกว่าถ้าใช้พวกนี้มันจะไม่ค่อยรั่วแล้วโหเจอน้ำรั่วผมปวดหัวมากเลย
0: ครับ
1: ก็เลยไปดูโฮมเนี่ยลืมนะไปใช้บริการกันดูโฮ
0: ม
1: ไปจับมาละก็เลยไม่ได้ทานข้าวแล้วก็ออกมาเลยไงโหเมื่อกี้เห็นไอ้จุ่นกับไอ้ต้องจะไปกินข้าวก็ได้พี่ช
0: ีพเราอยาก
1: ท
0: าน
1: แทนเลยอ่ะโ
0: อ
1: ้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
0: ผมดูข่าวให้เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยโรมาโน่รายงานมาว่าเจอเก้งท็อปเนี่ยออกมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเลยนะ
1: ครับ
0: ว่าผมพร้อมแล้วสำหรับการคุมทีมชาติเยอรมัน
1: เต็งหนึ่งอยู่
0: ใช่เขาบอกว่ารีชาร์จสมบูรณ์แบบแล้วก็เรดี้นะครับเขาบอกว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆสำคัญมากที่ผมจะได้รับงานนี้แล้วก็ขอบคุณที่ทีมชาติเยอรมันเนี่ยสนใจผมโอ้โหเพราะนั้นก็
1: โ
0: อ
1: ้โหรอเลยตอนนี้นับวันรอย
0: ให้ร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
1: คือแบบนับวันรอเลย
0: แล้วนาเกลส์มันก็ว่างแล้วไง
1: เ
0: ปลี่ยนได้บ้างจานอู๋ผมแบบเอาเนอร์สกอวันมาคุมอาร์เซนอลได้ไหม
1: ไม่เอา
0: ไม่เอา
1: ไม่เอาไม่เอาเห็นชั่วโมงนิดผมตีเก๊ไปแล้ว
0: ผมก็ยังเบื่อเลยต้าที่ดูขนาดมาตินเนลลี่เนี้ยที่เรายี้เนี้ยอันเช่ใช้ปุ๊บโอ้โหเล่นเบอร์8ยิงประตูชัยใส่ญี่ปุ่นแต่เราเอามาเล่นไม่เป็นใช้ไม่เป็นเลย
1: ใช่
0: โค้ชสำคัญนะ
1: จริงดิ
0: เออ
1: ไม่ถ้าเกิดจะเอาอันนี้ไปเอาอันเช่กับอันเช่มาดีวะ
0: ถ้าสมมติ
1: แต่เกลบันไม่ไหว
0: เออหรอ
1: โอ้ยคือบันผมว่า
0: ไม่แต่ผมว่าไม่ค่อยโทษนะเยอรมันยันอู๋โทษคุณภาพตั้งแต่เยอรมันมันไม่ดี
1: ตอนทำมาเย็นก็ไม่ดีในเยอรมันเห็นไหมล่ะตอนทำมาเย็น
0: แต่อู๋ไม่ชอบใช่ไหม
1: ตอนแรกผมชอบแต่ผมว่าเขารันไม่หน่อย
0: อ
1: ย่างตัวไหมซาเน่อย่างเงี้ยก็จะเอามาให้ได้
0: มันก็ไม่มีดีกว่านี้แล้วไง
1: โอ้โหแล้วไอ้คิดฟืนลิตอย่างเงี้ย
0: เลเวลลิ่งเลเวลลิ่ง
1: ทำไมไม่เอามา
0: เลเวลลิ่ง
1: พวกนี้ก็มีก็ไม่ใช
0: ้
1: ก็ยังงงอยู่แล้วไอ้ตัวไหนมันไม่ดีอ่ะมันก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบ้างไงแกก็เล่นอยู่สูตรเดิมอ่ะไอ้ใช่ป่ะไอ้ใครฮาแวดยืนหน้าเป้าโห
0: แ
1: ต่ไม่มีแผนอื่นเลย
0: อ
1: ันนี้ไม่ต้องมาคุมก็ได้ฝากใครมาคุมก็ได
0: ้แต่ใครฮาแวดว่าหนักแล้วเนี่ยจันอู๋ผมเห็นฟอร์มวอเตอร์บัตเตอร์ป่ะโอ้โหโคตรหนักยิงจุดโทษแย่จัดแบบโอ้โหมันยังไม่ใช่กองหน้า
1: น้องนิกนี่กำลังดิ่งเลยนะครับคุณวีรพัฒน์บอกผมชอบฟังรายการพี่มากครับฟังเพลินมากครับอ่ะขอบคุณด้วยก็ตามกันได้เอ้ยอันนี้นี่เฮ้ยเหมือนคนใกล้ตัวนะ
0: ยังไงอ่ะเขาบอกว่าอะไรครับ
1: คุณอะไรคุณปราโมทเหรอครับคุณปราโมทบอกพี่อู๋หัวบานใหญ่นะครับ
0: อ๋อทรงผมไงพี่แบบผมบานๆอ่ะ
1: ให้นึกภาพเห็ดแชมเปญองแบบนั้นเลยสน
0: ครับ
1: ยังไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
0: แล้ว
1: ยอดก็โหดแล้วอ่ะ
0: ยอดมันโหดแล้วตรงโคนมัน
1: บอกไงว่าสนสวิตอย่าไปเทียบกับอู๋คองโกใครลองรู้จักลองไปเดินดูในซูเปอร์เห็ดแชมเปญองดู
0: ครับอันอู๋ดูดิเขาออฟฟิเชียลมาแล้วเสื้อใหม่บาซ่าปีหน้าโคตรสวยเลยนี
1: ่
0: ดูดิสวยมาก
1: สวย
0: นะมันแบบไม่ได้เป็นลายทางสลับเลือดหมูน้ำเงินแบบสลับมันแบบเหมือนไล่สีอ่ะ
1: ใช่ใช่ไล่เฉดแล้วก็
0: น้ำเงินอยู่ข้างแล้วแดงอยู่กลาง
1: ผมว่ามันไม่เชยด้วยนะ
0: สวย
1: เออสวยสวยสวยเลย
0: แล้วไอ้สปอนเซอร์ Spotify นี่แบบ
1: มันเข้า
0: เ
1: ลยนะ
0: ใ
1: ช่ใช่มันแมทเอออันนี้ออฟฟิเชียลใช่ป่ะ
0: ออฟฟิเชียลแ
1: ล้ว
0: เออเดี๋ยวไปซื้อหน่อยเข้ายังได้ยังไม่เข้า
1: อันนี้ไงเขาบอกอยู่ดิ official by to บานเนาะบานอ๋อบานมอ
0: ไม่ใช่อ๋อ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่สะกดอยู่แล้ว
0: บานมอจะขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะไม่ใช่จะขายเสื้อบอลนะฮะ
1: เพราะบ้านเราเพราะบ้านเรามีเอเย่นอยู่รับมาเร็ว
0: มีแต่แบ็กสเตเดียม
1: โปรเฟสเซอร์เหมาอ่ะ
0: โปรเฟสเซอร์เหมาโอ้ตายแต่เมื่อกี้เห็นดันต้องใส่เสื้อเนี่ยโมร็อกโกเลยนะหนูซื้อไหม
1: เฉยๆเสื้อโมร็อกโกผมเฉย
0: ๆ
1: ผมชอบเสื้อโปรตุเกสตัวสีแดงมากกว่าสวย
0: ตัวเยาว์นะ
1: ใช่ใช่เสื้อโปรตุเกสเสื้อสเปนสวยนะ
0: แต่ผมอยากได้เสื้อแคปเวิร์ดมีขายไหม
1: เออเห็นหลายคนบอกว่า
0: จริงเท่เลยนะฟอร์มดี
1: เลยแฟนรายการเราเนี่ยแหละบอกแต่ผมยังไม่ไปดูสักทีเขาบอกว่าเสื้อยืนคือละเซาสวยมาก
0: จริงเหรอ
1: เออเขาบอกเป็นตัวยืนนะเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นตัวเติร์ดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวนี้เสื้อเติร์ดมันสวยเนาะ
0: นี่จริงแคปเวิร์ดน้ำเงินดำเนี่ยสวยนะแต่มันยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะคาเปลี่นะโอ้แบบ
1: ผมไม่ค่อยชอบพวกไอ้เสื้อสีน้ำเงิน
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเสื้อบอลส่วนใหญ่สีน้ำเงินมันเยอะไงสนเออเราเลยเบื่ออยากได้แบบเสื้อที่มันสีแปลกๆอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนอาร์เซนอลเนี่ยผมก็ไม่ซื้อตัวแดงขาว
0: ก
1: ูซื้อตัวเติร์ดต
0: ั
1: วขาวตัวอะไรพวกนี้แหละคุณนันทพงศ์บอกเป็นอย่างที่ผมคาดครับเจ้าภาพตกรอบชาติแรกคือแคนาดาผมเชื่อว่าวันนี้นะน่าจะ 70-80% นะ
0: อาจจะมีไม่
1: คาดว่าเป็นโมร็อกโก
0: อ๋อใช่เพราะโมร็อกโกก็เริ่มก่อนเริ่มเกม
1: แต่กูได้ผมชอบโมร็อกโกแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะ3-0
0: จานโอ้ที่ดูดิ
1: 2-0
0: ขนาดเนเธอร์แลนด์ยังหยุดโมร็อกโกไม่อยู
1: ่แล้วยิ่งหูเราเห็นแล้วยิ่งได้ภาคแคนาดามา2เกมนะไม่มีอะไร
0: ใช่แค่แบบบอล
1: เ
0: พสซิ่ง
1: กองหน้าทุกนัด
0: บอลเพสซิ่งแล้วก็แบบนักเตะแข็งแกร่งมีความเร็วแต่ความละเอียดความแน่นอนเนี้ยมันต้อย
1: มันได้คึกแต่ประสบการณ์มันน้อย
0: ใช่
1: มันบุกแหลกกระโดดลูก3อ่ะ
0: ครับ
1: คุณพุทธิพงศ์บอกสนสวิตมาจากภาคสวิต3นัดไปดูรีแอคอีก1นัดครับอ๋อโ
0: หขอบคุณมากคุณพุทธิพงศ์นี่แฟนบันแท้ผมเลยผมที่เนี้ยเขาให้ผมภาคแต่สวิตเซอร์แลนด
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
0: ผมแบบโนเนมไงผมแบบ
1: เอาเหรอ
0: จูเนียร์นะภาคโนเนมเขาให้ผมภาคสวิตผมไม่ได้ภาคหรอกบราซิลยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ย
1: เล่นไรเล่นไรเล่นไรบอกเลยบอกผมชอบทุกทีม
0: อ๋อภาคได้หมด
1: ผมไม่ชอบภาคทีมใหญ
0: ่
1: ชอบภาคทีมเล็ก
0: ครับเพราะว่าเล็ก
1: เพราะว่าใหญ่มันได้ยุ่งวิกฤตนะถ้าเล็กได้หมดบ
0: ่อ๋อเน้นจำนวน
1: ไม่เป็นหาไม่เป็นหา
0: คิดดูขนาดผมไปรีแอคพี่บีจีอ่ะไม่ยังรีแอคสวิตอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่นะสนรีแอคสนปอมอ่ะเออพี่เคยดูอยู
0: ่
1: ปลอมกันขายส่งไปด่าแล้ว
0: พี่จะเลื่อยเก้าอี้ผมแล้ว
1: กลับแบบเฮ้ยสนเอาพี่ไปแฮปไหมอะไรเงี้ยพี่รีแอคดีกว่านะ
0: พี่ทักหานี่เลยทักหาดานเชาเลย
1: เอออย่างสนร
0: ี
1: ร
0: ี
1: แอค
0: นะ
1: ดูปลอมเนี่ยพี่ยังดูการละครนะยังดูแบบนี้มากกว่าส่วนทางเอสผมสลับกันนะ
0: นี่แต่ว่าดานหยองมาช่วงหน้านะสกิปได้นะ
1: อันนี้มันมีทางอันนี้
0: คู่หน้าใครพลาดเนี่ย
1: ต่อจากเราใครอ่ะ
0: ดูก่อน
1: จำไม่ได้อ่ะสนดูอยู่ใช่ไหม
0: หรือว่าถ้าจันหยองมานี่ทุบเลยได้ไห
1: ม
0: ผู้หน้านี่จริงด้วยพยองเนตกับจันบอม
1: อีกแล้ว
0: เออ
1: เฮ้ยมันทุกวันเลยวะ
0: ใช่ไงเขาบิ๊กเนมเรามันโนเนมอ่ะเราก็เนี่ยมานั่งคุยไปเรื่อย
1: บอกทางเอสเบสบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณอู๋ฝรั่งเศสจะถึง2ไหมครับรอตัวเดียวจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
0: ผมให้3ขึ้นไป
1: เออ
0: ไม่คือวันนั้นน่ะ
1: ผมมองว่ามีถึง4อ่ะ
0: คือวันนั้นน่ะเยอรมันครองได้ทุกอย่างและแค่จังหวะสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสน่ะมีจังหวะสุดท้ายความเฉียบคมที่สำคัญคือมีชุด2ที่ดีด้วยพวกเชกีพวกไอ้ดูเอลงมาผมว่าทะลุ
1: แล้ววันนั้นผมพากไอ้คู่เยอรมันกับปารากวัยนะผมว่าปารากวัยไม่มีอะไรเลย
0: ก็แค่ปลาลากกล้วย
1: คือเยอรมันมันแย่เอง
0: ใช่มันจ่อไม่เข้า
1: ไม่มีอะไรเลยทั้งเกมขนาดเยอรมันแบบที่ไม่มีอะไรแล้วเยอรมันยังบุกเกมถูกป่ะ
0: คือเอาตรงๆคือไปโดนก่อนอ่ะถ
1: ้
0: าไม่โดนก่อนผมว่าสุดท้ายก็บท 1-0 อะไรเงี้ย
1: แล้วผมว่าตัวรุกเขาไม่ดี
0: ใช่
1: ไอ้อเวลอดอะไรเอ็นซีโซ่ก็ในระดับนึงเนอะมัน
0: อามิลอนก็หมดแล้ว
1: อามิลอนก็แบกทีมแบบคุยง่ายอ่ะดูด
0: ิมีไอ้กาลาซ่าอะไรเงี้ยดีหน่อย
1: แล้ววันนี้เจอไอ้ตระกูลเอนะ ดูเอดูเอเดมเป้เอ็มบัปเป้
0: เออ
1: นะ
0: โดนแน่
1: เออน่ะมันมีไอ้ตระกูล
0: บาโคล่า
1: โอ้โหบาโคล่า
0: ดัลลี่บาโคล่าหลังๆผมเริ่มชอบนะผมว่ามันดีกว่าดูเอ่ะมัน
1: ไม่คู่นี้มันสลับกัน
0: เออ
1: มันสลับกัน
0: เปเป้เช่ดูเอดีกว่าแต่ในทีมชาติบาโคล่าดีกว่า
1: ดูเอ่ะผมว่านะมันเลี้ยงกินตัวดีแต่ถ้าเอาเร็วอ่ะบาโคล่ามันตีกว่า
0: ขามันยาวอ่ะ
1: ใช่มันตีกว่ามันบอกกับการเป็นปีกเนาะนี่ยังอยากให้แบบเปลี่ยน

0: ก็ผมกับฝนยังคิดเหมือนกันนะคุณไก่ร้อยเอ็ด
1: ทะลุ
0: สนว่ามี3ผมว่ามี4อ่ะ
1: เออ
0: ว่าอาจจะมีไม่เอ็มบัปเป้หรือไม่ก็เดมเบเล่แฮตทริกอ่ะ
2: ปัญหามันคือนัดที่แล้วเนี่ยไอ้ปารากวัยมันนำก่อนเกมก็เลยเข้าทางแต่ถ้านัดที่แล้วเกิดเยอรมันนำก่อนอ่ะผมมองว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น
0: มีสิทธิ์ไหลนะ
2: ไอ้ปารากวัยก็ต้องเปิดเก
0: ม
2: ผมจะให้คุณผู้ฟังจำเกมอาจารย์อู๋จำได้ป่ะไอ้เกมปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะ
0: เกมแรก
2: ที่โดนเป็น 4-1 อ่ะเออมันจะไปอย่างนั้นแหละ
0: โดนเร็วแล้วไหลเลยไหลเป็นน้ำเลยอ่ะบอกหวัดดีค่ะนะอู๋ใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่า
2: ไอ้ใหญ่แต่เล็กนี่มันดูแบบมันขัดมันดูแบบดูขัดแย้งกันนะ
0: ไม่มันก็มีบางส่วนที่มัน
2: อ๋อคือด้านบนใหญ่แต่ด้านล่างเล็ก
0: ใช่ไงก็มันเหมือนคุณทดท่อปลา ท่อใหญ่แล้วมันรีดลงเพื่อความแรง
2: อะไรนะสนปืนอะไรนะ
0: สนปืนโตจริงหรือเปล่า
2: โอ้ย
0: คุณแฟนปืน
2: เช็คได้เช็คได
0: ้แล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์อ๋อทีมที่เป็นรองทุกคู่ค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะปรอเชียร์ครึ่งแรกครึ่งเดียวค่ะไม่ชอบเชียร์ยาวๆค่ะ
2: เ
0: จอ
2: ทุกแฟนนอนก็สมหวังเลยเพราะว่าครึ่งแรกไอ้แคนาดายันอยู่0-0อย่างนี้คู่หน้าก็เชียร์ปารากวัยอ่ะ
0: แต่ผมเชื่อว่าปารากวัยอ่ะโดนในครึ่งแรก
2: โดนครึ่งแรกเลยฮะ
0: ผมว่า20นาทีมีแน่
2: สวีเดนอุด11คนยังอุดไม่อยู่เลย
0: ใช่ที่แล้วผมว่าอารมณ์เหมือนสวีเดนอ่ะเออพอโดนแล้วก็เป็นน้ำเลยเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นแค่ความที่เห็นนะพอถึงเวลาอาจจะออกมาแบบไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไล่ดูแป๊บนึงขออภัยพอไปรีเฟซมันมาบานเลย
2: ครับเช็คหน่อย
0: คุณนันทพงศ์บอกโทนี่บรูมเนี่ยเจ้าพ่อเลยครับเรื่องเอานักเตะโนเนมฟอร์มดีมาปั้นขายแล้วได้ราคาครับพวกนี้ก็ถือว่าเก่งอย่างพวกรัตมุนก็ใช
2: ่
0: เอาตัวที่แบบเขาไม่ค่อยเอาแล้วมาปั้นต่อนะ
2: ใน
0: เก่งไลซิกนี่ก็ไลซิกนี่ก็เป็นพวกแนวพวกไบรตัน
2: อ
0: ่ะซื้อตัวมาถูกแล้วก็มาปั้นตอนขายแพงนะไอ้พวกนี้เก่งนะครับ
2: เดียววองเร่ก็เตรียมเป็นร้อยกับร้อยล้าน
0: ตอนซื้อเท่าไหร่ยัง10กว่าเองมั้งคุณบิงซูบอกบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกันครับจากพ่อน้องโนเนมไอ้พ่อน้องเนมโอ้โหไปเพิ่มชื่อให้ลูกครบซะงั้นขอไป
2: แต่อู๋ว่าไงบราซิลโดยอันเช่กับอาร์เจนโดยเมสซี
0: ่ผมว่าเหมือนเป็นการดวลกันระหว่างเมสซี่กับอันเช่อ่ะฝั่งบราซิล
2: เ
0: นี่ยผมว่าตอนนี้นะ
2: คุณภาพแล้วเตะยังสู้อาเจนไม่ได้
0: เท่าไหร
2: ่
0: ยังไม่คุณภาพโค้ชน่ากลัว
2: โค้ชแบบหยิบจับเก่ง
0: ส่วนฝั่งนี้คุณภาพนักเตะเอาตรงตอนนี้ปวดหัวมากเลยแต่ละคน
2: ก็ต้องพึ่งเมสซี่เยอะหน่อยทุกคนต้องแบบวิ่งเข้าเมสซี่เป็นศูนย์กลางอ่ะ
0: โอ้โหถ้าคู่นี้เจอกันผมว่านะ
2: มีโอกาสเจอแน่นอนโอ้ไอสายล่างเน
0: ี่
2: ย
0: ถ้าเกิดว่าบราซิลผ่านทางด้านของอังกฤษก็ยังไงบราซิลต้องเจออังกฤษก่อน
2: คือมันอย่างนี้ทางสายบนเนี่ยมีโอกาสที่ฝรั่งเศสจะตัดกับสเปนเพื่อหาส่งตัวแทนยุโรปมา1ทีม
0: ใช่
2: สายล่างเนี่ยมีโอกาสที่ถ้าบราซิลผ่านอังกฤษเนี่ยมีโอกาสที่บราซิลจะตัดกับอาร์เจนเพื่อส่งอเมริกาใต้มาลุ้นชิงกับสายบน
0: ครับ
2: เพราะนั้นน่าดูนะหรือถ้าใครแบบแต่ไอ้โปรตุเกสกับอาร์เจนนัดชิงก็มีโอกาสนะแต่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
0: ใช่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
2: แต่จะผ่านเออทรงนี้แบบโอ้โห
0: ดูแล้วน่าเหนื่อยใจเนาะ
2: ขนาดเจอโคเอเชียยังเป๋ทรงเลย
0: ผมว่าตัวผู้เล่นจะไม่แพ้แต่ทีมเบิร์กฟ
2: ู
0: ไม่ได้
2: ทีมเบิร์กโคตรห่วย
0: ทีมเบิร์กโอ้โหงงมาก
2: คือผมว่า
0: ชุดนี้ของโปรตุเกสผมว่าน่าผิดหวัง
2: คือผมว่าโรเบโต้มาร์ติเนซห่วยมากอะแบบไม่เก่งเลยคือเอากองกลางเปเช่แบบกลายไปเล่นพื้นๆอะวิตินญากับชาวเดเวสนี่อยู่เปเช่โคตรเก่ง
0: โอ้โหการระดับจับ
2: เ
0: ป็นลีกอะ
2: พอมาเล่นในทีมชาติโคตรพื้น
0: ๆไม่แล้วคุณมีบูโน่จอมแอสซิส
2: ใช่
0: แกไอ้สองมิดฟิลที่ได้แชมเปี้ยนลีกเอาแค่3คนนี้พอนะไอ้3เนี่ยมันไม่ต้องนับตัวอื่นนะ
2: ตามความน่าจะเป็นมันควรมัดรวมแล้วก็ต้องเก่ง
0: ที
2: ่ไหนได้วันเจอโคเอเชียนี่เปลี่ยนออกหมดเลยเอาแบบเอาไอ้แบดาโดผมแบบรู้สึกว่าหมดสภาพแล้วอ่ะแล้วก็แบบและไอ้ช่วงที่ยิ่งเปลี่ยนเอากอนซาโลรามอสลงมาเล่น 4-2 เล่นหน้าคู่อ่ะโอ้โหโดนโคเอเชียกดแทบพัง
0: ถึงจะได้โหม่งก็จริงนะ
2: ใช่
0: แต่ถามว่าเล่นดีไหมไม่ดีนะ
2: ไม่ดี
0: นะไม่ดีเลยนะ
2: แล้วการเซโลประกบไปเปดิสิตอย่างห่างอ่ะเกมรับก็มั่ว
0: คือได้มาจังหวะคอร์สลูกนั้นน่ะแล้วมาโหม่งเข้าทีเดียวเอง
2: ใช่ผมถามนั่นอู๋งี้ไอ้ราฟาเอลเวก้านี่เก่งยังไงโอ้โหแบบผมว่าธรรมดามากเลยไอ้เซนเตอร์เขาอะที่จับคู่ด้วยเบเนียสอะ
0: คือเซนเตอร์เขาก็ประมาณนี้นะ
2: ผมว่าผมยังชอบนี่มากกว่าผมยังชอบไอ้กอนคาโลอินาซิโอหรือไม่ก็

0: ไอ้ใช่
1: ยังชอบ
0: ไอ้อัตโดซินวาไอ้สองคนเนี้ยไอ้อินาซิโอมีข่าว
1: โอเคกว่า
0: ใช่
1: อินาซิโอโอเคกว่า
0: แต่ผมว่าไอ้เขาเอาไอ้เบก้าลงเพราะแค่วิ่งเร็วเพราะไอ้ลูเบนดีอาร์ตมันวิ่งช้าไง
1: เพราะใช่เพราะดีอาร์ตเขาตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วไง
0: แล้วไอ้เวก้ากับบีแล้วไอ้โหพลาดโคตรบ่อยไม่เห็นเก่งเลยถ้าดีจริงเชลซีไม่ขายหรอกโอ้เชลซีบาเดียชิวชาโลบาคือไอ้ถ้าเวก้าเก่งจริงอ่ะมันเบียดไอ้พวกโอ้โห
1: กลายเป็นชาโลบาดูดีกว่าอีก
0: ใช่ไง
1: ชาโลบาดูดีกว่า
0: แต่โปรตุเกสกับใช้เวก้าลงผมก็งง
1: กับแบ็คโฮดถูกไหม
0: นูโน่เบนเดส
1: เบนเดสกับเจ้าคาเซโร่เนอะ
0: ดาโลยังไม่ได้ลงเลย
1: แต่ผมมองว่านูโน่เบนเดสในมือมาร์ติเนสกับในมือดุยเอริเก้คนละเรื่องกัน
0: คนละ
1: กับเปเช่โค้ด
0: มันมีส่วนจริงๆเนี่ยโอ้โห
1: ดีอะแต่ว่าอันนี้ถือว่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะ
0: แต่โปรตุเกสเอาง่ายเอาง่ายถ้าอันเช่คุมโปรตุเกสอะผมว่ามีลุ้นถึงแชมป์โลกอะ
1: จริงๆอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอุปกรณ์ในมือนี่พร้อมเลย
0: โอ้โหอุปกรณ์โคตรดี
1: อุปกรณ์ดีมากนะครับอันนี้ผมสลับไปทางฝั่งทาง YouTube บ้างเนาะเขาบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกไปแล้วนะใครวาลินชำราบครับ
0: อ๋อใครวาลิน
1: ใครวาลิน
0: เขาเปลี่ยนเป็นวาลินชำราบครับชำราบนักเตะอุบล
1: เ
0: หลือแต่ใครไหนใครนึง
1: จับ
0: ใครอาแวดใครอาแวดก็ไปแล้ว
1: เอ้ยแล้วเนี่ยของคุณพ่อน้องเนมเนี่ยเรายังไม่ตอบเลย
0: ว่าไงอ
1: ่ะจริงเขาบอกว่าบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกัน
0: อาจารย์อู๋ก่อนทั้งถ้าต้องเลือกอ่ะ
1: ผมก็ยังมองว่าถ้าวัดกันนะลูกพี่เมสซี่ก็ยังน่ากลัวอยู่อ
0: าร์เจนน่ากลัวกว่า
1: เพราะเมสซี่ก็ยังยิงอย่างต่อเนื่องอ่ะ
0: ยิงทุกนัดอ่ะ
1: ใช่
0: ผมก็ให้อาร์เจนเพราะผมมองว่าเมสซี่ยังไงจะแย่ยังไงก็น่าจะแบบมีหนึ่งประตูอ่ะส่วนบราซิลเนี่ยถึงแม้โค้ชเก่งแต่ถ้าอันเช่หยิบจับลงไปดีแต่ถ้าวันนั้นนักเตะทำไม่ได้ขึ้นมาม ันก็จบไง
1: วางแผนมาแล้วอ่ะนักเตะมันไม่ได้นะแต่เมสซี่ผมเชื่อว่ามหัศจรรย์เขาอ่ะเดี๋ยวเขาก็หาช่องอย่างน้อยลูกนึงก็น่าจะมีอ่ะ
0: และที่สำคัญเนี่ยคือนักเตะอาร์เจนในชุดนี้มันโคตรสู้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวนะคืออาจารย์อูเห็นบอกว่าไอตอนเจอเคปเวิร์ดตีเสมอ 2-2 อ่ะเหมือนไอสคาร์โลนี่จะมอดแล้วไปนั่งแล้วแต่นักเตะในสนามมันไม่ยอมอ่ะคือแบบแพชชั่นแบบโอ้โหคือแบบอ่ะถึงต่อให้โดน 3-3 มันก็อาจจะนำอีก 4-3 เพราะนักเตะแบบเหมือนเล่นเพื่อเมสซี
1: ่อ่ะ
0: นักเตะเอานักเตะแบบ
1: นักเตะมันไม่ได้ว่าแบบหมดแพชชั่นแล้ว
0: สปิริตดีส่วนทางอ่ะบราซิลที่ว่าตอนนี้เหมือนสปิริตทีมเริ่มดรอปลงแล้วโอ้โหคือเนย์มาร์ตอนนี้เริ่มบ่นแล้วนะมีข่าวว่านักข่าวไปสัมภาษณ์เนย์มาร์ว่ารู้สึกไงบ้างไม่ลงเขาบอกผมก็ซ้อมเต็มที่แต่ก็อยากได้โอกาสบ้างอ่ะเริ่มแบบอ่ะเห็นป่ะแบบก็อยากลงอ่ะเริ่มแบบ
1: แต่ก็ยังคิดในแง่ดีอะยังเนมาถ้าเนไม่มาก็ขาดไปตัวนึงใช่ป่ะก็ยังโอเคคิดในแง่ดีได้อยู
0: ่ครับ
1: เอ้ยโอ้โหดูมันจิกหน้าใส่ครับโอ้
0: กำลังสาระเลยวันนี้อุตส่าห์แบบสาระเลย
1: ก็ไม่ต้องกลัวอยู่กับจังหูไม่ต้องกลัว
0: ไม่ได้ผมต้องท็อปฟอร์มเพราะว่าเดี๋ยวเจอหยองย่างเก้าอี้
1: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจัดรายการเหมือนกันน่ะมันจะน่าเบื
0: ่ออ
1: ย่างปุ๊บสนสาระอยู่ใช่ไหมพี่ก็สาระเลวไปเลย
0: ไงไม่ได้ช่วงนี้ผมต้องเร่งฟอร์มเพราะว่าเผื่อจะได้ภาคบราซิลแบบอาจารย์หยองเพราะว่าหลังๆไม่ใช่ภาคแบบ
1: เราวิ่งนี่หลับเลยนะ
0: เ
1: พราะช่วงนี้บอลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะ
0: เ
1: ราเลยต้องฉีกหน่อย
0: พอชั่วโมงนี้ผมก็เหลือแต่เสาร์อาทิตย์แล้วที่เนี่ยแบบวันธรรมดานี่ไม่มีนะไม่มีเลยนะลำบากแล้ว
1: ก็ต้องแย่งกันหน่อย
0: แล้วแบบระดับ
1: ต้องแย่งหน่อย
0: ระดับนะหังมาภาคเราผมมันลำบากแล้ว
1: แต่ดูแล้วน่าจะยากละอย่างดูแล้ว
0: นัดจริงอะจบแล้วนัดจริงนะหังมา
1: เพราะวันนั้นผมจัดการละ
0: เหรอ
1: เป็นเขาเดินไปส่งพี่หัง
0: กับ
1: พ
0: ี่ท็อปที่ร
1: ถอู้ไม่เจอกันเลยไม่ใช้ทีเด็ดทีเดียวปุ๊บแกรีบกลับเลย
0: เป็นไง
1: บอกพี่หังพี่ท็อปพี่ขอบคุณมากครับพี่ที่แม้กระทั่งไม่มีใครได้จ่ายพี่ก็ยังมาพากอะไรเงี้ยแกรีบขับแล้วออกเกียร์หนึ่งล้อฟรีเลยนิดไปเลย
0: แกบอกยังกินอูไม่ได
1: ้พี่ไม่ได้กินเลยบอกเลยพี่ท็อปบอก
0: มีสิไม
1: ่มี
0: อ๋ออันนี้คือตบไหล่อะ
1: ไม่แต่ว่าเราเป็นวิธีขีดตัดตอนไงตัดตอนคู่ต่อสู้ไงพี่ท็อปพี่หังพากฟรีนะพี่มันก็ต้องอย่างนี้มันต้องใช้ชั้นเชิงกัน
0: เขาอะไรพูดว่า
1: อ้าวโอ้ยอ้าวคนละคน
0: อ้าวแบบโชยเสียงต่ำ ไม่มีมีไหมมีแบบอ่าวแบบ
1: มีอ่าวอย่าง
0: อ่าวแบบโทนเสียงต่ำ
1: มี
0: แบบ
1: เ
0: ส
1: ียงพี่อ่าวไอ้ไอ้ดิมัวไอ้ดิมัวคนละยี่ห้อคือไปทำเสียชื่อพี่หาง
0: เพราะวันนั้นนะหางเขาบอกแล้วบอกอู๋เดี๋ยวขอบคุณเบ่งที่แบบให้โอกาสโอ้ขนาดนี้เลยอ่ะ
1: ไม่แต่ตอนนี้อาจจะด่าละ
0: ด่า
1: เพราะเขารู้ว่าไม่ได้ตังค์ภาษีอันนี้หยอกหยอกนะหยอกหยอก
0: นี่เนี่ยคุณนันทพงษ์ถามมาสรุปนะหางไม่แฮปหรอกอ้าวไม่แฮปเลยครับ
1: มีที่มีแต่ว่าม
0: ีอยู่แล้วเผลอแทบแบบเขาเรียกว่าสเปเชียลคอส
1: ไม่แต่ว่ากับทหารหรือพี่ท็อปเนี่ยพวกเนี้ยบางทีเราเกรงใจเขาเราก็ต้องรอช่วงที่เขามาได้อ่ะบางที
0: ไม่เขาบอกแล้วมาได้ทุกช่วง
1: เหรอทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมต้องไปคุยลูกพี
0: ่ไม่แต่สุดท้ายนะหังก็เบียดหย่องไม่ได
1: ้
0: นะหังมาคู่เดียวแต่หย่องมาทุกวันหย่องมาทุกวัน
1: พี่ท็อปบอกเครียดเลยอ่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าโมร็อกโกมีเหตุผลอะไรพิเศษกว่าชาติอื่นครับทำไมเมื่อก่อนเป็นทีมกลางๆแต่ตอนนี้เก่งมากขึ้นมาเป็นระดับท็อปของโลกไปแล้ว
0: เขาส่งนักเตะไปเล่นลีกยุโรปมากขึ้นไง
1: ผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากนักเตะคือมันจะเป็นช่วงๆนะนักเตะทอนักเตะมันดีแล้วตอนนี้ดูดิครับ
0: ฮันยุ
1: ค
0: ทอง
1: เน
0: ี่
1: ยพวกฮากิมิอาไซบาล
0: ี
1: ก็ไปอยู่ที่ไปบาย
0: เออมีนี่ไงมีไอ้คู่กลางเขาผมก็ชอบเลย
1: ก็ของแมนยู
0: ไอ้เนี่ย
1: ไอ้ยัสซีโบโนไม่ต้องพูดถึง
0: ไม่ของกลางคู่กลางเขาว่าบูอาดี้กับไอ
1: ้ยู
0: เอล
1: อานาอุย
0: เอลอานาอุยของโรม่าเนี่ยคู่นี้กำลังโหผมว่าสองตัวนี้รวมกันเกินร้อยล้านปอนด
1: ์ก็ตอนนี้เขาบอกไอ้บูอาดี้ตอนนี้
0: ตัวเองก็80แล้วมั้ง
1: จากที่ตอนนั้นปีที่แล้วแบต้าตามอยู่เนี่ยประมาณ40
0: เ
1: ขาบอกตอนนี้ต้องมี7-80
0: โอ้โหของ
1: ดีแล้วตอนนี้เห็นไอ้เจ้าของโมสอลิวหรอกตัวขนาดนี้อาจจะต้องมี100แล้วนะโ
0: อ
1: ้โหมันขย่มใหญ่เลยตอนนี
0: ้เฮ้ยแต่ผมเอานะสมมติเอาวอดดี้มายืนเบอร์6แล้วดีแคไลท์เบอร์8เพราะว่ากินมาไลท์ไม่รู้เขาจะขายให้เปล่าเพราะว่าไอ้นิวาสันเขาได้100ล้านมาจากโตนาลีแล้วไหนจะได้80มาจากไอ้กอร์ดอนแล้วไง
1: แต่ไม่เห็นด้วยนะมาใส่เบอร์6เบอร์8
0: ทำไม
1: เพราะอย่างผมชอบเบอร์ตองหนักเบอร์ตองคุ้มหน่อย
0: 5,000
1: ก็คุ้ม
0: ตอนนี้มีไหมไปเลยไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเลย
1: โอ้วายแล้วป่ะ
0: วายแล้วว
1: าย
0: แล้ว
1: โอ้โหตอนนี้จะไปทำอะไร
0: เอ้ยเราต้องไปนี่ไงไปเก็บกวาด มีไห
1: มแล้วผมว่าโมร็อกโกเขาต่อยอดจากไอ้คราวที่แล้วที่เขาได้ดับ4ไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนโค้ชแล้วเขาไม่ได้ใช้ไอ้บาดิสเลยกางกีแล้วนี
1: ่ไม่แต่ว่านักเตะมันก็ยังยืนชุดนี้อยู่นี่ขนาดมาไม่ครบนะถ้ามีไอ้นาเกิดอีกตัวอะ
0: หลาย
1: เ
0: ย
1: สอันแยบเลย
0: เออ
1: แล้วไอ้อัปเดีย
0: อัปเดียเอสซูร
1: ีเจ็บอะ
0: ออ
1: สองคนที่เป็นตัวหลักผมว่าปีกเขาจะน่ากลัวนี
0: ้แต่ผมแปลกใจที่ชุดนี้เขาไม่เรียกไอ้นี่จันโอ้ไอ้กองหน้าเขาอะไอ้ยูเซฟเอเนเซอรี่อะคิดดูนักเตะระดับนั้นยังไม่เรียก
1: มันดรอปไปแล้ว
0: ดรอปอะ
1: อุ้ยดรอปไปเลยอุ้ยไอ้ไซบารีจี๊ดกว่าเพราะว่าขนาดบาเยิร์นซื้อแล้วอะก็มาไอ้เจ้าไซเบรียมัน
0: ซีเอสก็ไม่เรียกละ
1: โอ้โหซีเอสผมว่า3-3ไม่น่าเรียกหรอกมันต้องกลับมาอีซ่าซีเอสกลับมายุโรปได้นะผมว่าโอเคอาจจะกลับมาติดแต่วันนี้แกก็กลับไปเล่นทีวีดัดอ่ะใช่ไหมเออมันก็ไม่ได้ทีมดัง
0: ยังดัดไม่เสร็จอีก
1: ยังดัดจู่เลยตอนนี้จะบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกเป็นชื่อนักแสดงฟงหวินบทสงป้าครับซอนนี่อิจิบะ
0: อ๋อ
1: ตกลงคนที่เล่นสงป้าก็เป็นญี่ปุ่นเหร
0: อ
1: ผมนึกว่าเป็นคนจีน
0: นั่น
1: แหละเฮ้ยแต่ผมชอบเขานะบุคลิกก็ดีนะ
0: ครับ
1: ดัชนีสามพิเศษ
0: นี่จำท่าได้เยอะเลยผมชอบเรื่องนี้ผมชอบ
1: เพราะหลายคนชอบทักผมหน้าเหมือนไอ้หวิน
0: ครับ
1: หน้าเหมือนหวิน
0: อยากดู NMS หน่อยมา
1: เดี๋ยวนี้บอกว่าเมื่อวานใครๆก็บอกว่าอาเจนต้องยิง3ถึงยิง4หนูเลยอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามได้ค่าลงทุนเลยค่ะ
0: อาจารย์อู๋เมื่อวานผมถามจริงอาจารย์อู๋คู่อาเจนกับแคปเบิร์ตให้ใคร
1: ไม่อาเจน
0: ใช่ไหมผมถามมาไม่เห็นมีใครให้แคปเบิร์ต
1: ผมก็มองว่ามีถึง4
0: ใช่ไหม
1: เออผมมองว่ามีถึง4
0: สุดท้ายชนะใน90นาทีแม่งยังไม่ชนะเลย
1: ไม่แต่วันนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะแค่มันไม่ชนะไอโวสินยาตัวเดียวช่วงว่าถามรูปเกม
0: ไม่แล้วอย่างนี้โอ้โหเกมรับมันพลาดอ่ะคือผมว่าถ้ามันปล่อยนำ 1-0 ไปนานๆมันหาลูก2ได้แต่มันไปโดนได้ไง
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
2: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตราตรัดปลายบิน
0: ของโกะมีประคบน้ำแข็งในต้นขาขวาด้านหลังเหมือนเจ็บตึงๆอยู
6: ่ก็แบกจริงเพราะว่าดูฟอร์มเอเลสเอเดสันก็ไม่ดีนะ
0: เพลินเพลิน
6: เออเอเลสเอเดสันผมว่าไม่เฉิดฉายเลยอ่ะ
0: แต่แบ็คขวาเดคแคลไลไม่ยังต้องเล่น
6: อ
0: ่ะ
6: แต่เดคตอนเนี้ยไลท์กับเคนอ่ะเป็นสองคนที่ขาดไม่ได้อ่ะ
0: เออ
6: แล้วก็จูดอีกคน
0: แมน
6: มีตัวแบกของทีมเนาะคุณอนุรักษ์บอกว่าขอบคุณทุกคำตอบครับพี่นานๆดูบอลทีแทบตามไม่ทันเลยไม่เป็นไรครับเราส่งมานี่เราถ้าอ่านให้ทันผมอ่านให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่งมาแล้วไม่อ่านก็จะกระไรอยู่นะ
0: ปาตีสาม
6: แล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไม่เป็นไรก็ตามเก็บข้อความที่ส่งมาได้เพราะว่าฟุตบอลก็ไม่มีอะไร
0: เดี๋ยว
6: นะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวดูแลให้ด้วยคู่ตีสี่อ่ะ
6: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
0: ครับ
7: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
8: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: บอลโลกสตอรี
10: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุ
4: ุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
12: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
13: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับมาสักครู่เพลงเก่านะไม่ได้ฟังนานแล้วพอดีคิดถึงก็เลยมาเปิดซะหน่อยนะครับขับกล่อมมันซะหน่อยอย่าเพิ่งหลับกันแล้วกันนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อในช่วงของนาทีนาไลฟ์วันโลกนะครับอยู่กับจันอู๋แล้วก็เซียนสดนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan ครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับก็สามารถลุ้นของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัล นะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกไอเวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็มีโกลกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดจริงโหวตมากมีสิทธิ์มากแล้วก็โหวตเลยวันนี้อย่าช้านะจ๊ะ
1: งั้นโอ้ได้โหวตยัง
0: ไม่รู้ของเราได้ปะ
1: ได้โหวตได้ไหมเราไม่ได้เป็นพนักงานอสมทนะเราเป็นฟรีแลนซ์เราได้เผื่ออาจารย์อู๋นี่ไงมีรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นคันใหม่
0: มีจักรยานไฟฟ้าแล้วตอนนี้อยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเหมือนกันเล็งก็อยู่เหมือนกันเนี่ยฮอนด้า UC 3เนี่ยสวยดีเหมือนกันนะครับอ่ะเราก็กลับมาว่ากันต่อเนาะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้บอกทางเอสเบสบอกว่าสวัสดีครับพี่สน49พี่เป็น73นะครับ
1: 73นี่น่าจะเป็นเท้าช้างแล้วมันแบบมันบวมอ่ะถ้าอย่างนั้นน
0: ่
1: ะ
0: ได้ผมไปหาหมอมาละหมอบอกเป็นมะเร็งหมอว่าเป็นมะเร็งครับ
1: ก่อนที่อู๋จะไปเก็บข้อความเดี๋ยวผมนี่ก่อนสรุปผลบอลให้
0: จ้ะจัด
1: ไปแล้วก็แจ้งไลน์อัพของจอบคู่ทีสี่ก่อนหลายคนเขาจะพิจารณาไงว่าวันนี้แนวรุกฝรั่งเศสมีใครบ้างนะแต่ก็ย้ำอีกรอบใครอยากพูดคุยกับเราสองคนก็4899ส่งมาหน่อยผลบอลตอนนี้เนี่ยบราซิลบียิงกันทุกคู่ละนะครับทิคูม่านำสปอร์ตเรซิเฟ่1-0ลอนดรีน่านำซีอาร์บีมาซิโอ3-0แล้วก็โนโวลิซอนติโนนำทางอเลริโกกวาเนเซ่1-0นะครับรวมถึงถ้าบอลถ้วยชิลีเนี่ยมากันเยสตามหลังปาเลสติโน1-2ซานฟิลิเป้กับยูเนียนลาคาเรล่า0-0แล้วก็เซนหลุยกับเอเวอร์ตัน0-0นะครับแล้วก็มี USL Championship หรือ Championship ของอเมริกันเนี่ยคู่หนึ่ง Indy 11เสมอกับชาลสตันชาลสตัน0-0
0: ครับ
1: ส่วนไลน์อัพนะครับคู
0: ่จัดไป
1: ปารากวัยฝรั่งเศสนะครับก็วันนี้
0: ฝรั่งสูบบอกเลย
1: ฝรั่งเศสนี่ประตูเป็นไม้ไม่ยองนะครับแบ็คขวาชูสคุนเด้แบ็คซ้ายเป็นลูกาดีนเซ็นเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบากับดาโยปาเมกาโน่นะครับกองกลางวันนี้ปรับวันนี้ชัวเมนนี่เป็นสำรองพี่หู
0: ก็โคเน่เล่นดีกว่า
1: เขาใช้มานูโกเน่เล่นกลางกับอาเดียงลาบิโอนะครับ
0: แต่เขาจะสลับบางทีเอาเรื่องความฟิตไง
1: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโกล่าหน้าเป้าเป็นท่านประธานเคียร์เอ็มบัปเป
0: ้ซ้ายเป็นบาโกล่าขวาเป็นเป๊ปซี่นะครับข้างบนเป็นซาสี่นะครับ
1: ครับแล้วก็กลางเป็นลูดเบีย
0: เบอร์10เป็นแฟนตาโอ้ลูดเบียแก่โอ้ลูดเบียลูดเบียแล้วก็คนแก่ก
1: ินท้อเลยท้อ
0: โอ้ลูดเบีย

0: นี่ทำไม30นี่ไม่รู้จักเลยนะ
1: ส่วนฝั่งปารากวัยนี่โหประตูนี่โคตรเหนียวเลย
0: โอ้โหอันเดอร์คิวน่าซื้อมากนะ
1: มันแบบผมว่าได้ย้ายแน่เลยเพราะว่า
0: เกือบ2เมตรอ่ะ
1: เขาอยู่ซาเลโซในอาร์เจนนี่มันเล็กเกินไปสำหร
0: ับ
1: เขา
0: ใช่ๆชั่วโมงนี้มีสิทธิ์ย้าย
1: ทั้ง
0: กองนั้นก็ตัวเดิม
1: ๆ3เซนเตอร์มีโอมาอัลเดเต้โหฟิตเฉยไอ้ที่เจ็บ
0: อัลเดเต้
1: ของซันเดอร์แลนด์อ่ะแล้วก็
0: กูสวอโกเมส
1: กูสวอโกเมสกับตันทีแล้วก็เวลาสเกตดึงแบ็คขวากาเซเลสดึงแบ็คซ้ายเป็นอลอนโซแล้วก็กองกลางมีกาลาซาตัวนี้เล่นดีจากอู้คูบา
0: ตัวตัดเกมดีมากนะ
1: ด้านซ้ายมิเกลอามิรอนด้านขวานี่ไอโกเมสของไบตัน
0: อ
1: ่ะชื่อหน้ามันอะไรอย่าหนู
0: ไอเดียโกโกเมส
1: เดียโกโกเมส
0: เดียโกโกเมส
1: หน้าเป้าเป็นโรเอซิโซ
0: ครับ
1: วันนี้ปารากวัยเล่น5-4-1โอ้โห
0: จับมา5เลย
1: แพ็คเต็มที
0: ่
1: ยังไงแพ็คอยู่ไหมวันนี
0: ้ผมว่าไม่อยู่อ่ะว่ากลางมันไอ้โบบาดิยาเล่นดีกว่าแต่ว่าไอ้นัดก่อนที่เจอเยอรมันมาช่วงท้ายๆสกิลกินเนี่ย
1: ครับ
0: เจ็บน่าจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วผมว่าก็ยังคงมีความคิดเหมือนเดิมนะผมว่ามี3เม็ดอ่ะ
1: มันใหญ่นะเออมันใ
0: จไม้เมยองลูกแรกขึ้นมาโมง
1: เกินไป
0: ดูไปดูไป
1: โอ้โหอย่างนั้นเลย
0: ท้ายๆจะเปลี่ยนเดชองมายิง
1: โอ้ยโอ้โหเดชองเดินให้ไหวก่อนโอ้โหแชมป์โลกก็เดี๋ยวปี98
0: ยืนยืนเป็นหน้าเป้าไงใช้ความเก่าผมว่า3มีอ่ะ
1: คันคู่นี้สถิติเจอกันมา5ครั้งหลังฝรั่งเศสชนะไป2แล้วก็เสมอกัน3ครั้งเจอกันล่าสุดปี2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสเฉือนกันโอ้เฉือนวิว
0: ครับผม
1: 5-0
0: ครับสบายๆไปก็วันนี้อาจจะมีสิทธิ์นะ
1: วันนี้อาจจะเฉือนวิวอีกสักแสะ 3-0 ผมให้ 3-0
0: เอ็มบัปเป้แฮตทริกไปโอลิเซ่เม็ด
1: เพราะว่า
0: เดม
1: เพราะว่าตอนนี้นี่เมสซี่ขึ้นดาวซันโวยิงสุดในบอลโลกครั้งนี้ไปแล้วนะเมื่อวานยิงอ่ะท่านประธานบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: 6ประตูเท่ากันแล้วนี
1: ่เออท่านประธานอยู่ไม่ไหวนี่
0: 6ประตูเท่ากันอยู
1: ่เออต้องยิงหน่อย
0: อันนี้บอกว่าเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงคุณพุทธิพงศ์บอกอยากกินมะหมี่หมูแดงน้ำซุปร้อนๆครับ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ผมอยากเป็นไอ้นี่มากกว่า
1: เป็นอะไร
0: อยากเป็นแบบเป็นข้าวมากกว่า
1: ข้าวอะไรดีอ่ะ
0: ไม่ถ้าตอนดึกๆผมไม่ค่อยกินอะไรร้อน
1: ๆอ๋อชอบเย็นๆ
0: ใช่ใช่จะกินเป็นพวกเย็นตาโฟไป
1: ครับ
0: ปกติต่อล้อต่อเถียง
1: น
0: ี่
1: มันหิวเลยวันนี้ก็หิวเหมือนกัน
0: ไม่มีต่อปากต่อคำ
1: หิวเลยวันนี้หิว
0: หิวจริง
1: วันนี้
0: ปกติสดเป็นเถียงเสียงทุกดอกนะครับคุณนันทวงศ์บอกรอดูครอปเยอรมันครับเนี่ยผมรอนับวันเลยอยากให้เจ๊แคปเจ๊แคปครอปเข้ามาเลยไวๆอ่ะ
1: จะกลับมากู้วิกฤตได้ไหม
0: ผมเชื่อว่าครอปก็ดีกว่านี้แต่ว่ายูโรให้โอกาสเขาหน่อยนะ
1: ครับ
0: ผมเพิ่ง2ปีนะเราไปลุ้นบอลโลกอีกทีนึง
1: เห็นเขาบอกว่าจะโลพวกไอ้อย่างนอยเออร์พวกโจนาธานทาพวกรูดิเกอร์พวกเก่าๆออกมาเลยเขาบอกว่าจะเก็บมาแค่คิมมิทกับเวียส2คนเท่าดีแบบเหมือนกับว่า
0: ก็ไม่ติดก็ให้โอกาสโค้ชอ่ะ
1: แล้วคือที่เหลือเขาบอกว่าจะสร้างแบบสายเลือดใหม
0: ่ก็เราทนซาเน่กับนาเกลมันมาได้แล้วนะอันนี้เราก็ให้โอกาสครอปแหละครอปจะทำไงก็แล้วแต่เราหวังผลอย่างเดียว
1: แต่ซาเน่แย่จริงแบบโอ้ยไม่ไหวว่ะ
0: คุณอะไรคุณสุมัตเหรอครับสุมัต KPS นะเนอะบาเยิร์นเสริมตัวเด็ดๆไหมครับผม FC บาเยิร์น
1: ก็นี่ไงได้ไซบารี่อยู่นี่
0: ใช่อิสราเอลไซบารี่ไป
1: ของดีแล้วได้นี่ด้วย
0: แล้วก็ไทเดอร์บราวน์นะครับ
1: ไทเดอร์บราวน์แบ็คซ้าย
0: แบ็คซ้ายจากแฟรงก์เฟิร์ตนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าก่อนบุกมันมากต่อล็อบเบนลิเบอรี่เลวานมานซูคิดตอนนี้ก็ดีนะครับตอนนี้ก็ดีอาร์ตกับไอ้เจ้าโอดิเซ
1: ่
0: ผมว่าถ้าจะนึกถึงช่วงล็อบเบอรี่นะผมว่าดีอาร์ตกับโอริเซ่นะใกล้เคียงสุดแล้วนะถ้าจะหาแบบปีกในตำนาน2ตัวนี้นะ
1: ครับ
0: ปีนี้โหดมากแล้วก็หน้าเป้าก็มาแทนเลวานก็คือเคนเนาะก็ลงตัวเพราะว่าแกยิงไปโอ้ยิงเกิน120อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยปีที่แล้วนะครับ
1: แต่ตอนเนี้ยโอริเซ่ค่าตัวโคตรพุ่งเลยหนูแบบ
0: โอ้โห
1: ผมว่ามี150อ่ะตอนเนี้ย
0: คือปกติมันเล่นปีกกับบาเยิร์นมันก็คือปีกระดับท็อปๆของโลกนี่มันเล่นเป็นกลางเบอร์10แล้วมันยังเล่นดีอีกอ่ะ
1: ให้บอลโคตรดีอ่ะไปโคตรแอสซิสต์เยอะสุดของฟุตบอลโลกตอนเนี้ย
0: อันนี้ถือว่ามันเป็นอีกตำแหน่งนึงที
1: ่เผลอๆนี่นะเผลอๆนี่ป่ะบาเยิร์นขยับโอลิเซ่มาเล่นเบอร์10แล้วซื้อปีกใหม่ไงมัน
0: ไม่ปีกเค้าก็มีไรเนี่ยคราวไง
1: อ๋อ
0: ยูโรนี่กำลังดีผมว่ามันได้โอกาสพอดีเลย
1: หรือไม่ก็เขาซื้อนี่มั้ยซื้อไอ้เจ้า อ๋อจะมีแซดนาบี้อีกดิใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่แต่นาบี้ก็อีก

0: หลายเดือนเลยกว่าจะหายไงมีเซล่าพวกเนี้ยได้อยู
1: ่ครับ
0: อาจจะไม่ซื้ออ่ะเพราะว่าซื้อเพราะไอ้ไซเบอรี่มันซื้อไซเบอรี่มาแล้วไงไซเบอรี่มันยังเล่นทางปีกขวาได้อยู่เล่นกองหน้ากับปีกขวาได้ยังโอเคคุณสูงจกเหรอครับบอกพระบุอ่านผิดขออภัยนะเขาบอกนอนปล่อยท็อตซาจริงไหมครับ
2: อันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยนะหนูมันมีข่าวว่ากาลาตาสลายนี
0: ่คุยเบสิกตัส
2: ใช่ป่ะในตุรกีให้ความสนใจแล้วราคา20ล้านยูโรบอกกาลาไอเบสิกตัสคุยกับเอเจนต์แล้วก็คุยค่าเหนื่อยของตอซาเรียบร้อยแล
0: ้
2: วแต่ผมไม่เห็นด้วยนะหนูคือแบบถ้าตราบใดเรายังไม่ได้ปีกซ้ายใหม่อ่ะแล้วตัวที่พึ่งพาได้มากสุดคือตอซาเราจะไปขายผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ
0: จะมีมาร์ตินเนลลี่
2: เป็นผมปล่อยมาร์ตินเนลลี่แล้วเก็บตอซา
0: ไม่
2: จะ
0: ปล่อยแล้วมาร์ตินเนลลี่แต่เขาไม่มีใครเอา
2: ไม่แต่ว่าจานอูผมชอบตอซาตรงที่ว่า
0: เขาซาดีกว่า
2: เขาทางบอลเซนต์บอลดีอ่ะแล้วเขาชอบยิงประตูสำคัญ
0: แล้วทอดซาผมว่าขยันกว่า
2: ใช่
0: ขยันกว่านะถึงแม้จะอายุมันเยอะแล้วนะ
2: แล้วแบบมันไม่หือไม่อือไม่บ่นอ่ะผมชอบตรงนี้คือแบบคาแรคเตอร์เขาแบบอยู่ง่ายกินง่ายแบบดูแลง่ายที่สำคัญเล่นอเนกประสงค์หน้าต่ำ
0: ด้
2: านขวาได้ใช่
0: มันแค่20ล้านยูโรนะคร
2: ับ แค่20ล้านทุกวันนี้จานอูซื้ออะไรได้ขนาดไอ้ดาวรุ่งเลสเตอร์ก็ยังสิบเลย
0: เอ16 17อ่ะได้อยู
2: ่โอ้
0: นะ20ล้าน
2: ผมยอมเก็บไปใช้ซีซั่นหน้าเอาไว้แบบเป็นตัวหมุนอ่ะแล้วยอมปล่อยหมดสัญญาฟรีดีกว่าถ้า20ล้านมันน้อยไป
0: ตอนนี้คือตัวท็อตซาเองก็คุยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะรอหลังบอลโลกก่อน
2: อือ
0: ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันท็อตซามันยังเข้ารอบอยู่อ่ะเขาคงอยากจะไปโฟกัสเรื่องของการเล่นฟุตบอลโลกก่อนเขาบอกว่าหลังจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวจะมาอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนเหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่ระหว่างสโมสรกับสโมสร
2: ครับแต่ผมปล่อยไปผมเสียดายเนี่ยแต่โอ้ตอซาผมรู้สึกว่าแบบ
0: 20ล้าน
2: อ
0: ะมัน
2: อ่ะแล้วคิดในแง่ว่าคุณถูกลอตเตอรี่มาแล้วอะเพราะว่าจำได้ป่ะว่าก่อนตอซาจะมาเราจะเอาไอ้มูดิกอะแล้วเราโชคดีดอกนั้นมาแล้วมาได้ทอซาที่ถูกกว่าและใช้งานได้อะ
0: ครับ
2: คือแบบโอ้โหวันนั้นดีลตอนดีลเนี้ยมันโคตรคุ้มแล้วยังไงคืออยู่ที่คุ้มมากคุ้มน้อยอะปล่อยฟรีไปไม่เสียหายหรอกปีหน้าเอาลงมาจำในนัดเจอเวสต์แฮมได้ป่ะจ๊ะโอ้ไม่มีตอซาลำบาก
0: แต่ทอซาแกชอบยิงลูกสำคัญ
2: ใช่มันยิงลูกสำคัญเยอะ
0: คือถ้าแบบสมมติเขามาซื้อสัก 4-50 ล้านโอเค
2: อย่างนั้นขาย
0: พอนักเตะอายุ30กว่าแล้ว
2: แต่ถ้า20ล้านโอ้เบาไป
0: เพราะแกก็ปีหน้าก็32ใช่ไหมถ้า50ล้านก็โอเคแต่20ล้านมัน
2: แล้วฟอร์ม
0: ทีมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินมันไม่จำเป็นเนอะ
2: แล้วฟอร์มในบอลโลกครั้งนี้ดีแล้วจันหูคือผมให้ตอซาเป็นเดอะแบ็กเบลเยียมนะคือคิดดูอะ
0: เป็นเยี่ยม
2: ไอ
0: โดกูโดเปลี่ยนไป
2: ไอโดนี่การเสียยอมเปลี่ยนโดกูเดอะบอยแต่เอาทอซามาเล่นตรงกลางเป็นเบอร์สิบอะแสดงว่าแบบเขาให้คุณค่า
0: คือตัวอื่นไปนะแต่ทอซาปกติไม่จำเป็นแกจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะ
2: ใช่เซนบอลเขาดีอะผมว่าเขาแบบไอตรงเนี้ยมันฝึกไม่ได้มันเขาชอบอยู่ถูกที่ถูกเวลา
0: อันนี้บอกเมื่อราว13ปีที่แล้วคณะไฟเฮาส์กับเพลงดังที่เปิดอันนี้มาไลฟ์ฟอร์ยูนะก่อนเข้าเนี่ยซึ่งถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับขาร็อกมากๆผมก็มีโอกาสได้ไปดูสมัยที่ยังเล่นดนตรีอยู่ที่กรุงเทพปัจจุบันนักร้องนำวงนี้เสียชีวิตไปแล้วน่าเสียดายจากคุณโจมอริสัน
2: เขาไปพี่โจด้วย
0: เขาบอกเคยมาเล่นมินิคอนเสิร์ตที่ร้านปักกิ้งทอย
2: อ
0: ันนี้ผมนึกถึงอยากฟังพอดีเลยก็ได้เปิดมา
2: อ๋อนี่จังอู๋เลือกเองเหรอ
0: ใช่ๆ
2: ไม่ได้ว่าดีเจไปเหรอ
0: ใช่ป่ะอู๋จะดีเจไปเพียงอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ได้เลยช้าเขาดีเจไปต้องเร็วกว่านี้
2: ดีเจไปนี่บอกให้มาเปิดแฟชั่นทีวีข้างในดูนี่ไม่ยอมมาเลย
0: ถ้าเป็นช่างเฮาไอ้ช่าง ช่างไปของเราเนี่ยต้องกดประมาณคูณสัก10เท่าให้เพลงมันเร็วกว่านี้ไม่ได้นี่ถือว่าช้าไปพอดีผมอยากฟังสวนเคยอยู่คณะนี้นี
2: ่คณะอะไรฮะ
0: ไฟเอ้ยอันนี้ไฟเขา
2: อันนี้ด่าใช
0: ่
2: ไหม
0: ไฟเออ ขึ้นไอเด็กเกาะบอกไอเด็กเกาะบอก
2: วันนี้ไม่เถียงวันนี้หิวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันเนี่ยจันโอ
0: ้ช่วงนี้เห็นในสนมันซึมนะต้องลงเล่นงานมันไม่ค่อยตอบโต
2: ้ชั่วโมงนี้
0: ปกติมันตอบโต้
2: ชั่วโมงนี้ไม่ค่อยได้กินได้นอนไม่ค่อยจะพอดูบอลเยอะ
0: บอกนะอูนะสนอย่าลืมนะค้างงวดนี้กระแสบอลโลกยังแรงต่อเนื่องงวดที่ผ่านมาก็ออกอะไร2026อ๋อแต่ออกตัวกลับ62ค่ะงวดนี้ก็เหลือบอลโลกครั้งที่23แล้วก็104นัดไปหาซื้อติดกระเป๋าเองกันไปนะคะมาแน่ๆแต่คุณเทยลงทุนแฟนนอน
2: ถ้าถูกนี่ผมจะยกย่องคุณเทยลงทุนเลยเพราะว่า ผมนี่เข้าใจว่าซื้อหวยน้อยแต่ว่าไม่เคยถูกไปจันทร์อู
0: ของผมนี่เพิ่งถูกไปเนี่ย62เนี่ยทะเบียนรถพอดีเลย
2: ครับ
0: ทะเบียนรถเพิ่งออกมาใหม
2: ่
0: รถภรรยาออก62มาพี่เพชรแกจัดไปก็เลยว่าโอเคถูกมา3ใบ
2: อ่าฮะผมนี่ซื้อหวยมาไม่เคยถูกเลยขนาดเลขท้ายให้สลับอะไรยังไงก็ไม่เคยถูก
0: แล้วก็พี่ๆกินให้อิ่มนอนให้หลับด้วยนะครับเป็นห่วงอยากให้กินหน้าปลาซาบะซูชิเหรอ
2: โอเคขอบคุณมาก
0: โอ้แต่ปลาผมชอบทานอยู่แล้วพวกซาบะนี่ใช่เลย
2: ครับ
0: แต่ซูชินี่ยังไม่เท่าไหร่
2: ทำไมอ่ะหนูไม่ชอบกินซูชิอ่ะ
0: ชอบกินพวกปลาตระกูลปลาปลานิลทอดอะไรอย่างเงี้ยปลาซาบะโอเคอยู
2: ่ครับ
0: เขาบอกต้องพูดถึงน้องออลวันโอเซเว่นครับฝนถึงจะหายง่วง
2: เอ้ยคือใครคือใครผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ชี้แจงหน่อยเนาะเฮ้ย
2: น้องออนอ๋อดีเจออนเม็ดมันโอเซเว่นไงกันอู่เคยเจอไหม
0: ไม่เคยไม่เคยเห็นนะ
2: คือได้ยินชื่อเขาแต่การอู่ต้องเจอสิ
0: เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้า
2: อย่างการอู่มาจัดกูรูเงี้ยเขาก็พอจัดรายการตรงขึ้น107เสร็จเขาก็เดินลงลิฟต์พอๆกันผมมาจัดกูรูผมยังเจอบ่อยเลย
0: เอ้าแล้วทำไมผมไม่เคยเจอเลยอ่ะ
2: โอ้โหการอู่เคยดูนี่มาหนังเรื่องสารแน่สิบล้ออ่ะที่เขาเล่นเป็นพนักงานเซเว่น
0: หน้าเหมือนนี่พี่เปิ้ลนาครเหรอโอ้ย
2: ถ้าหน้าเหมือนพี่เปิ้ลนาครนี่โอ้ย
0: ไอ้คุณบุลลี่อ่ะคุณบุลลี่พี่เปิ้ลอ่ะ
2: ท้อเลยท
0: ้
2: อ
0: ท้อค
2: ุ
0: ณบุลลี่ว่ะส่วนคนไม่ดีว่ะเดี๋ยวผมไปสลับมาทาง YouTube บ้างนะก็คุณนันทพงศ์บอกว่ากีราซาวภาพลวงตาปารากวัยคือของจริงครับ
2: Yeah.
0: แต่คือเดอะเซาก็จริง
2: ๆผมให้คือเดอะเซาเนี่ยของจริงปารากวัยภาพลวงตาผมให้ตรงข้ามเลย
0: เขาบอกเราจะทำฟาร์มเห็ดกันเลยครับอ้าว
2: จานอู๋เล่นเอาเห็ดมาโชว์ให้พักเลย
0: คุณชูสุพงศ์บอกไปถอนฟันแถวรามคำแหงชัดเจนดีจากลุงแมนยู
2: คร
0: ับผมแล้วก็คุณสุมัดเนาะขวาแดงใบเล่ประตูไม้พิรมพร
2: เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนไง
0: พี่
2: ลมพร
0: อ่ะคุณนรพงศ์เย็นโฟเย็นตรงไหนครับอ้าวก็เห็นก็ตั้งชื่อเย็นไง
2: เย็นโฟที่ใส่น้ำแข็งไหม
0: เย็นโฟไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะผมเป็นคนจะชอบอะไรทำเย็นเย็นหมดเลยนะ
2: ไม่ชอบของร้อนเนี่ย
0: เอ
2: างี้เวลา
0: เย็นโฟอย่างเงี้ยกลับบ้านก็ต้องไปทาเย็นเตร็ก
2: เหรออย่างนี้ไปออนเซ็นไม่ชอบเลย
0: ชอบโอ้โหน้ำร้อนผมไม่อาบเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะแล้วนอกจากแบบเวลาเราไปนวดมาอย่างนี้แล้วเขาบังคับให้เราต้องอาบน้ำร้อนน่ะถึงจะอาบไม่งั้นมึงอาบน้ำเย็นไม่ไหวคุณชอบอาบน้ำร้อนใช่ไหม
2: ผมชอบอันนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงผมรู้สึกว่ามันสบาย
0: แต่จริงๆเขาบอกว่ามันดีนะแต่ผมอาบไม่ได้
2: จริงเหรอ
0: มันร้อน
2: ผมกลับได้ยินว่าอาบน้ำร้อนไม่ดีมันทำให้เหมือนกับว่าผิวมันเสียมันเหี่ยวแต่ถ้าอาบน้ำเย็นเหมือนที่ทุกวันนี้เขายึดแช่น้ำแข็งไง
0: ต้องมีเวลา
2: ทุกวันนี้เขายึดไฮเดรชันแช่น้ำแข็ง
0: ไงไอ้แช่น้ำแข็งมันเป็นการเรื่องของเลือดแต่ว่าน้ำที่เย็นมันไม่ได้เย็นถึงน้ำแข็งส่วนไอ้น้ำร้อนเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้อาบเวลาเรากลับจากทำงานดีกว่าแต่เวลาเช้าเราออกไปทำงาน
2: อ
0: ่ะให้อาบน้ำเย็นที่เขาแนะนำกันนะ
2: แต่ตอนนี้ผมหนาวมากเลยผมเป็นคนขี้หนาวตอนนี้ผมใกล้จะเหมือนอยู่ตู้แช่ปลาแต่อู๋ใส่เสื้อยืดตัวเดียวไม่หนาวเลยผมใส่เสื้อนี้ยังหนาวเลย
0: ผมยังขนลุกเลยเนี่ย
2: หรอโอ้โห
0: หนาวสันหลังเลยนะคร
2: ับไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: อันนี้มีบอกว่าอู๋ถูก62ผมก็ถูกครับวันเกิดผม26อ๋อกรกฎาคมครับอ๋อพี่จอน
2: หวยเหรอ
0: ผมก็นี่ไงกับจันเพชร
2: อ้าว
0: จันโมน
2: ได้เท่าไหร่
0: จันเพชรก็3ใบไง
2: อ๋อ 6,000
0: เออ
2: เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าให้จันอู๋เลี้ยง
0: ซื้อไป 18,000 เพิ่มโอนเพิ่ม
2: อ๋อโดนอยู่ดีอ่ะ
0: ไม่ได้แต่ได้แต่ว่าหักไอ้ตัวที่ซื้อไปแบบโอนกลับมาเหลือคนละ 3-400 เอง
2: มันเจ้าอ่ะ
0: ไม่หักไปแล้วเหลือคนละ 3-400 อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคสนุกว่าแค่รวมกลุ่มกัน
2: ยังอยู่ครับกลุ่มนี
0: ้โอ้อันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่จอนของ6ละ
2: อาจารย์เพชรไม่มาแล้วเนี่ยอาจารย์เพชรเนี่ยอ
0: าจารย์เพชรช่วงหลังนี่
2: อาจารย์เพชรไม่มาแล้ว
0: จะไปนี่แกวงดนตรีแกไงวงกับเพื่อน
2: ๆ
0: กับเพื่อนๆด้วยกันแต่ช่วงหลังแกไปเล่นตามร้านอยู
2: ่
0: ไม่มีเวลาแล้วอันนี้แกไปสายดนตรีเต็มๆแล
2: ้
0: วแล้วก็คุณพงสถิตบอกครอปเยอรมันเป๊ปสเปนขัดสนฝรั่งเศสสล็อต
2: ฝรั่งเศสต้องสี่ล้านดิ
0: สล็อตฮอลแลนด์บันเทิงล่ะ
2: เอ้ยแต่ว่าสล็อตกับ เดนเทนฮาร์กมีข่าวทีมชาติเนเธอร์
0: แลนด์ใช่ใช่ถึงบอกนี่ไงบันเทิงไง
2: เพราะว่า
0: เพราะครอปเยอรมัน
2: เพราะว่าคูมันเขาจะออก
0: ถ้าสเปนเป็นเป๊ปแล้วก็ซีดานเป็นฝรั่งเศสนะอย่างมันแต่ทำมาดังพอยตรง
2: เนเธอร์แลนด์โมยวิสัยทัศน์คือเขาไม่มีกุญซือดีอยู่นี้หรอผมก็ไปขุด
0: ไม่เขาเจอเนเธอร์แลนด์ด้วยกันไง
2: เอานี่ดีกว่าเอาเนี่ยแอดโบคาดีกว่าที่พาไอเนี่ยพายคือดาซาวไปวันโลก
0: กลับไปอีกรอบนึงดีกว่า
2: ดีกว่าคูมันด
0: ี
2: กว่าเทนฮาร์กดีกว่าสล็อต
0: ยังได้เก๋ากว่านะ
2: หรือไม่เอาเนี่ยอาจารย์กูสใช่ไหมกูสฮิดดิ้งโอ้รุ่นใหญ
0: ่รุ่นนะนักกูส
2: ใหญ่รุ่นใหญ
0: ่หายไปเลยนะ
2: เออ
0: คุณนูโน่บอกอาจารย์อูนาฮีไหมครับผมเกลียดตัวนี้ผมไม่ชอบแต่มันเล่นดี
2: อันก็บอกแล้วไงให้พ่วงด้วยว่าอูเล็ก
0: ผมชอบ
2: เล็กนาฮี
0: ไอตัวลูกครึ่งญี่ปุ่นอ่ะฮากิมิ
2: ฮากิมิอ่ะ
0: เออฮากิมิบอกขออนุญาตครับช่วงนี้พี่ๆนอนตอนไหนกันครับ
2: นอนบ่ายนอนเที่ยง
0: นอนใช่นอนบ่ายนอนเที่ยงพอบอลจบผมก็ล่วงเลย
2: เนี่ยผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย
0: คือของผมเป็นพวกประเภทนอนแบบชาร์จแบตได้อ่ะเดี๋ยวพูดมีเวลาเงี้ย
2: ตอนนี้แบตเริ่มเสื่อมแล้วชาร์จไม่ค่อยเข้าอ่ะ
0: 20นาทีครึ่งชั่วโมงได้อยู่แต่บางคนไม่ได้ไงบางคนเวลานอนนะนอนสักชั่วโมงแล้วตื่นปวดหัวไม่คิดอ่ะต้องนอนยาวๆแต่ผมนอนสั้นๆได
2: ้นี่นักพากย์เบอร์199มาแล้ว
0: อ
2: าจารย์หยอง
0: อาจารย์หยองกับอาจารย์บอมนะฮะ
2: ใช่เดี๋ยวอาจารย์อู๋เอาไปสกิปป่ะ
0: บอกว่าพี่ออนพัทธิลาใช่ไหมคร
2: ับ ใช่นั่นแหละแต่อู๋เคยเจอปะ
0: ไม่เคยเจอสักที
2: แต่เปิดให้ด
0: ูแต่ได้ยินชื่อบ่อยมากเลย
2: ไม่เจอยังไงถ้าเกิดผมมาจัดกูรูอันนี้คือแรงบันดาลใจนะ
0: คุณอุกฤษคุณอุกฤษบอกว่าสนครับ FC จากอเมริกาครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: สนนะคุณอาทิตย์บอกฝรั่งเศสผ่าน2มั้ยครับผมกับสนยังมองว่าน
2: ี่
0: ๆน่าจะได้เนาะอ๋อคนนี้เขาเป็นดาราป่ะ
2: ใช่เป็นดาราไงที่แสดงสารแน
0: ่ที่สุดเคยอยู่ช่อง3ใช่ไหมคนนี
2: ้ไม่รู้แต่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
0: อ๋อคนนี้คือชื่อคนนี้อ๋อแต่คนนี้ผมเคยเจอผมเจอเขาไปบ่อยแต่ผมไม่คิดว่าคือเป็นคนนี้
2: นี่แหละ
0: นึกว่าคนละคน
2: น่ารักมาก
0: ใช่เห็นเขาแอบมองผมอยู่บ่อย
2: อ๋อ
0: ผมก็เลยบอกเขาว่าน้องพี
2: ่บอกว่าเมียไม่ให้มีแฟน
0: ไม่บอกน้องไปเลยว่าน้องอย่าไปหลงรักพี่นะพี่มีภรรยาแล้วบอกตรงๆเลย
2: โอ้โหไม่ได้เป็นคนดีใจนะ
0: บอกตรงๆเลย
2: ผมนึกว่าพี่จะบอกว่าอ๋อโทษทีพอดีเมียพี่ไม่ให้มีแฟน
0: ไม่เพราะว่าเดินสวนด้วยกันบางทีอ่ะใช่ป่ะด้วยบุคลิกเราเงี้ย
2: เ
0: ขาต้องหลงรักเราสักวันนึงแหละเราก็เลยบอกเขาไปตรงๆเลยผมเป็นคนเปิดเผย
2: พี่หยองมาจัดได้ไหมผมจะกลับแล
0: ้
2: วผมมันไส้จัดโ
0: อ้มันเริ่มตู้แล้ว
2: ตอนนี้ถ้าหายง่วง
0: เริ่มตู้คุณเป้บอกสวัสดีครับพี่อู๋คุณสอนลุงแมนยูไปถอนฟันอะไรตอน3ครับ
2: ครับ
0: ไม่อาจจะไปถอนฟันมาก่อนแล้วก็ได้คุณเป้คิดในแง่ดีคุณก้องเกียรติบอกทั้งสองท่านมีไปเมืองนอกไหมพี่ฝากคิ้วของหน่อย
2: ไม่รับ
0: ผมเกิดมาผมยังไม่เคยไปเมืองนอก
2: เพราะว่าเรา
0: ไม่เคยออกนอกประเทศเลย
2: เพราะว่าเราเนี่ยฐานะดีแล้วจ้ะอู
0: ๋
2: เราไม่จำเป
0: ็
2: นเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเยอะ
0: ผมก็หิ้วนะ
2: เออหิ้วอะไรครับ
0: หิ้วสาว
2: ครับ
0: ไปหิ้วที่ดูเลย
2: เบื่อ
0: หิ้วมาตลอดครับ
2: เบื่อคนหล่ออ่ะ
0: ไม่ใช่เราเสียตังค์ดิ
2: หล่อ
0: เสียตังค์ดิโอ้โหสนก็คุณก้องเกียรติบอกว่าหมดบอลโลกแล้วมีบอลอะไรต่อยาว
2: ๆอุ่นเครื่องไงนี่ไงเชลซีเนี่ยมาอุ่นกับแถวอินโดเน
0: ี่
2: ยแล้วก็นี่ไงมีแอสตันวิลล่ามา
0: วิลล่า
2: ที่คลอง3แล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวโอ้ยอีกแค่ไม่ถึง2เดือนก็พรีเมียร์กลับมาแล้ว
0: ใช่ๆเดี๋ยวแป๊บเดียวเองคุณนูโน่บอกว่าจันอู๋เข้าวันไหนบ้างครับ FC มานานครับ
2: นี่เป็นไง
0: อันนี้มันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ก็เข้าพรุ่งนี้เข้าสามทุ่ม
2: ใคร
0: พรุ่งนี้ก็อูเล็ก
2: เหรอ
0: ตอนสามทุ่ม
2: เข้าว่าอูนาฮี
0: เบิ้ลเลยว่ะ
2: โ
0: อ้อูนาฮีคู่เลย
2: โอ้ตายไม่มีสองคนเลย
0: ครับ
2: โอ้เหมือนไอ้เมื่อวานอ่ะไอ้เดดแคปเบิร์ดมีอันนั้นไม่มีชื่อเหมือนกันดูอาเต้สองคน
0: อ
2: ่ะ
0: อ้าวอันนี้ถึงก็ต้องอ้าวข้อความนี้ข้อความนี้นี
2: ่ว่าไง
0: คุณพงสถิตบอกอาจารย์บีภาคบอลเมื่อคืนอย่างฮาเลยครับแต่ผมหลับ
2: โอ้โหหลับฮาไม่ฮาเนี่ย
0: ต่อแต่เลยนะคุณบุญทิพงศ์บอกภาค4คนเลยครับคู่ฝรั่งเศสพี่อูพี่หยองพี่บอมพี่สน จะได้เป็น F4 FM 99
2: ได้นะเพราะว่า
0: หรือไม่ก็ชาย4นะครับ
2: ภาค4คนแต่เดี๋ยวเรา2คนเซ็นไง
0: ได้นะ
2: เออแล้วเดี๋ยวให้
0: อย่างผมเนี่ยเหมือนเต้าหมิงซื่อ
2: เออ
0: ใช่ไหมอย่างคุณสดเนี่ยหน้าเหมือนจ่าย
2: ๆเออ
0: เออ
2: แล้วคุณหยองอ่ะ
0: หยองคุณเหมือนคุณหยองลูกยีคุณบอมเหมือนสายยัน
2: เอ้ยแต่ว่าเราพากต่อได้นะแต่ว่าเราเซ็นไงแล้วสองท่านนั้นเขาเซ็นเยอะแล้วเราก็ให้เขา
0: ไม่ใช่ดิ
2: เราก็ให้เขา no help ไป
0: คุณก้องเกียรติฤดูกาลนี้เปิดเมื่อไหร่มีเลื่อนไหม
2: เออปกติ
0: สน
2: ไม่เลื่อน
0: จำได้
2: ไ
0: หมเปิดฤดูกาลมาที่เท่าไหร่
2: เดี๋ยวผมเปิด
0: ก่อนเดี๋ยวให้คุณสนดูให้นะครับผมคุณเดอะกาแล็กติกกอสบอกดาวซันโบบอลโลกปีนี้น่าจะมียิงทะลุ10ลูกโอ้ตอนนี้ก็ไป6แล้วเนาะคุณกาแล็กติกกอสผม
2: เปิด
0: ผู้เชื่อว่าพรุ่งนี้ยิงถึงนะ
2: เปิดฤดูกาลวันศุกร์ที่1สิงหาเอ้ย21สิงหาคม
0: โอ้โห21ของวันที่1นี่คุณ
2: 21สิงหา
0: เดือนมัน21ใช่มั้ย21สิงหานะ
2: นี่ก็กรกฎาคมแล้วเดือนหน้าแล้ว
0: เออว่ะแป๊บเดียวนะ
2: เอ้ยแล้ว
0: เนี่ยพอไปพูดสิงหามันดูไกลไง
2: เออ
0: ยังไงระบบแม่อันนี้แม่
2: สิงหาใช่
0: ระบบสนแม่ด้วนนับน
2: ิ้วไม่เพราะว่าผมไม่ได
0: ้นับนิ้วออกกล้องเลย
2: ผมจำได้ว่าออกัสคือสิงหาก็ใช่ไงเปิด21ออกัสเออก็เดือนหน้าโอ้ย
0: ไม่พอพูดคำว่าสิงหานี่ใจมันห่อเหี่ยว
2: เดือนนี้
0: ม
2: ัน เรียกว่าตายแล้ว
0: เดือนนี้กรกฎาคมแล้วโอเคเลย
2: โอ้ยแล้วเปิดฤดูกาลมานี่เลยทีมว่าที่ดับเบิลแชมป์อาร์เซนอลรับมือโคเวนทรีในบ้านสบายวันเจี๊ยบ
0: จัดไปน้องใหม่จัดไปน้องใหม่
2: 30โม้ไปหน่อย
0: สอยช้างก่อนเลย
2: ใช
0: ่ช้างกระทืบลงใช่ไหมสอยช้างก่อน
2: เดี๋ยวเจอลงกระทืบ
0: หลังจากนั้นหนักทุก
2: ลงกระทืบช้าง
0: คุณนูโน่บอกวันนี้บอลไม่มีอะไรเลยนินชาจุนดีกว่าครับแอ๊กแอ๊กนะแอ๊กแอ๊ก
2: นี่เดี๋ยวเขาไปเตะบอลอีกนะเดี๋ยวเขาไปเตะบอลที่บีจีที่8แล้วข่าววันนั้นเขาเจอเทพเจริญศักดิ์กระชากแทบเป็นล
0: ม
2: ร่างกายก็อายุ40แล้วก็แก่แล้ว
0: ไอ้จุ่นจริงๆมันก็ไม่เก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
2: ไม่เขาเก่งไม่เก่งไม่ว่าแต่เขาอายุเยอะแล้วผมสงสารเขาผมกลัว
0: ไม่ถึงบอกว่าถึงตอนมันเก่งมันก็ไม่ดีกว่านี้หรอกม
2: ัน
0: ก็ไม่ต่างกัน
2: เดี๋ยวเกิดเขาเข้าโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตัดอีกอันตราย
0: อ๋อคุณไอแอมโดนบอกว่านางเอกเพลงเชือกวิเศษนี่ครับ
2: เ
0: มื่อกี้เห็นหน้าแล้วค
2: ุ
0: ณไม่พอบอกเป็นเชือกคุณผมเลยไม่รู้ว่าน้องคือคนไหนแต่พอมาดูรูปอ๋อโอเคเคยเจอกันแล้วนะครับ
2: จริงๆผมก็เป็นพระเอก MV เพลงเชื่อพิเศษได้นะอันนั้นสารัตใช่ไหมอันนี้สาหร่าย
0: ครับผม
2: สาหร่ายอยู่ค่ำ อยู่ดึกอยู่เช้า
0: สารัตอยู่เย็นนะครับ ของผมสาระเร็วอยู่กลางวัน ครบเลยทั้งวันเลย
2: ครับ
0: คุณอุกฤษบอกว่าทำไมหยองมาแล้วผอ.เจ๋งไม่มาไม่เจอคู่นี้นานแล้ว
2: เอ้ยก็เขาส่งผอ.หยองมาแล้วไงอันนี้มือขวาเลย
0: คุณชุสุพงศ์บอกว่านอนฟังแถวรามจากลูกแมนยูนะครับคุณดูโน่บอกโอ้โหดับเบิลดูนายีขอบคุณมาก
2: โอ้โหแล้วเขาเอาไปเก็บตัวไหนมี2
0: เฉียงโมร็อกโกตกรอบดีกว่าจะได้ไม่ต้องพูดชื่อมันคุณนุเดชแสงจันทร์บอกพี่คิดว่าที่ไหนได้น่าจะเป็นทีมไหนนะทีมไหนได้แชมป์โลกถ้าเป็นผมนะผมก็ยังมองตอนเนี้ยผมว่าฝรั่งเศสเขาแกร่งทั่วแผ่นกว่าไปถึงตัวสำรองนะเออผมเลยมองว่าฝรั่งเศสน่าจะได้แชมป์อ่ะส่วนนะ
2: ผมให้ไม่ฝรั่งเศสก็อาเจนแล้วกัน
0: เพราะมันก็มีโอกาสชิงกันด้วยนะ
2: อาจารย์อู๋คิดง่ายๆผมอาจารย์อู๋ก็สายบอลน่ะสเปนหรือฝรั่งเศสชิงเอาแบบมองข้ามช็อตไปก่อนนะคิดว่าใครจะผ่านคิดว่าใครจะผ่าน
0: ใครหมายถึงผู้ไหน
2: สเปนหรือฝรั่งเศสจะเป็นตัวแทนสายบน
0: ก็ผมมองว่าฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกไงก็ต้องมองว่าฝรั่งเศสชนะดิ
2: แล้วถ้าเกิดฝรั่งเศสชิงกับใครระหว่างสมมติถ้าตัวแทนสายล่าง
0: ผมว่ามีสิทธิ์อาเจนนะ
2: อ่ะ3ทีมเนี้ยอาเจนบราซิลอังกฤษคิดว่าใครเข้าชิง
0: ผมว่าเป็นอาเจน
2: อาเจนใช่ป่ะนี่มันก็จะกลายเป็นรีแมตช์คู่ชิงรอบที่แล้วเลย
0: ก็จัดไประหว่างมันก็ต้องมีแล้วมันไอ้นี่ด้วยล้างมือก่อนจะจบไง
2: ไอ้
0: เดชองนะเดชองพอดีเด้ๆไงแกก็อยากจะถอนแค้นคืน
2: อ
0: ่ะแต่ว่าถึงเวลานั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นทีมอะไรเพราะว่าจะว่าไปฟุตบอลก็ดูกลมๆเนาะพอจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเตะยาก
2: มันจะไม่กิ้งไงถ้ามันลูกบอลสี่เหลี่ยม
0: กิ้งอยู่กิ้งอยู่ขนาดคนธรรมดาผมยังเตะกิ้งเลย
2: นี่
0: เตะลูกขนุนเลย
2: เตะข้างหน้าได้ไหม
0: เราก็ไม่เอาเราก็ประจำเลยเราก็คุณสตอรี่คิวบอกฟุตบอลมี11คนพี่ก็รวมทีมมา24คนภาคทุกตัวเลยครับโอ้โห
2: รวมทีมอ่ะรวมทีม
0: น่าจะแพงนะ104นัดด้วย
2: อือ
0: แล้วผมค่าตัวผมแพงด้วยไง
2: ครับระดับท็อป
0: เอ้ยโอ้โหอันนี้ก็โหดไป
2: ทำไม
0: คุณ DVC บอกว่าเมสซี่ยิง7ครับถ้ายิง7ก็ยิงลูกนึง
2: ทำไมอ่ะ
0: 7ลูกพอดี
2: อ๋อครับ
0: อืมก็มีเอ้ยโอ้โหสมมุติว่าเกิน
2: ทำไมอ่ะ
0: เพราะตอนนี้ก็6แล้วไง
2: ก็เหลืออีกต้องหลายนัด
0: ใช่เ
2: หล
0: ือหลายน
2: ัดถ้ายิงกันอู๋บอกว่าเข้าชิงนี่ก็โอ้ย2 3นัด
0: 10มึงมีนะ
2: เออ
0: 10ลูกน่าจะได้อยู
2: ่แต่จริงเมสซี่ก็ต้องยิงตุนๆไว้เพราะเอ็มบัปเป้เค้ายังเล่นอีกหลายครั้งนะเมสซี่เผลอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล
0: ้วอุ๊ยผมว่าครั้งนี้แล้ววันนี้ไม่ไหวแล้วล่ะนะรอบหน้ายากยากแล้วอ่ะ
2: ครับ
0: เค้าบอกนอกจากพี่บรีแหลมแท่นเออแหลมสิงห์นะครับแกจะมุกแพรวๆแล้วยังมีแช่งทีมภาคชุดต่อไปให้บอลเสมอต่อเวลายิงจุดโทษอีกนะครับอันนี้ก็ฮาแต่ว่าตัดไปนิดนึงจบบนโลกหุ่นนี้แล้วพี่ช่วยทำสถิติว่าดีเจท่านในภาคบอลต่อเวลายิงจุดโทษมากที่สุดจากแฟนคลับเจ๋งซ่อมคอมในตำนานของผมโดนไปละสองครั้ง
2: คู่
0: เยอรมันเยอรมันไปจุดโทษแล้วก็เซเนกัลไปต่อเวลาแต่สเปนยังในเวลาอยู
2: ่แล้วไอ้สองคู่ที่ต่อเวลานี่อาจารย์อู่ภาคกับอาจารย์เอกหมดเลยป่ะ
0: ใช่ใช่
2: หรือยังว่าอาจารย์เอกว่าเป็นคนที่ทำให้ต่อเวลา
0: หรือก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์นะ
2: แต่คู่ที
0: ่
2: ไอ้คู่ที่ไม่ต่ออาจารย์อู่อยู่กับใครอ
0: ยู่อาจารย์บอล
2: เห็นป่ะแสดงว่าใครอ่ะ
0: ฟ้องอาจารย์เอก
2: แซวแซว
0: ก็ว่ากันไปเนาะน่าจะเดี๋ยวลองดูกันน่าจะไล่จนหมดแล้วนะน่าจะจัดให้หมดแล้ว
2: เบรกไหมเบรกไหม
0: ไม่น่าจะมีข้าม
2: เบรกไหม
0: เออ
2: เบรกก็ได้ฟังน้องหนึ่งหมดเพลงเขาเนี้ยให้ดีเจไปเลือกจะได้แบบว้างแบบว้างหน่อยว้างหน่อยกระตุ้นหน่อยเดี๋ยวตีสี่บอลเตะเนี่ยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
0: ครับ
1: บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
4: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทย

0: ปรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สุขสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกยักษ์หลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง

0: ในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM99 เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: FM99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM99
3: กลับเข้าสู่ FM99 นะครับไอทีเรโดคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
4: ไลฟ์ในช่วงตูงแย่ป่าน
3: ายที่นายไลฟ์ขั้วโลก
4: โคตรเย็นหนาวจัดโอ้โหแอร์นี
3: ่เขาใช้แอร์หรือว่า
4: เขาเพิ่งล้างแอร์มาแล้วเนี่ย
3: โอ้โหหนาวจัดขนดูว่าลุกทุกส่วนแล้วเนี่ย
4: สารอูจะเอาผ้าม่านมาห่มเลยใช่ไหม
3: โอ้โหจะไปดึงผ้าม่านก่อนรายการยักษ์มันมาห่มแล้วเนี่ย
4: อ่ะอัปเดตผลบอลหน่อย
3: ครับผม
4: บอลบราซิลนี่ยิงกันเหลือเชื่อเลยจังอู
3: ๋
4: ลอนดีน่านี่นำ CRB 5-0 บอลบราซิลจะมายิงกันเยอะขนาดนี้นี่ยากนะ
3: ปกติมันชอบเสมอ
4: ใช่บางทีประตูเดียวนี่จบแล้ว
3: ค
4: ีคูมานำเลซิเซ่ 1-0 นะครับแล้วก็โนโวลิซอนติโนนี่ก็นำกอยเนนเซ่ 3-0
3: ครับผม
4: แล้วก็อ่ะชิลีครับนะที่ถามกันมาเนี่ยมาเกาเยสตามหลังเปเรซิโน่ 1-2 ซานฟิลิเป้กับลูเนียนเลคาเรล่า 0-0 แล้วก็ซานหลุยนำเอเวอร์ตัน 1-0 เนี่ยเอเวอร์ตันชิลีก็มี
3: ครับ
4: นะประมาณนี้นะครับผลบอลส่วนไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งอีกรอบนะครับช่วงหน้าเนี่ยเตรียมมาแล้วนะครับก็จันบอมเหมือนหยองวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยก็จัดเต็มนะครับมีเปลี่ยน1ตำแหน่งก็คือกองกลางมาใช้มานูโกเน่นะครับก็แนวรับประตูเป็นไม้เมยองแบ็คขวาชูสกุนเดร์แบ็คซ้ายลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซอลิบากับดายองปาเมกาโน่นะครับกองกลางเป็นมานูโกเน่กับอาเดียงลาบิโอตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโคล่าด้านหน้าเป้าเป็นเอ็มบัปเป
3: ้ครับผม
4: ส่วนฝั่งปารากวัยข้างหน้าเป็นออร์แลนโดกริลนะครับแล้วก็แนวรับมีวาสเกตกุสซาโวโกเมแล้วก็โอมาอัลเดราเต้นะฟิตกลับมาแบ็คขวากาเซเลสแบ็คซ้ายเป็นอารอนโซของกลางมีกาลาซ่านะครับแล้วคูบาสตัวลุกมีเอลมิรอนแล้วก็มีทางด้านโกเมสแล้วก็หน้าเป้าวินโฮโลเอ็นซิโซ
3: ครับผม
4: ม
3: ีทางเอซบอกว่าที่บอกว่านะอูใหญ่แต่เล็กเนี่ยคือตัวนะอูเป็นคนตัวใหญ่แต่ตำแหน่งงานเล็กกว่าตาเจ๋งค่ะโอ้ดูต่อแต้เลยส่วนที่บอกว่านะสนปืนโตจริงหรือเปล่าคือนะสนแฟนปืนจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งเจ็ดชอบบอกชอบแบนซีแต่คุณเคยลงทุนแฟนนอน
4: ค
3: ุณไม่ชอบแบนซีบ่อยเหรอ
4: หลังๆไม่ค่อยชอบแล้วเพราะผมชอบเป๊ปในการหนูแต่พอเป๊ปออกแล้วผมก็
3: มัน
4: ไม่ได้จับดูไม่รู้ว่ามาเลสก้าจะทำซิตี้สนุกเหมือนเป๊ปหรือเปล่าไง
3: คุณพุทธิพงศ์บอกสารัตอยู่เย็นสนสวิตอยู่ยันหว่างครับ
4: ครับ
3: คุณสับปะรดมีบอกว่าพรุ่งนี้มีอะไรแข่งครับพรุ่งนี้ก็มีสองคู่เหมือนเดิ
4: ม
3: พรุ่งนี้มันอะไรเดี๋ยว
4: พรุ่งนี้เม็กซิโกอังกฤษแล้วก็
3: บราซ
4: ิ
3: ล
4: ก
3: ับ
4: นอร
3: ์
4: เวย
3: ์นะครับพรุ่งนี้มี2คู่นะครับคุณธนบดีบอกสวัสดีครับเพิ่งตื่นมาเชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวเราตามกันยาวๆได้เลย
4: ครับ
3: บอกอยากให้สหรัฐชิงกับโคลอมเบียครับผมชอบซีรีส์นาโคสครับ
4: อย่าเลย
3: DA เจอเอสโคบาร
4: ์จานโอเห็นโคลอมเบียเล่นเมื่อเช้าป่ะเอาเวลานอนผมขึ้นมาโคตรแบบ
3: น่าง่วงมาก
4: คือดูมาเกินครึ่งแรกแล้วจะนอนก็เกรงใจก็ไหนๆยังไม่นอนก็ดูสุดท้ายแม่งมีลูกเดียว
3: ไม่แต่อาจจะเป็นเพราะมันเจอกันนะใช่ไหมแต่ถ้าเจอทีมดีๆอย่างวันนั้นเจอโปรตุเกสมันก็ไล่ยำโปรตุเกสอยู่นะ
4: โปรตุเกสกับโดน
3: ใช่ถึงบอกได้ยำโปรตุเกสอยู่นะ
4: ครับ
3: ทำไปเล่นไป
4: แสดงว่าโปรตุเกสนี่มันก็ผมมองว่าไม่ถึงไม่ผ่านสเปนอ่ะถ้านับเท่าที่เห็นวันนี้ถ้าไม่วันเจอกันไม่เจอสเปนไม่เล่นแบบโอ้โหพีคท็อปฟอร์มแบบเว่อๆนะ
3: ยากเพราะสเปนดูแล้วโหดวัวไม่ขยับครับพี่สนจันอูจากคุณอาร์มซ่า
4: แล้วทายอาร์มด้วย
3: เพิ่งตื่นหรือเปล่าอาร์ม
4: แล้วเห็นอาร์มทักมาในไลน์แล้ว

0: คุณมากนักเตะเม็กซิโกคนไหนชอบเชียร์บอลอิตาลีตอบหลุยโคโมวงเล็บโรโมจากอาร์มซ่านะฮะกลับมาทางฝั่งของ YouTube บ้างเนาะ
1: ครับ
0: คุณนูโน่บอกจันโอ้ช่วยไปเรียกยอดให้เดอะสเตเดียมหน่อยครับเขาไม่ได้เรียกอ่ะถ้าเรียกกะเราจะหวดค่าตัวแพงๆหน่อย
1: ครับ
0: มีแฮปกับเขามั่ง
1: อุ้ยแต่เดอะสเตเดียมล่าสุดเขาเคลียร์วิโก้นะห่างไปแล้ว
0: ครับก็เห็นในสนามในอเมริกาเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้ทุกสนามมีอีกเยอะไหมอิจฉาไทยหมดสิทธิ์จัดแต่คุณก้องเกียรติแต่สนามในอเมริกาส่วนใหญ่มันมาจากสนามที่จัดปุ๊บ NFL เนาะแล้วส่วนใหญ่สนามมันใหญ่มากนะแฟนบอล 70,000 อัพนะแล้วก็บอกว่าถ้าตอนนี้ไปดูรอบต่อไปสงสัยต้องมีเป็นล้านแน่ๆถึงไปดูได
1: ้ตั๋วแพงมากเห็นคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตั๋วแพงอยู่
0: ผมว่ารอบลึกๆนี่น่าจะเต็มหมดแล้วมั้งเนาะ
1: ครับ
0: นะรอบ16รอบ8แบบเนี้ยตั๋วจองน่าจะเต็มนะแล้วก็ผมกลับมาทางฝั่งนี้บอกจำได้ตอนคุณสนมาจัด99ใหม่ๆชอบพาผมไปท่องลีกบาซิลตอนฟ้าสางประจำจากแฟนคลับ99ยุคอม
1: อทุกวันนี้ก็ยังท่องอยู่ครับเห็นบางท่านก็ต้องการอยู่บอลบาซิลแต่ผมมั่นใจเลยในชั่วโมงนี้ฟุตบอลบราซิลก็ไม่พ้นผม
0: ใช่เพราะเห็น
1: ลอนเตรีน่านี่ไงล่าสุดลอนเตรีน่านำ 5-0 ชิคูมา
0: ผมส่วนใหญ่จะเป็นอูสเกเนเดเวีย
1: อ๋ออูอูนี่เหรออู
0: ไวคาลิก้า
1: อู
0: อูไอซ์แลนด
1: ์ไอซ์แลนด์อูฮักนาฟิออดู
0: อ
1: ูเซนยานาน
0: ฮักนาฟิออดูเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคุณฉัตรชัยบอกว่าคู่บราซิลกับนอร์เวย์มีความเห็นยังไงคะผม
1: บราซิลวันเวย์ครับคือเทียบง่ายๆเข้าใจว่าฟุตบอลไม่ใช่บรรยากาศยางแต่ขนาดญี่ปุ่นที่ว่าระบบดีเกมรับแน่นวินัยสูงยังเอาบราซิลไม่อยู่ใน90นาทีผมมองว่านอร์เวย์เกมรับไม่ได้แน่นเหมือนญี่ปุ่นด้วยซ้ำอาจจะวูบว่าตรงกองหน้าแต่ผมว่าเกมรับบราซิลเอาเกมรุกนอร์เวย์อยู
0: ่
1: และความเชี่ยวของบราซิลจะปราบทางด้านนอร์เวย์ได้ภายใน90นาทีจารย์อู๋มองว่าไงคือเขามาไล่เราแล้วไอ้เน
0: าะมาเอารีโมท
1: เขามาไล่เราม
0: าเอารีโมทเขานะครับของผมยังชอบนอร์เวย์นะ
1: จริงเหรอ
0: เพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้ไงบอกว่าไอ้เกมรับนอร์เวย์มันอาจจะไม่ดีเท่าไงแต่เกมรุกมันเทียบกับญี่ปุ่นมันขู่คนละเบอร
1: ์ครับ
0: ใช่ป่ะมีฮาลันมีนูซ่ามีอะไรผมมองว่าไปต่อเวลา
1: เหรอ
0: แต่ผมเชื่อว่ายิงกันเยอะนะ
1: ยิงเยอะ
0: เพราะว่ามันคงไม่มาตั้งรับกันหรอกนอร์เวย์มาสู้เขาเด็กมันกำลังสด
1: ครับ
0: อารมณ์มันเหมือนเด็กกำลังเปรี้ยวอ่ะส่วนนั้น
1: เด็กกำลังเปรี้ยวนี่อยู่ข้างหลังพี่ไหม
0: เห็นหยองบอกว่าไม่ได้อาบน้ำสองวันแล้วเนี่ย
2: กระดองน้ำส้มไปละ
0: นี่ออกเค็มแล้วนะ
1: อันนี้
2: หลายวันแล้วนะ
1: บาซิลนอร์เวย์ทัศนะเป็นไงอย่างเงียบสิ
2: ยิงเยอะแล้วกัน
1: ไม่เอาแบบใน90มั้ยใน90มั้ย
0: ไอ้สนก็สาวซะเร็วดึงให้นิดนึงนิ้วเก็บไม่ทันฝรั่งเศสไปเมื่อกี
1: ้บราซิลนี่ต้องชนะใน90นาทีนะเหนือกว่าครึ่งเสาไฟฟ้า
2: ชนะพี
0: ่บราซิลกับนอร์เวย์ก็งั้นๆน่ะผมชอบบราซิล
1: โอเค
0: ไอ้จี๊ด
1: ๆนี่งั้นโอ้เอามั้ยเอามั้ย
0: เอาดิ
1: ก็นี่ไงหมายถึงถ้าเกิดสมมติบราซิลชนะในเวลาเนี่ยอาจารย์อู๋เลี้ยงตีน้อยผม1มื้อ
0: ได
1: ้แต่ถ้าเกิดสมมติเสมอกันหรือนอร์เวย์ชนะเดี๋ยวผมเลี้ยงฮักคู่เลยผมเลี้ยงจันอู่จันเอกด้วย
0: ได
1: ้โอเคนะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราคงต้องรอออกก่อนนะ
1: ดีลเลยนะ
0: ใช่ผมลืมไปเลยเดี๋ยวพอเข้ามาแล้วนักเต็มจะเริ่มลงแล้วส่วนข้อความที่ไม่ทันก็ขออภัยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ในช่วงไหนเนี่ยไลฟ์บอลโลกนะจันอู่กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: บอลโลกสตอรี
5: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัย
2: สถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเลโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์คัพจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
11: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ99 Live บอลอ้าว99 Live บอลโลกแล้วครับ อยู่เดินเข้ามาไม่พูดไม่จานะฮะงงไปหมดเลยมาพอมาตรวจงานก็ช่วงนี้อยู่กับพี่บอมประพลปัญหาผมหยองนะครับสุภโชคนมนิ่มนะครับเข้ามารับหน้าที่ต่อจากอาจารย์อู๋กับสน
12: ฮะ
11: เราอยู่กันในฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสเจอกับปารากวัยกรึบเล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมนะครับวันนี้ในวันชาติของสหรัฐอเมริกานะ
12: วันที่4กรกฎาคมนะ
11: ครับ
12: โอ้ยองนี่เกือบวันชาติเลยนะ
11: ใ
12: ช่ไหมวันที่3นะยอง
11: ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกันเขาเลย
12: นะ
11: ก่อนเกมก็มีพิธีการฉลองมีศิลปินอะไรมาแสดงกันอุตลุดไปหมดนะมีเครื่องบินในพ่นบินผ่านสนามด้วย
12: นึกว่างานวันเด็ก
11: ใช่งั้นนะ
13: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
14: แน่นท้อง
13: มองหาย
15: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
13: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
16: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
17: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
18: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
19: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกนิ่มเหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
20: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
21: สนับสนุนโดย
22: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
12: ในทวารินไม่มียองครับแนวรับมีลูกาดีนครับไดโยอุปาเมกาโน่ก็เป็นเลียมซาลิบาแล้วก็ชูกุนเด้ครับตรงกลางสองคนนี้เป็นมานูโกเน่กับอาเดรียนราบิโอครับตัวรุกวันนี้ใช้อุสมานเดมเบเล่นะครับไมเคิลโอริเซ่แล้วก็บัตเล่บาโกล่านะครับนาเปาเป็นคริสเตียนเอ็มบัปเป้ครับ
11: ฝรั่งเศสเปลี่ยนจากเกมล่าสุดกับสวีเดน1ตำแหน่งนะครับเอามานูโกเน่แทนออริเอนชัวเมนี่ที่เจ็บในการซ้อมเมื่อวานนะครับก็เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาอาจจะต้องพัก 3-4 วันนะครับก็เดชองก็เลยใส่มานูโกเน่มาแทนขณะที่ปารากวัยเปลี่ยนจากเกมกับเยอรมัน3ตำแหน่งนะครับใส่โอมาอเดเรเต้ที่กินก็มีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเรียกฟิตทันเกมนี้นะครับ
12: ครับ
11: แล้วก็กุสซาโวเวลาสเกสลงมาเป็น3เซนเตอร์ยืนคู่กับกุสซาโวโกเมสนะครับแล้วก็อีก2คนอีกคนที่ได้ลงมาในเกมนี้ก็คือเดียโกโกเมสนะครับที่หลุดออกไปนี่ก็มีโฮเซ่กานาเล่นะครับที่เป็นคนยิงจุดโทษสุดท้ายน็อกเยอรมันนะแล้วก็นาเมียนโบบานิยานะครับมิดฟิลด์แล้วก็อีกคนก็ที่หลุดออกไปคือหน้าเป้าอย่างกับเบียนอาวาลอส
12: ครับหน้าเป้าใส่โหดนะฮะหน้าโหดมากมีหนวดด้วย
11: เอาเกมครึ่งแรกกำลังจะเริ่มนะครับฝรั่งเศสจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเขี่ยเริ่มเกมก่อนมาในชุดสีน้ำเงินล้วนชุดเก่งส่วนปาราไฟเนี่ย
12: ปาราไฟสิสำเนียง
11: ลาอันบิโรคาน
12: ี่ครับฉายาเขาสีอะไรนะ
11: ขาวแดง
12: ขาวแดงอันบินี่ก็
11: ขาวแหละ
12: ถ้าโลค่าแดง
11: โลค่าแดงเกมเริ่มครับฝรั่งเศสบาดือก็เตะออกบุมทงไปเลยยิดเลิกเกิน
12: อันนี้ไปยืมสูตรของลุยลิเก้มาใช้ใช่ไหม
11: ไม่รู้เดชองสั่งว่าแต่ไอ้บาโกล่าเป็นคนเขี่ยเตะตุ้มออกบุมทงไปเลยครับกองเชียร์ปารากวัยเยอะเหมือนกันนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับอเมริกาใต้นี่เดินทางมานิดเดียวครับไม่ไกลคือหลังลูกนี้ไม่ตรงไม่ยองนะครับต้องวิ่งออกมาเล่นนอกเขตแล้วโดนไล่ทันทีครับปารากวัยบีบถึงมุมธงนะครับซาลิบาบางไว้มีเดโกโกเมสติดหลังมาลุมเข้ามา3คนโอ้ซาลิบายังแก้ไม่ได้ครับคือจุดเด่นของปารากวัยนี่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของเกมรับอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องดูครับว่าเจอทีมนี่เกมรุกมหาโหดอย่างฝรั่งเศสจะเป็นยังไงเปิดเข้ามาเอ็มบัปเป้แม่ไม่ได้ยิงครับเกี่ยวลูกนี้ไม่ติดโดนเตะทิ้งออกมา
12: จริงก่อนเกมนี้มีคำเตือนเรื่องคลื่นความร้อนนะว่าอากาศนี่จะร้อนมากนะที่วิลาเดเฟียครับ39องศานะ
11: เขาบอกว่าอาจจะพุ่งถึง38 39นะ
12: แต่ว่าในสนามเนี่ยที่นักเตะลงไปเตะเนี่ยเขาบอกอุณหภูมิจริงๆจะอยู่ที่43องศานะว่าสะท้อนจากพื้นยากกว่าด้วย
11: นะครับเกมนี้เนี่ยอากาศอาจจะเป็นปัจจัยก็ได้นะครับ
12: แต่ร้อนไม่เป็นไรนะครับพออย่างเดียวครับฝนอย่าตกคร
11: ับก็จำถ้าจำกันได้เกมที่ฝรั่งเศสเจอกับอิรักที่เลื่อน2ชั่วโมงอ่ะพักครึ่งอ่ะก็เตะที่นี่แหละครับ
12: อ๋อใครภาคผมไม่อยากรู้เตะที่ไหนอยากรู้ว่าใครภาคคุณ
11: หัวได้ใครภาคมีเปล่าใช่ป่ะฝรั่งเศสกับอิรักเปล่า
12: ผมยิ้ม
11: คุณหรือเปล่าคุณทรงศักดิ
12: ์จริงก็มีคำเตือนเหมือนกันนะเรื่องฟ้าฝนนะคู่กับอังกฤษกับเม็กซิโกนะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะยื่น
11: เลื่อนพอ
12: เย็นที่มาเตะเร็วขึ้นนะมันว่าจะเตะตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยแต่ทำไปทำมาก็ยืนยันนะเตะเวลาเดิม
11: ไม่เลื่อนแล้วนี
12: ่ไม่เลื่อนแล้ว
11: ไม่เลื่อนแล้วเจ็ดโมง
12: เจ็ดโมงมันเดิม
11: เจ็ดโมงเจ็ดโมงผ่านไม่ได้ดูการทั้งปวงนะอังกฤษกลับไปอัสเตกาครั้งแรกในรอบ40 ปี
12: เอ๊ะใช่ไหมสนามนั้นไหม
11: ใช่มาลาโดน่านั่นแหละหาดพระเจ้าแล้วแหละ
12: โอ้ยความหลังครั้งนั้นไปหาดใหญ่คราวนั้น
11: โอ้แฟนๆปารากวัยเด้มาเชียร์กันอุตลุดครับอากาศเองคุ้นเคยดีร้อนๆแบบนี
12: ้อืม
11: แต่ว่าฝรั่งเศสลุยขึ้นมาอ้าวคุณเด้ครับทำลั่นไปแล้วแต่ว่าตัดได้ครับอุปาเมกาโน่ครับลุยขึ้นมาให้มาโอลิเซ่นี่เป็นการปรับหมากที่ได้ผลเลยครับของเดชองใน4เกมแรกคือการจับโอลิเซ่ไปยืนข้างในนะ
12: ใช
11: ่มีแอสซิสต์ไป5แอสซิสต์แล้วนะ
12: ก็ตอนนี้ตามหลังที่จีสูงสุดของเปเล่แค่ลูกเดียวนะสำหรับการแอสซิสต์กับของโอลิเซ่นะ
11: ครับ
12: มหัศจรรย์เหลือเกิน
11: ปกตินี่เล่นริมเส้นนี่ตัดในยิงอย่างเดียวครับนี่เข้าไปยืนตรงกลางนี่จ่ายได้ด้วยโอลิเซ่ครับได้บอลทางขวาโดนรุม2คนต้องวนกลับมาอนุโกเน่ครับให้ไปโอลิเซ่เดินเข้ามากระชากหนีดื้อๆครับไปสุดเส้นหลังเปิดเข้ามาขึ้นไปมงไม่ได้นะครับราบิโอบอลตกมาหน้ากรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้ชิงกันอยู่ปารากวัยโตได้ไม่ได้ครับอเมรอนโดนตัดมือใครวะ ยืนเข้ามาในกล้อง
12: นี่เขามาเขาไม่พูดไม่จา
11: เออขลุ่มขลุ่ม
12: แอดอย่างเดียวเลย
11: ตีขลุ่ม
12: เอ
11: าบอลตกใส่หลังซาลิบาออกข้างให้ครับมาไล่ต่อต
12: ่อก็มาบอลโลกนี้ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับ
11: จะยืนมาใกล้ฮะหน้าบาน
12: วิลเลียมซาลิบานะครับแต่สุดท้ายก็เรียกคอมฟิตนะครับ
11: ครับ
12: กลับมาคุมแนวรับให้ฝรั่งเศสได
11: ้ครับโกสโมอัลฟาโรนะครับกุนซือวัย63 ปีชาวอาร์เจนตินาทีนี้นี่กุนซืออาร์เจนตายนี่
12: ขายดีนะ
11: ขายดีขายดีแต่ว่าตกรอบไปเกือบหมดละ
12: เสียดายแกมาซิโรบิโอซ่า
11: ผมชอบอีตาเนียไอกับกาเชเช่
12: คานิเกียเหรอหน้าเหมือนคานิเกียมากเลย
11: เท่เป็นบ้าเลยโอ้แล้วเห็นผมครึ่งหน้าเองติ๊กต็อกยืนหน้าภาคนี้ได้ไหมแม่เล่นไม่โดนได
12: ้สวยโดนด่า
11: โดนพอได้คุณผู้ฟังพอก็ด่าผมนี่เป็นไงฟ้องคุณผู้ฟังเลยเอาขึ้นมาครับซาลิบาต้องดูว่าฝรั่งเศสนี่คือถ้าพูดกันตรงๆเป็นภาษาวัยรุ่นเจนซีคุยกันนี่ก็บอก
12: ครับ
11: ตัวอีดิทจังนั้นอะเกมลุกอะใช่ไหม
12: ตัวอีดิทเนี่ยไม่ต้องเจนซีก็ได้นะรุ่นเราเนี่ยกับตัวอีดิทเลยถ้าเล่นถ้าพูดถึงเกมบอล
11: กดสูตรอะโกงสูตรอะพูดง่ายโอ้โหยังแต่ละคนยังโหด
12: ใช
11: ่เอ็มบัปเป้โอลิเซ่บาโกล่าเดมเบเล่ใช่ไหมสำรองยังมีลายันแชกีมีดูเออีก
12: ใช่ดูเอเด็กแรกก็ตัวจริงแล้วฮะเจอฟอร์มบาโกล่าเข้าไปหลังๆก็สำรองแล
11: ้
12: ว
11: ที่ผมว่าแนวลุกนี่โหดกว่าชุดแชมป์โลกอีกนะ
12: ใช่ครับ
11: ทั้งสองสมัยด้วยซ้ำนะถ้า2018มันมีกิสมันเดมเบเล่ไม่ใช่กิสมันเอ็มบัปเป้แล้วก็ชิลู
12: คือมันคนละแบบเนี่ยชุดนี้จะคล่องแล้วก็เร็วแข็งเลยอย่างไอ้ชุดปี2018ก็จะผสมสสารนะ
11: ยิง
12: ชิลูก็เป็นนักเป้า
11: เออยิงแชมป์โลก98เนี่ยโอ้โห
12: โอ้โห98
11: กีวาสเป็นไง
12: กองหน้าเอาไว้ยืนให้ครบทีมนะเป็นเขาเรียกนะเป็นโคต้าเพื่อนรักซีดีซีดาน
11: เอวีซีดานมีองครีนะสาดขึ้นหน้ามาครับปัดไฟ
12: เขาลอยติด
11: ก่อนเสร็จก็เก็บได้นะครับบอลอยู่ที่เจ้าของรางวัลบัลลงดอนี่เป็นไงเคลียร์รอดขาไว้แล้วครับเอ็มบัปเป้ให้มาทางซ้ายลูกันดินมองข้างในแล้วครับดินให้จะให้เอ็มบัปเป้หน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหอาเมรอนครับตามมาเตะทิ้ง
12: ขยันจริงครับมีเกียร์อาเมรอนครับถอยลงมาช่วยเกมรับด้วย
11: อาเมรอนบอกนัดนี้ไม่ป้องปากครับเดี๋ยวป้องหูแทน
12: ต้องเอามือไขว้หลังไว้เวลาเข้าไปคุยกับผู้ต่อสู้จะได้มีเผลอยกขึ้นมาน
11: ั่งดูคู่แรกอะแคนาดากับอะไรนะแคนาดากับอะไรนะ
12: แคนาดากับ
11: โ
12: มร็อกโก
11: ความจำโคสั้นเลย
12: โมร็อกโก
11: ที่มันอัดกันแล้วเกือบมีเรื่องกันอ่ะผมว่าลุ้น
12: ให้มีใช่ไหม
11: มันจะมีใครกระโดดป้องมันจะมีใครป้องปากคุยกันบ้างหรอ
12: ใครเปิดสปอตไลท์เนี่ย
11: ปาดิดขึ้นกลัวเราหน้ามืดลูกาดีนครับให้เข้าไปข้างในราบิโอ ซาลิบาขออภัยผิดไปแล้วมั่วแล้วผมโกเน่มึงเอาพอได้แล้วพอได้แล้วโอ้โหจับปิดดีกว่า
12: พอจับปิด
11: พอจับปิดโอ้ตายแล้วเก่งนะเนี่ยทำงานไม่สะดวกเลยโอ้แต่ว่าหน้ากรอบเขตโทษนี่มีฝรั่งเศสนอนอยู่คนนะครับ
12: มันดูโกเน่ครับนอนกริ้งอยู
11: ่พอกรรมการบอกไม่สนใจลุกก็ได้วะ
12: น่าจะฮีทจุกครับ

0: บอกโดนสับคอนะฮะปกติสับคอข้างหลังนี่ไม่ว่าอะไรหายเมื่อยนะฮะสับข้างหน้า
1: สับกระเดือกลูกกระดินครับไหลขึ้นหน้าไปทางซ้ายบาโกล่าล็อกมาก็เจอขวางทันที
0: โอ้
1: แฉงโอ้เวลาเกตเอาไปเป็นกาเซเลสนะครับเตะแฉงเอาผ่านอีกแล้วอะไรก็พูด
0: ชื่อผิด
1: ไม่ได้เลย
0: ห้ามไม่ได้เขามีเครื่องจับผิดอยู
1: ่โอ้โห
0: มีสอง
1: ชูติ๊กเลยติ๊กเลยเขียนเรียกชื่อแล้วไปเตะผิดปั๊บติ๊กเลยกี่ครั้ง
0: ครบห้าครั้งโดนไปเหลือเลย
1: เก่งไปหมดแล้วเนี่ยทำงานเนี่ยนี่กล้องนี่ล็อกขาไว้ป่ะฮะไม่ได้แพนไปฝั่งฝรั่งเศสเลยครับ
0: ก็เล่นอยู่ครั้งเดียวเล่นฟุตบอลครั้งเดียวเลยยาตายอยู่ฝั่งเดียวนะ
1: คู่นี้นี่เจอกันในบอลโลกมา2ครั้งนะคร
0: ับ
1: ครั้งแรกนี่รอบแบ่งกลุ่มปี1958
0: โอ้สูสีเลยวันนั้น
1: ฝรั่งเศสยิงไป 7-3
0: อุ้ย
1: ชุดของแตงแฮตทริกแล้วก็อีกครั้งนึงปี98รอบ16ทีมก็จำกันได้นะลูลงบองมงยิงตุ๋งเข้าไปนะครับโกลเด้นโกลลูกแรกในประวัติศาสตร์บอลโลกนะช่วงต่อเวลาวันนั้นผมนั่งดูในรถสดอยู่ด้วยจำได้ชิรวัตรนี่มือบวมไปแล้ว
0: แล้วปี1958ในชุดทรงแต่งนี่ยิงไป13ลูกนะฟุตบอลโลก
1: ทีเดียว
0: รอชมอยู่ครับว่าปีนี้จะมีใครทำลายสถิติได้ไหม
1: ยังไงเมสซี่ยังไง7ไปแล
0: ้
1: ว
0: แมตช์เยอะขึ้นด้วย
1: เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือรอบ16รอบ8รอบรองรอบชิง4เกม
0: ถ้าไม่รอบชิงก็ชิงที่3
1: อีก6ลูก
0: เหนื่อยนะเพราะปกติยิงได้สัก6ลูกนี่ก็ได้ตำโบกันแล้วนะ
1: แต่ถ้าทำตามเขาเรียกอะไรตามค่าเฉลี่ยนี่ก็ไม่แน่นะ
0: ก็ไม่แน่ใช่พอเมซี่นี่เหมือนจะยิงประตูได้ตลอดเวลานะเล่นทุกนัด
1: เหมือนเอ็มบัปเป้นี่ก็เหมือนกันเนี่ย4เกมเนี่ยยิงไป3แล้วยิงเกมละ2ลูกด้วย
0: ครับ
1: ไอเกมที่ไม่ยิงกับนอร์เวย์นี่ก็มีแอสซิสต์2แอสซิสต์นะปวดจริงๆเปิดเข้ามาครับโดนมงสกัดไว้เอ้าเบียดลูกนี้ชนโอ้โหต่างคนต่างกระแทก
0: อาจารย์ต้องวีทายเลยฮะ
1: มีลาบิโอนะครับเข้าไปกระแทกกันในกรอบเขตโทษนะครับโอ้นี่เปิดมา10นาทีที่ฝรั่งเศสบุกต่อเนื่องครับลูกกระดินเปิดฉลับลาบิโอมาโฉบตัดไปกลับมาที่ดินเอ็มบัปเป้อ้าวโอ้ยหลอกใครแล้วน่ะหลอกตัวเองสิ
0: เป้ตะควงจอยฮะจะชูอีทัติโก้นะปรากฏว่าหลอกตัวเองฮะบอลไม่เชื่องเท้าลูกแบบนี้นะผมบอกเลยต้องไปเรียนจากมาร์คัสแรชฟอร์ดเก่งกับลูกพวกนี
1: ้อ๋อควงจอยอ่ะเมื่อกี้นี
0: ้ควงจอยเลยสะบัดนิดนึงเดี๋ยว
1: คนไม่เล่นเกมเลยไม่รู้นึกไม่ออก
0: โอ้เชื่อผมแฟนรายการเราเล่นเยอะ
1: ปาราไกวเนี่ยไม่ได้บุกเลยครับเอาเอ็นซิโซครับนัดที่แล้วกับเยอรมันนี่โดนเปลี่ยนออกไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับมีอาการเจ็บแล้วโดนแย่งไว้แล้วครับไม่ฟาววันนี้อัลฟาโลนี่ใช้ฟอลส์ไนน์นะครับไม่มีหน้าเป้าอาชีพต้องดูว่าจะได้ผลขนาดไหน
0: เน้นเกมรับแล้วครับ
1: โอลิเซ่สับมาให้เข้ามาตรงกลางเดมเบเล่ตั้งป้อมแหมโดนปิดซะก่อนครับไม่ยิงยูสกุนเด้เดมเบเล่สตาร์ทเหลืองอ่อยมาแต่ไกลเปิดเข้ามาครับลึกไปหน่อยโอ้โหลูกนี้ปาโกล่าไม่ทัน
0: มาประกบไม่พี่ปะมีปาโกล่าโชว์มาที่เสาไกลนะ
1: ทำไมฮะขย่าดันสายนะฮะมันยิ่งเ
0: นี่ยอยู่ๆก็ลิ้นพันกันเลยทางด้านเดบิเดนี่ตาแกไวก็เป็นเพื่อนขยับนี่เปิดได้เลย
1: ครับ
0: แต่ยังไม่แม่นนะ
1: ตาแกนี่โอ้โหสอดสายเป็นปลามังกรเลย
0: ดีใช่ไหม
1: ดีดี
0: โอ้ส่วนบนสแตนนี่ก็พัดขายดีฮะตรงนี
1: ้ครับกองเชียร์ฝรั่งเศสนี่ก็ต้องใส่หมวกไอ้นี่นะหมวกเพนเตอร์หมวกที่เป็นกิจกร
0: ศิลปิน
1: เรา
0: พัดที่เป็นพัดแต่พัดกระดาษที่เราพับๆกันตาวางๆก็มาตีหัวเพื่อน
1: ตลกตีหัว
0: เสียงกัน
1: โอ้ยมาดูโกเน่ครับกวาดลูกนี้ไปเตะใส่กูบาสนะครับ
0: โอ้กูบาสมองหน้าเลยบอกจำไว้แล้วนะหนึ่งทีนะเอ้าโอ้ยเซ่หัวเราะ
1: สมหน้ามันเซ่บอก
0: โอ้โหได้พักหายใจให้คอหน่อยครับปารากวัยครับโดนกดอยู่นานเลยเนี่ย
1: 10นาทีเต็มๆอ่ะได้ฟรีคิกกลางสนามนะครับ
0: อัลฟาโลบอลลูกทีมบอกช้าๆจะช้า
1: ไม่ต้องรีบยื้อไป
0: ยื้อไปก่อนเดี๋ยวไปลุ้นจุดโทษ
1: ไปลุ้นต่อเวลา
0: ครับต้องลุ้นจากจังหวะแบบนี้นะครับปารากวัยลุ้นจากลูกตั้งเตะนะครับกองจับประตูมิเกลอเมลอนนะครับจะเปิดเข้าไปเกาศีรษะหนึ่งทีครับแล้วก็ไม่เปิดด้วย
1: เปิดแล้วครับอเมลอนบอกจะเล่นทำไมเนี่ยมองออกมาเข้าเท้าฝรั่งเศสด้วยครับโอลิเซ่ลากขึ้นไปทางด้านขวาครับโอ้โหเจอแถมไปแล้ว
0: โอ้กรรมการบอกเล่นต่อ
1: ตาตาเชฟบอกลุกขึ้นมาไอทิศนะครับเพื่อนได้บอลอยู่เล่นต่อไปเลยลาบิโอให้มาทางซ้ายครับลูกาดินหยุดจักหยุดยักกลับไปไม่ได้ก็คืนไปตั้งใหม่ครับซาลิบาให้เข้าไปข้างในโกเน่วันนี้กลายเป็นเดมเบเล่ขยับมายืนข้างในนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยโอลิเซ่ไปยืนทางขวากุนเด้ครับออกไปที่โอลิเซ่ทางขวาเจอบัง2คนนะครับจะให้กุนเด้ครับที่เติมขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็โอลิเซ่ไปตัดฟาว
0: ล์แล้วไม่ยอมลุกเลยครับเป็นปารากวัยลิ้นฉลาดมากนะครับตัวบังไว้เป็นกูบาสนะครับไซเมนเกอร์ครับก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับทีมชาติฝรั่งเศส
1: ข้างล่างมีใครวะหน้าคุ้น
0: ๆหน้าเหมือนคาร์ลอสผอมนะ
1: หน้า
0: เหมือนตัวคาร์ลอสตัวผอมผอม
1: มีจะผอมเลยคาร์ลอสจะได้โอ้โหตันตึบเปิดยาวขึ้นมาครับออร์แลนโดกิลครับดาวอะไรกันเลยนะฮีโร่ของปารากวัยจากเกมน็อกเยอรมันครับเปิดขึ้นไปก็เตะทิ้งมาก่อนครับมาดูก่อนเน่บอลมาทางแบ็คขวากาเซเลสให้ไข่วะนะเฮ้ย
0: อันเดลอนอันเดลอนหันมาคอเลยฮะเองให้ไข่เนี่ยจังหวะนี้
1: เตะขนาดเส้นออกหลังไปเลยครับแบ็คขวาจากดินาโมมอสโกนี่เป็นไงข้อมูลเป็นไงเป็นไงเป็นไง
0: อะไรครับชี้อะไรคร
1: ับ อะไรอ่ะ
0: พูดสิครับพูดอ๋อแฟนรายการโ
1: อ้มันก็ได้มาพากช่วงนี้ไงอยู่ในเช้า
0: โอ้ชี้มาชี้มา
1: สวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อย
0: เดี๋ยวผมอัดคลิปก่อนนะฮะก็สวัสดีครับทักทายทุกท่านนะครับจาก41สถานีทั่วประเทศนะ
1: ครับ
0: เป็นเครือข่ายวิทยุของเรานะฮะ
1: ของสมทออกอากาศทั่วประเทศ
0: ถ้าท่านได้ยินเสียงนี้นะครับกรุณาเปิดเลยนะเปิดเสียงให้มันดังๆขึ้นมาหน่อยชวนเพื่อนมาฟังด้วย
1: เอาไมค์จองเอาลำโพงเสียงน้ำสายหมู่บ้านก็ได
0: ้ฮะได้คนมาฟังเยอะๆได้ไม่เหงา
1: บาโกล่าครับตายบอลหน้ากรอบเขตโทษล็อกเข้าซ้ายย้ำออกมาทางซ้ายใหม่หลายต่อดีเปิดลูกนี้ลึกไปครับเข้ามือออเรนโดกิล
0: หรือว่าออเรนโดบรูมมือหนึบใช้ได้นะกิลเนี่ย
1: เลโกลัสแหละ
0: เขาเล่นเป็นหลายคนเป็นโจมสลัดก็เล่นใช่ไหม
1: เราจำได้เป็นเลโกลัสปลากไก
0: ลับมา
1: เล่นสั้นมานี่ก็โดนบีบทันทีนะครับฝรั่งเศสนี่สกัดมาเข้ามืออันฟาโล
0: ชูบอลเนี้ยรอให้ลูกทีมมาเอาฮะ
1: โอ้แดดเปรี้ยงอยู่บนอัลจันนี่สวัยไปหมดเลย
0: มองหัวฮะเดี๋ยวพุ่งสูงสุด39องศา
1: ใช้คำว่าสวัย
0: สวัยจริงโอ้โหโบกกันคือจับบอลอาจารย์นี่คือโบกพัดกันอุตลุดนะ
1: ก็แปลกบีมกันนะเมืองเดียวกันเนี่ยแต่ว่าห่างกันประมาณสักไม่ถึง2อาทิตย์ดีใช่ไหมสภาพอากาศต่างกันสิ้นเชิง
0: ที่มันเยื่อนไง
1: ขยันเยื่อนซะด้วยเปิดเข้ามาในกองเกียร์โทษเอาเก็บบอลได้มาแล้วจับห่างครับโอลิเซ่ไม่ได้ยิงโดนสกัดโดยอเดเลเต้ครับแล้วก็หม่งคืนไปเข้ามือออร์แลนโดกิล
0: เกมรับก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับสำหรับปารากวัยครับของฝรั่งเศสนี่ก็ส่วนใหญ่ขึ้นบอลทางขวาก็มีโอลิเซ่ประจำการอยู่
1: เกมที่แล้วปารากวัยใช้เซ็นเตอร์คู่นะครับเป็นไอ้กานาเล่นะครับยืนคู่กับกุสโบโกเมสเกมนี้พออเดเลเต้หายนี่ใส่เซ็นเตอร์มา3คนเลยครับหลังเสร็จได้บอลบุกขึ้นมาแล้วครับมานูโกเน่ยอดลูกนี้เข้าไปในเขตโทษลึกไปครับโอ้โหลูกนี้เกี่ยวลงไม่ได้ครับเอ็มบัปเป
0: ้ก็เห็นเอ็มบัปเป้ขยับนะครับโกเน่ก็ยอดให้เลยครับแต่น้ำหนักแรงไปหน่อยครับพื้นที่ให้บอลตกมันน้อยนิดนึง
1: เอ็ด5เกมหลังสุดยิง9ลูกให้เอ็มบัปเป้ในบอลโลก
0: สบายสบาย
1: โหดแท้เหล่านี่เล่นบอลโลกมา2สมัยนี่ไม่เคยไม่เข้าชิงนะ
0: 2018ใช่ไหมกับ2022ปีนี้ก็มีแววอยู่แล้วดูแล้ว
1: แล้วรอบชิงนี่ยิงไปเท่าไหร่4ลูก
0: ฮะ
1: 2018ยิงไปลูกนึง
0: นี่รวมไปยิงมือเท่าไหร่แล้วนะไล่เมสซี่แค่ลูกเดียวใช่ไหม
1: 18
0: เออนะฮะปีนี้ลุ้นรองรองท้าทั้งคำมันสนุกนะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้บัปเป้นี่6ลูกนะเมสซี่7นะครับ
1: คือถ้าเท่ากันเนี่ยบัปเป้ได้เปรียบด้วยเพราะก็มีแอสซิสต์ไปแล้วนะครับ2แอสซิสต์
0: ใช่2แอสซิสต์นะครับ
1: เมสซี่ยังไม่จ่ายเลยปีนี้
0: เป็นคนขี้เหนียวนะไม่ใช่เป็น
1: คนละอย่างกันโอ้โหหันควับเลย
0: เห็นไหมผมยกนิ้วให้เลย
1: เขาไม่ชอบผมแหละดูแล้วยิงไปตั้งหลายมุกเบนชมเลยเดี๋ยวติ๊กต็อกนี้ต้องติดหน้าตัวเองด้วยฮัลโหล
0: มีหลายหลายเครื่อง
1: หลายจอแล้วเกิดงงไปหมดแล้ว18นาทีนะครับยังยันเอาไว้ได้ครับปารากวัย
0: เดี๋ยวช่องนี้ก็นั่งหน้าตึงเนื้อแล้วนี
1: ่ก็ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วนะ
0: น่าจะพอแล้วไหม
1: จะยูโรอีกไหม
0: ก็ไม่แน่นะ
1: คือเขาให้สัมภาษณ์เขาให้สัมภาษณ์ว่าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายนะ
0: เออแต่ไม่ได้บอกว่ายูโรครั้งสุดท้ายเนี่ย2028ก็แค่2ปีเองอะ
1: ซีดานบอกโอ้โหรอจนลากงอกแล้วเมื่อไหร่จะลงสักที
0: อ้าวเหลืองแรกมาแล้วนะครับ
1: บาโกล่าครับไปเตะใส่ผู้เล่นปารากวัยร้องกับดินปัดปัดปัดปัดไปเลย
0: แต่หวดมันโกรธใครมานะครับที่โดนหวดลงไปก็เป็น
1: ใส่กาเซเรส
0: กาเซเรสนะครับนี่ครับโอ้โหวิ่งมาแล้วก็หวดดื้อฮะจังหวะเขาบอลให้10 16คือจะเล่นบอลทั้งคู่แหละฮะแต่กาเซเรสแกเคลียร์บอลหลบไปก่อนแล้วก็โดนเท้าเข้าไป
1: อันนี้เค้าเรียกว่าสะท้านสะท้าน
0: เ
1: หมือนเตะบาโกล่าเตะเข้าไปแล้วมันโดนปลายเท้ากาเซเรสแล้วมันสะท้าน
0: นะแล้วดีกาเซเรสแกเป็นไงแกชักเท้าหลบแล้วผ่อนแรงไปได้เยอะนะ
1: ครับ
0: โอ้โหถ้าเป็นจังหวะแบบเท้าปัดพื้นนี่โอ้โหแดงเลยมีโอ้โหบัปเป้เขาไปขอคำอธิบายนะโอ้โหจานทีเดียวเอง
1: โอ้โหล่าโอ้โหอะไรมา
0: ดูอะไรขนาดนี้นี่เดชองก็ใส่ศีรษะครับแม่ไม่น่าเหลืองเดชองบอก
1: โอ้ผมว่านั่งนั่งอยู่ตรงมานั่งสำรองตรงนั้นน่ะได้ยินเสียงทั้งเปียเลยเนี่ยเข้าไปเตือนเข้มๆเลยครับตานาเชฟบอกว่า
0: เป็นกาเซเลสบอกว่าหลังนี้เขาเตะอย่างนี้นะ
1: บอกว่าเจ็บเจ็บอะไรลุกเร็วๆหน่อย
0: อย่าให้เขาเตะที่เดี๋ยวเพื่อนโดนใบแดง
1: แต่ดีได้ว่าลุกรีบลุกนะไม่ให้ทีมแพทย์ลงไปนะไม่งั้นเหลือ10คน1นาทีนะ
0: แ
1: ต่ถ้าออกมาประถมพยาบาล
0: แต่ถ้าทีมที่เจ็บแล้วลุกเร็วที่สุดนี่ก็ต้องยกให้กูลุกไว
1: หน้ามืดด้วยลุกเร็วลุกไวหน้ามืดดิไงเครื่องเช็คมุกเราไม่ทำงาน
0: หลับแล้ว
1: อะไรอุรุกวัยฮาๆเมื่อกี้ไม่ทำงานเลยเครื่องเช็คมุก
0: ปารากวัยได้ฟรีคิกก็เอาไปเปิดทิ้งออกข้าวอย่างงั้นนะ
1: พ
0: ี่โกโกเมส
1: 20นาทีผ่านนะครับยังไม่มีประตูเอาจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสยิงด้วยนะ
0: ใช่จริงๆฝรั่งเศสของบอลเยอะก็จริงนะครับแต่โอกาสยิงแทบไม่มีเหมือนกันดูสแตทกัน
1: สตาร์
0: ทอะไรเด็กที่ไหนวายๆ
1: กองเชียร์กล้องเราไปถ่ายใกล้ๆก็ติดไมค์ไปด้วยครับดีไม่มีใครพูดคำหยาบออกมาเมื่อวานก่อนในกองเชียร์คุยเชียร์เห็นไหม
0: เห็นโอ้โหเต็มไอจังหวะที่โดนจุดโทษใช่ไหมโอ้โห
1: ที่
0: น้องผู้หญิงนี่เต็มจอเลย
1: จังหวะโดนจุดโทษจังหวะที่ยิงแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้สิเสมอ
0: โดนลิฟคืน
1: โดนลิฟคืนอ่ะโอ้โหหิวแกงฟักกันแล้ว
0: จ่ายภาษาอังกฤษ
1: โอ
0: ้โหแล้วสี่ตียิงประตูนี้ยังศูนย์ครั้งทั้งสองทีมนะ
1: ยังไม่มีโอกาสเลย
0: แต่ฝรั่งเศสนี่ครองบอลถูก 3% นะ
1: ซาลิบาโดนเอ็นซิโซแย่งไปครับเข้าไปตรงกลางเกี่ยวไม่ติดไม่ไหวครับลูกนี้ข้างหน้ามีคนน้อยเหลือเกินครับ
0: ก็เรียกง่ายๆว่าทิ้งเอ็นซิโซไว้คนเดียวข้างหน้าปารากวัย
1: ฝรั่งเศสมาครับทางขวาครับเอ็มบัปเป้ให้บายเดเบเล่เข้ามาในครับโกเน่ง้างเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหบอลมันบานครับหลุดเสาไป
0: โอกาสยิงครั้งแรกของเกมนี้ครับเกิดขึ้นในนาทีที่22ครับอันดูโกเน
1: ่ตาหน้าตาแกดุดุ
0: ไม่รู้ที่บ้านให้กินน้ำตาลเยอะไหม
1: บ้าละ
0: ดุแล้วกัน
1: คนไม่ใช่ตัวนาคอ้าวแฉลบนะครับได้เตะมุมเดเบเล่ครับยกมือยอมแพ้สองข้างขึ้นมาครับแล้วก็เปิดไปเสาแรกเสาสองยังเป็นฝรั่งเศสเก็บได้ครับลูกาดินไอมาเดเบเล่เบิร์นเข้าในโด่งเชียนี่โชว์ลีลาโชว์สกิลพัก
0: อก
1: เสียงดังแบะ
0: จุกอะจริงๆแต่ต้องเก็บอาการเนี่ย
1: ไม่เจ็บไม่เจ็บ โคเน่ครับกระชากเข้าไปแล้วก็ออกไปทางขวาลาบิโอนะครับขยับออกไปยืนริมเส้นแล้วเปิดมาเสา2อื้อหือเสยทิ้งออกมาได้นะครับเวลาเกสเตะทิ้งไปเลยเรียกว่าเอากองหลังสไตล์ตัวใหญ่สกัดเด็ดขาดมาช่วยกันหมดนะครับวันนี้ปาราไกว
0: นะครับได้เตะคอร์เนอร์อีกทีนึงครับฝรั่งเศสเป็นอุสมานเดเบเล่ครับเปิดเข้ามาจากฝั่งซ้ายนะครับ
1: เวลาสเกตเมื่อสักครู่นี่เป็นคนเดียวใน11ตัวจริงปาราไกวที่เล่นในประเทศนะครับเล่นอยู่กับเซโรปอร์เตนโยนะทีมในลีกปาราไกว
0: ส่วนข้อมูลดีกำนันชอบ
1: มายกนิ้วระแวงไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ถามเสื้อสีอะไรเอาช่วงดีไฮเดฟิเนชั่นเบรกนะฮะ
0: ไฮเดฟิเนชั่น
1: โอเคไปเลย
0: ปกติเล่นแค่โดเย่นไฮเดฟิเนชั่นนี่งงเ
1: หมือนกันเบื่อแล้วไฮเดฟิเนชั่นร้อนครับมันร้อนอ้าวช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับกิจกรรมของอสมทนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านล้านและจ้าเป็นดอกดินกันยามันบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
0: ครับ
1: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเองเรียกว่าซื้อสิทธิ์ในการโหวตลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netcheer.mcot.net
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เข้าไปก็เลือกซื้อแพ็กเกจMCOT Superfan ที่คุณชอบในการโหวตนะครับแล้วก็ MCOT Superfan เนี่ยแพ็กเกจถูกสุดใน20บาทได้10
0: เฮ้ย
1: 10
0: ได้เยอะอยู่นะ
1: แล้วก็เอาไปโหวตกันได้เลยโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์
0: รถตู้กับข้าวนะฮะ
1: เฮ้ยตู้ไฟฟ้าพอ มีรถพุ่มพวงรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan นะฮะ1รางวัล1.6 ล้านตีกลม
0: ๆอุ้ยไม่ธรรมดาร
1: างวัลที่2นี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศนะครับ24รางวัล
0: ฮะ
1: แล้วก็ Go Gift Voucher 5รางวัลนะครับรวมเนี่ยมูลค่า2.6 ล้าน
0: โอ้โหจุก
1: ๆจุกๆไปติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิง
0: ครับผม
1: นัดชิงนี่เตะ 2:00
0: อ่า
1: ก็กับกิจกรรมนี้ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้า
0: เออก็ดีนะไม่ต้องไปซื้อไปสัญญาบัตร
1: เออทีนี้รูปแบบมันเปลี่ยนไปก่อนมันนั่งตัดชิ้นส่วนหนังสือพิมพ
0: ์โอ้เมื่อยมากเลย
1: มือดำปีเลยหมึกพิมพ์ติดมือแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ
0: ์ครับผม
1: วันก่อนพี่สมชายอ่าน
0: ยังไงฮะ
1: ขอบคุณ AIS
0: เรียบร้อยฮะ
1: คนละเจ้าเลยเบรกเกือบไม่ทัน
0: เวลาพันธมิตรกัน
1: เห็นมีตัว A กับตัว S ไง
0: เออเออว่ะจริงด้วยเหลือขาดไปตัวเดียวเอง
1: โอ้หยุดพี่หยุด
0: หยุดนะหยุด
1: โอ้พี่สมชายไอคอกไอโครโครกพออสงศักดิ์นี่ก็โหดโหดใช้งานเนี่ยไอโครโครโครกเลย
0: แกได้แข็งแรงแกก็ทำงานเยอะ
1: ๆแต่บอกเฮ้ยแกก็ฮึดนะเฮ้ยพี่ได้มีปัญหาอ่ะกลับมาเล่นกันต่อครับเกมผ่านไป25นาทีออเรนโดกิลนะครับนายทวารจากซานโลเรนโซในลีกอาร์เจนตินาน
0: ะไปดูนี่แกสูงเท่าไหร่ตัวแกโย่งดีแล้วแก
1: นายทวารผู้งัดเอาทรัพย์สินตัวเองมาขายหมดลูกป่วยนะตอนน
0: ี
1: ้ต้องรักษาลูก
0: ดีนะไม่ตลกไปกับโอ้สูง188เลยฮะ
1: ครับครับ
0: ออร์แลนโดกริลโอ้โหประตูบ้านบางคนนี่เข้าไม่ได้นะนะปกติสูง2เมตรนะประตูวงกบประตู
1: เนี่ยเออเออต้องกลมอ่ะ
0: เออขย่งนี่หัวโขกนะ
1: กาเซเลสจะทุ่มนะครับทางขวาของปารากวัยทุ่มยาวขึ้นไปหน้ากองเวทโทษโอ้โหโดนบัมไปทีเดียวอ้าวๆๆๆๆๆๆแล้วแล้วแ
0: ล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
1: อเมริกาโน่จะบังให้เบนยองครับกักกันนิดหน่อยแต่ว่ายังคว้าได้โอ้ช่วงบอลรีคัฟเวอรี่นี่คืออะไรวะแย่งบอลกลับมาครอง
0: ความเร็วในการแย่งบอลกลับมาครอง
1: ฝรั่งเศส21วิเองนะครับได้บอลกลับมาครองแล้วเอาโดนมือนั่นน่ะมานูโกเน่แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับปารากวัยได้บอลต่อไป เอากระชากขึ้นไปครับลุยสวยขึ้นไปครับโอ้โหลูกนี้ล็อกอเมรอนมองข้างในเปิดเข้าไปประตูไม่มีใครเลยไม่ตรงใครเลย
0: มีเป้าเดียวไงซิโซ่ข้างใน
1: อ่ะปลาควายได้บุกบ้างครับดันขึ้นมายิงเลยครับโอ้โหเดเลเต้เอาละยิงสวนอีกทีออกไปไหนแล้วครับนั่นน่ะลูกยิงของเดโก้โกเมสนะครับ
0: ก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้แหละครับปลาควายครับเจอช่องมีจังหวะก็ต้องลองยิงไกลดูครับโอ้แต่ไม่ใกล้เคียงนะสองรอบนี้เดเลเต้จังหวะแรกก็โอ้โกเมสวอลเล่ย์ไปไหนก็ไม่รู้ฮะ
1: ปิ่นนะแข่งออกไปอ้าวชนไม่อยู่ครับบาโกล่าดินไปครับถึงสุดเส้นบาโกล่าโอ้มองแต่งบอลจังหวะแรกมันแรงไปหน่อยแม่ต่อสนามไปอีกสัก5เมตรน่าจะทัน
0: เชื่อมั่นในความเร็วนะครับใช้ศีรษะดันไปสไตล์แมวน้ำนะแล้วก็วิ่งไปเล่นต่อ
1: สไตล์สินพง
0: ศ์อ่ะสไตล์สินพงศ์สินพ
1: ง
0: ศ์
1: สินพงศ์ฮะสินพลเลย
0: สินพงศ์คนนอนเร็วใช่มั้ย
1: ช่วงนี้แกนอนเป็นคนนอนกลางคืนตื่นเช้าไปเฉยเลยคิวสนุกที่ BG นี่กลางคืนหมดเลย
0: ก็ช่วงนี้นอนกลางคืนนะ
1: บอกไม่ไหว
0: ปรับตัวตามฤดูกาล
1: ยังไม่มีประตูนะครับซึ่งก็ผิดคาดหลายคนเหมือนกัน
0: โอ้ยเป็นไรเพิ่งนี้เอง
1: เหรอ
0: เนี่ยแหละฟุตบอลตัวนี้มันทันกันแล้ว
1: มีแต่คนมองว่าฝรั่งเศสมันจะลุยแหลกยิงขาดแต่ว่าเข้ามาในเขตโทษโอลิเซ่ต้องหมุนกลับเดบิเล่เปิดเนี่ยฉลับลูกนี้เอาผ่านหน้าประตูครับมาเดว่าเสาสองไม่มีใครชาร์จบอลเลยมาถึงกาเซเลสแต่ทิ้งขึ้นหน้ามาก่อนเลยครับเหมือนเตะบอลในกำแพงแล้วตอนนี้ลาบิโอให้ไปบาโกล่าหมุนเข้าหน้ากรอบไปโทษโดนเบียดมีมาซ้อนครับช่วยกันแย่งปั๊มกันโอ้โห
0: ดีขาไม่หักจังหวะบวกนะฮะ
1: บูสินเนี่ยย้อนกลับไปให้จังหวะที่บาโกล่าไปฟาวใส่อเมรอนนะครับ
0: จังหวะกูบาได้บวกไข่เมื่อสักครู่เนี่ยไม่กลัวหักจริงนะแต่อเมรอนนี่โดนโอ้บาโกล่าต้องระวังนะฮะมีเหลืองไปแล้วนะ
1: ครับ
0: โอ้ดอกนี้นี่ไปหัวน้องมิเกลอเมรอนเข้าไป
1: คือถ้าฝรั่งเศสเนี่ยเกมเหนือกว่าเยอะๆเนี่ยเหลือ10คนนี่มันยุ่งได้นะ
0: ใช่
1: มันแล้วบอลน็อกเอาท์นี่มันเป็นไปได้นะครับ
0: และอากาศแบบนี้นะครับเรียวแรงนี่มันก็หมดเร็วนะมันร้อนแบบนี้นักบอลยุโรปมาเจอตาละไกวเขาจะชินไหม39องศา40องศาในสนาม
1: ไม่มีใครชินแล้ว
0: ไม่น่าชิน
1: คนไทยยังไม่ชินเลยฮะเออยาวขึ้นมาครับขึ้นไปมองขึ้นไปมองครับลูกนี้เดี๋ยวสะดุ้งอีก
0: ชอบไงชอบอ่ะแต่ว่าจะชอบมุกเนี้ย
1: อะไรเนี่ยเอ๊ตำรวจตำรวจตรวจมุกหรือไง
0: ตำรวจตรวจมุก
1: โอ้โหพี่โครส
0: กูมันก็เลยเล่นนี่แหมถ้าใครรับชมอยู่ชอบแว่นกัน
1: ใส่แว่นเป็นพ่อใหญ่จิ๋วเลยฮะโอ้โหกอบแว่นนี่หนาตึบเลย
0: ไปสัมภาษณ์นี่ก็อ๋อก็
1: ไม่มีอะไรบักบายลูกก็มาดูบอลไม่มีอะไรบักบาย
0: เอออย่าสัมภาษณ์เยอะพ่อใหญ
1: ่เมื่อก่อนมีตลกอยู่คนใช่ไหมครับเล่นพ่อใหญ่จิ๋วไม่มีอะไรบักบายแล้วพอถอดแว่นก็ร้องเพลงโจ๊กใส่ใครหรือเปล่าครับโอ้โหเอ็มบัปเป้ครับบอกโจ๊กเจอกับอะไรมงไม่โดนซะอย่างนั้น
0: โอกาสแรกของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้นะครับได้ขึ้นมงระยะไม่ถึง10หลานะครับก็คนเปิดก็คู่หูเขานั่นแหละครับเดมเบเล่มงมามงไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับโอ้ไม่โดนด้วย
1: โดนกระแทกมานิดนึงครับตัวมันเลยบอลไปหน่อยนี่ตรงคางก็ตุ่มก็หาย
0: อ่ะที่เป็นสิวอะโอ้กระทั่งไปจับนะโอ้แล้วก็มาวิเคราะห์กันด้วยนะว่าเฮ้ยเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แค่คนไทยนะฝรั่งด้วย
1: มันแบบร้อนกับผดขึ้นนะ
0: เออผดสิวนี่แหละ
1: ฝรั่งมีผดไหม
0: ยังเวลานอนชอบเอาคางไปไถไงบางทีแบบหลับไม่รู้ตัวไปไถไอ้ผมเช็ดเท้าไงสิวขึ้น
1: เมาแล้วงั้นอ่ะรู้แล้วเด็กๆนี่เป็นเต็มหน้าผากเลยผมนะผด
0: อันนั้นสิวัยรุ่น
1: ร้อนร้อนก็เกมครึ่งชั่วโมงผ่านนี่ยังหาจังหวะจ่ากันไม่ได้เลยนะครับปื้อพอสมควร
0: แฟนบอลปารากวัยก็ต้องลุ้นอาการเอซิโซ่เลยนะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับโดนเตะทีนี้กว่าจะลุกขึ้นได้แต่ละครั้งนี่ช้าเลยกัน
1: คือปารากวัยเนี่ยเวลามาทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะประมาณเนี้ยนะคือรับแน่นๆแล้วโตแล้วก็จะมีนักเตะเจ็บทีมไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่เงี้ยแต่ว่าถ้าแบบหลุดเข้ารอบลึกๆไปได้เนี่ยเขาเหนียวไงบอลเหนียวธรรมชาติใครก็ชนะยากเมื่อแล้ว
0: เหมือนเทปบอลไงตกรอบไปโดยไม่แพ้ใครเลยใน90นาที
1: เออ แต่วันนี้นัดแรกโดนอเมริกาไป4ลูก
0: จะคิดว่าไม่น่ารอดนะ
1: อ้าวลาบีโอครับโอ้โหยิงขึ้นอัศจรรย์ไปเลยไม่มีใครขวางเลยนะครับลูกนี้ระยะประมาณสักเกือบ30หลา
0: ปล่อยไม่ได้นะครับลาบีโอนี่เป็นคนที่ยิงไกลดีนะครับเท้าซ้ายนี่ก็เรียกว่าได้งางนี่ก็หวังผลได้ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคาน
1: แม่มาดูมั้ยเนี่ย
0: มันน่าจะบอกว่าคุณแม่พักร้อนก่อน
1: เอเย่นเอเย่น
0: ยิงแล้วก็ยิ้มเขินๆนะ
1: ฮะอ้าวเอ็นซิโซครับโดนเตะล่วงไปได้ฟาวครับแม่ซาลิบา
0: ก็ของฝรั่งเศสสลับกันเข้าทำฮะซาลิบาเตะทีอุปาเมกาโนเตะทีฮะแล้วแต่ใครจะอยู่ใกล
1: ้เอ็นซิโซในตัวเปียกเดียวนะครับโดนเตะล่วงไปทีลุกขึ้นจะมาเล่นต่อโดนเหนี่ยวไหลไปอีกครับแกเดียวทำไมทำอย่างผมอย่าง
0: น
1: ี
0: ้บอกเลยว่าน่วม
1: ทุบพื้นใหญ่เลย
0: ทักพักก็เจ็บจังหวะทุบพื้นนั่นแหละ
1: เอาครับฟรีคิกปารากวัยครับเอามิรอนอยู่ที่บอลกับดิโก้โกเมสบอลรูปเกมเป็นรองนี่มีเซตพีซนี่ได้ลุ้นนะครับฝรั่งเศสต้องระวังครับเมยองสั่งแล้วออกมาขวาสบาย
0: โอ้โหเพิ่งเห็นหน้าเมยอง
1: เอา
0: เฮ้ยอย่าเด้ไม่เอาเด้อย่าง
1: น
0: ี้
1: อันนี้เจตนาเที่ยวผมไหม
0: ใช
1: ่คือจังหวะเมยองรับบอลได้จะลุกเนี่ยมีตัววิ่งมาทับนะครับเป็นกุสโวโกเมส
0: นะครับก็ไม่ยอมให้ออกบอลเร็วนะครับเมยองก็ฉุนนิดนึงนะไม่ค่อยได้ออกกล้องจะได้มีเวลาออกกล้องเยอะ
1: ไม่มีแอร์ไทม์นี่เมยองนี่เพิ่งอายุครบ31เป็นเมื่อวานนะครับเอ็มบัปเป้แต่หนีโดนดึงโอ้โห
0: ชุดนี้กันชุดนี้แล้วโอ้ยอากาศมันร้อนอากาศมันร้อน
1: ปิดปากดาเลยปิดปากดา
0: อันนั้นไงนั่นไงเมื่อกี้ยกมือขึ้นมาเพื่อนดึง
1: เดมเบเล่เดมเบเล่มาผักเอาละครับมีเรื่องแล้วครับแยกครับแยกครับใจเย็นครับโอ้โห
0: คู่กรณีที่เขาแยกย้ายกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนๆแล้วฮะ
1: ตอนนี้เดมเบเล่ครับ
0: นู่นเอ็มบัปเป้เดินหนีไม่ได้
1: เอ็มบัปเป้แล้วแต่มันแล้ววะคนที่เดือดแทนนี่เป็นเดมเบเล่นะครับ
0: ส่วนพุทธศิลป์ทันตเชฟนี่ก็ออกมาเก็บข้อมูลนะถอยออกมาดูอยู่วงนอกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสเปรย์ที่พกมาไปฉีดที่ผู้เล่นนะฮะคนที่หมายตาไว
1: ้จะบ้าเลยโอ้เดเบเล่นี่ธรรมดาตาแกก็ถลึงอยู่แล้วนะครับโกรธนี่ยิ่งตาถลึงก็ไม่ใหญ่นี่วินบาสนะครับที่ดึงเอ็มบัปเป้แบบเอ็มบัปเป้ไม่พอใจครับลุกขึ้นมา
0: เอาจริง
1: ใบผักกันมา
0: จริงๆเป้ไม่ได้อะไรนะกูบาสไปผักเป้ก่อนด้วยนะ
1: ก็คือจังหวะหมุนขึ้นมาแล้วมันยืนประจันหน้ากันคูบาสก็เอามือแตะ
0: เอ็
1: มบัปเป้ก็นึกว่าผักเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ก็ผักคืนลิ้นบานกันไปหมดแล้วง่วง
0: ตอนนี้ก็ยิ้มกันนะฮะยิ้มแต่กัดฟันพูดนะฮะ
1: อย่าปิดปากแล้วกัน
0: อุ้ยปีชีได้ลุ้นเลยครับระยะนี้ฝรั่งเศส
1: น่าจะยิงเนี่ยแต่ไกลไปนิดนะครับแต่ว่ามุมนี้เนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้บริเวณเยื้องๆกับเพโต้ทางซ้ายครับเปิดเข้าไปลูกนี้เอาสกัดไม่ค่อยดีแต่ว่าช่วยกันมงทิ้งออกมาครับกูบาส
0: คนเปิดเข้าไปนี่เป็นโอริเซ่ตรงนี้นี่ทำอะไรก็ได้รู้ที่หมดครับบอลจากเท้าโอริเซ
1: ่พีคยิงนะช่วงนี้นะไม่ยิงนี่มา5แอสซิสต์นะครับบอลโลกครั้งนี้เปิดไว้เสาไกลมงตั้งมาแถว2คุณเด้ยิงซ้ายเข้าซองแล้วโดเกล
0: ก็เข้ากรอบครั้งแรกของเกมนี้ครับโอ้รอยกันมานาทีที่36เลยจากฝีเท้าของชูกุนเด้ครับโอ้โหยิงไปนี้บอลไปเชียวกกูผู้เล่นปารากวัยฮะ
1: ดูครับโดนอะไรเข้าไปโดนอะไรอ่ะโดนอะไร
0: ชนกันเอง
1: ไงไหนอ่ะ
0: ไม่เห็นมีอะไรเลยเจ็บตรงไหนวะเนี่ย
1: เ
0: ออโตนั่นไงทิ้งตัวไปแล้วฮะไม่รู้โดนอะไรแล้ว
1: อ๋อโดนนาทีแรกเปล่า
0: โอ้ก็เ
1: กี่ยวกับเพลงอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้คนละจังหวะก็ไม่มีอะไรครับแค่เจ็บอะไรไม่ทราบ
0: ฮะแต่ลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับเตะปารากวัย37นาทีผ่านครับยัง 0-0 ครับแม่
1: ยีกุนเด้นี่ยิงเสร็จนี่ตาหยีเลยนะ
0: แดดสอบ
1: เมื่อไหร่จะครึ่งหลังวะจะได้ย้ายมาอยู่ฝั่งร่ม
0: ๆแดดแยงตา
1: ปารากวัยลุยขึ้นมาบ้างครับโดนขวางเดี๋ยวโกโกเมสจะให้ลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับไม่ฟาวจะให้กาลาซาเดมเบเล่ครับฝรั่งเศสโตขึ้นมาทางขวาจี้เข้าหาไหลมาข้างในกรอบเขตโทษโอ้โหโดนกุสโวโกเมสครับไปทิ้งตูมเดียวเลยครึ่งสนามมาเลย
0: ก็เจาะลำบากครับฝรั่งเศสในเขตโทษนี่ปารากวัยมีกองหลังอยู่5คนนะครับ
1: เข้าไปตรงกลางครับมานูโกเน่ โอ้โหโอลิเซ่ช้าครับรอบอลโดนจิ้มทันทีกาซ่าจ้องอยู่แล้วเอ็นซิโซ่จับบอลลอยขึ้นมาก็โดนเหมือนกัน
0: โอ้ยโดนอุปาครับยันใส่ครับร่วงไปแล้วเอ็นซิโซ
1: ่บูสินบอกว่าเข้าที่บอลอ้าวตรงกลางนี่ชิงยังว่าก็สนุกนะครับตอนนี้ไอมาอามิรอนกระชากอย่างเดียวครับได้บอลนี่วิ่งก้มหน้าก้มตาวิ่งงุดจ่ายขึ้นหน้าไปเกี่ยวหนีไปดิโก้โกเมสมุมทงครับมุมทงโอ้โหจับบอลสุดท้ายลั่นเลยอย่างนั้นครับแม่
0: คือปลาไกวก็ไม่มีใครเติมขึ้นมาช่วยเลยนะเกมรุกที่ทิ้งไว้ 2-3 คนเนี่ย
1: ตอนนี้ฝรั่งเศสนี่ชวนทะเลาะครับเล่งจังหวะทุกเล่งทุกจังหวะครับเดมเบเล่ยิงฉลับลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบแต่ว่ามีเอ็มบัปเป้นะร่วงไปแล้วนะครับหน้ากรอบเขตโทษ
0: โดนกราซ่าสอยเลยครับจังหวะขึ้นเกมนะครับโอ้โหกลุ่มบริเวณหน้าอกนะครับเดมเบเล่เนี่ยครับจะตัด
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: เหมือนแบบสะบัดศอกใส่นะครับกราซ่า
1: ดูครับ
0: โอ้ตีไหลตีแบบ
1: แต่ว่าไม่โดนแบบไอ้นี่อ่ะผมว่าตีแขนน่ะ
0: ตีแขนแบบนี่ตีตา
1: คือเอ็มบัปเป้จะวิ่งแซงมือตวัดตีเงี้ยเดี๋ยวแขนน
0: ่ะใครเคยดูบาสเลยตีฟาวตีฟาว
1: แต่เอ็มบัปเป้นี่นอนกุมคอนะฮะงงเหมือนกัน
0: มันเจ็บไงจังหวะวิ่งสวนมาแล้วมีคนตีแปะเข้าไปเนี่ยกาลาซานี่ลอยนวลนะลอยนวล
1: มือไหวแล้วเกินนะไปเที่ยวเราตอนคืนด้วยกันนี่ไม่ไหวนะฮะอย่างง
0: ี้ต้องเรียกว่ากาลาซาเหลือม
1: น้องชายแชมป์ปลาหมึก
0: เ
1: ราจานแชมป์ก็มาด่าผมอีก
0: ฮะ
1: ด่าว่านำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่โลกออนไลน์
0: ครับ
1: เอาแต่มุมของฝรั่งเศสนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ในผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเปิดเข้าไปลูกนี้สาวสองอ้าวแหมบอลมันมาตกใส่ศีรษะพอดีครับโดนชนอยู่ด้วยนะครับเอ็มบัปเป
0: ้
1: บอลหลุดออกหลังไปเป็นตั้งเตะจากประตู
0: และงอนด้วยไม่ยอมจับมือผู้เล่นปารากวัยด้วยครับเป้เนี่ยโอ้โหโดนดึงอยู่ครับ
1: ประกบอยู่กับกาเซเรสนะครับ
0: โอ้กาเซเรสล็อกคอไว้นิดหนึ่งแต่เล่นฉลาดครับแหมปาดเฉยดึงแล้วก็ปล่อยไม่ค้างไม่ค้างไง
1: คือไม่ได้เอามือไม่ได้เอามือคว้าอย่างเงี้ยยื่นไปขวางไว้เงี้ย
0: เสื้อผมยื่นหมดแล้วฮะไม่ต้องดึงสาธิตก็ได้ฮะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังทางไลฟ์ก็ไม่เห็น
0: ยังบทไม่เลิกเลยเนี่ยแต่อย่าปิดปากฮะด่าเปิดปากด่าไปเลย
1: จักรยัวจักรยัวมงตั้งไปครับปาเอากักกันลูกนี้โอ้โหต้องงัดทิ้งไว้ก่อนครับอุปเมกาโน่ว่าลูกนี้ได้เมนยองออกมาแล้วก็มีอุปเมกาโน่ยืนตรงนั้นมีซาลิบาด้วยครับกักกันหมดเลย
0: อุปเมกาโน่กับเมนยองนี่สองทีนะทำท่าจะไม่เข้าใจกันเนี่ยจังหวะกักนี่ไม่กล้าออกนะครับต้องลุ้นจัดนี่แหละครับเอ็นซิโซ่นี่ครับความหวังของหมู่บ้านกับปารากวัย
1: เล่นไปเล่นมานี่40นาทีนี
0: ่ครับ
1: ก็ไม่โอกาสแบบได้น้ำได้เนื้อก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะฝรั่งเศสเหนียวจริงๆครับเกมรับปารากวัย
0: ยืนกันแน่นมากครับแนวรับของปารากวัยครับ
1: ตอนนี้เนี่ยใครที่เชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยนั่งบิดจนไส้เป็นเกลียวแล้วครับตอนนี้ไหลไปกุนเด้เปิดติดบล็อกออกหลังนี่ครับเป็นเตะมุม
0: แล้วตรงนี้ก็เตะมุมเรื่อยๆก็ฝรั่งเศสก็ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนะครับ
1: โอ้ติดออกมาเดเรเต้ออกไปเลยครับ
0: ก็ออดิเซ่ไปขอเตะเองฝั่งนี
1: ้ต้องเปิดแล้วก็อะไรนะเรียกอะไรนะอินสวิงเข้ามา
0: ให้บอลโค้งเข้าหาประตูนะ
1: ออดิเซ่ครับเปิดเข้ามากลางประตูโอเรโดกิลโชกออกมาแหมมีปล่อยหลอกคุณเด้หน้าก็ไปโทษเปิดติดบล็อกอีกโกเน่อ้ายมาลูกกระดีนทางซ้ายก็เปิดโค้งลึกเข้าสองออร์แลนโดกิล
0: รับสบายครับกิลสวนเร็วแล้วก็ปารากวัย
1: เก็บบอลได้ไหมครับข้างหน้าเก็บไม่ได้ก็เหนื่อยนะครับอ้าวตวาดไปได้แล้วครับสวยแล้วครับจังหวะนี้อ้าวข้างหน้าซิโซ่
0: หมดจ่ายไม่ได้
1: แต่ว่าเปิดขึ้นไปโอ้มีตัวดิโก้โกเมสวิ่งเสียบขึ้นไปนะครับแต่ว่าเก็บบอลไม่อยู่ครับแรงเหลือเกิน
0: คาราซ่าได้บอลเงยหน้ามองเพื่อนนะเอติโซ่ปรากฏว่าคลองเหยียบพื้นแล้วประตู
1: แมตช์โมเมนตัมนะครับ
0: เออ
1: มีสีแดงขึ้นมากระจึงกระจึงเป็นเขาไอเขากวางกุดๆอ่ะหน่อยนึงนะ
0: ตรงนั้นก็โมเมนตัมก็เทมาทางฝรั่งเศสซะเยอะนะครับ
1: สีน้ำเงินอย่างเดียวเก่งว่ะเก่ง
0: ทำไม
1: มานั่งตรวจบุกเอ๊ะอะไรเนี่ย
0: ไม่สนใจเขาสิ
1: เหรอ
0: เออ
1: ตำรวจตรวจมุกโอริเซ่ครับโยกเข้าในไม่ผ่านโดนลุม2ลุม3นะครับป่าลำบากเหมือนกันเดเบเล่คืนมาคุณเดให้คืนโหก็โดนสกัดทันทีครับกาลาซ่า
0: จึงแรงในเผื่อแป๊บเดียวเลยอยู่ประมาณ

0: เอ็มบัปเป้ให้เข้าไปข้างในครับอูบาเมกาโน่มานูโกเน่ตีเข้าหากรอบเขตโทษเข้าขวายิงลูกนี้ข้ามขาหนี
1: ความพยายามครั้งที่2ในเกมนี้ของโกเน่นะครับก็เหมือนเดิมครับปั่นด้วยขวาก็ข้ามขานไปไม่ได้ลุ้นเลยของเชฟฝรั่งเศสนี่มองฟ้าเลยตอนนี้
0: เครียดเครียด
1: ส่วนของเชฟปารากวัยก็น่ารักเหมือนเดิม
0: ดี
1: ดีครับดี
0: ดี
1: ครับเอ้ของเชฟปารากวัยฟุตบอลโลกแต่ละทีไม่ผิดหวัง
0: ลาลิซาลิเกเม่มา
1: จังหวะที่วางมือถือเธอนี่ผมชอบมาก
0: ครับผมตอนนี้เธอเป็นในนี้แล้วมาเป็นนักข่าวไม่ได้มาเป็นแฟนบอลแล้วแต่งตัวไม่ชิดเลย
1: เอาไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้ว
0: สองพันสิบนี่โอ
1: ้คือฮานะคือฮา
0: คือสื่อทั้งหมดแต่หนังสือพิมพ์เนี่ยรูปสีสันเนี่ยไม่มีรูปบอลเลยฮะ
1: มีแต่รูปลิกาเม่
0: เ
1: ลย
0: ปลากรายเตะทีไรเนี่ยนักฟุตบอลบอกโอ้โหไม่ได้ลงหนังสือเลยทางซ้ายครับฝรั่งเศสขึ้นมาครับบาโกล่าโดนขวางอยู่สองดึงหนีเข้ากลางไปแม่อย่างได้นะครับโกเน่ไฮไปเดมเบล่มีตัวซ้อนตลอดนะครับไม่ให้ตัวเลยครับเดมเบล่ต้องวนกลับแล้วโดนแย่งไปแล้วครับกาลาซ่าโอ้โหวินัยเกมรับสุดยอดนะครับปารากวัยช่วงครึ่งแรกนี่เดี๋ยวไปดูนะชมปั๊บเสีย
1: นี
0: ่โอ้โหเอ้ายังปั๊มมาได้ไม่ฟาวนะครับหลุดขึ้นมาจ่ายต่อเอ็นซีโซโอ้โหโดนอูเมกาโน่ครับได้เหลี่ยมกว่านะครับได้เสียบไม้ครับนี่มาเป็นมอเตอร์จีพีเลยฝรั่งเศสลุยต่อครับเอ็มบัปเป้จีเข้าหาครับกระชากหนีดูครับมีซ้อน2ซ้อน3ตลอดอะไรอ่ะไม่ได้มีมุกอะไรเลย
1: ผิดต้นไม้ผิดต้นไม้ซ้อน3ได้ดิซ้อน3เขาห้ามซ้อน3
0: เออสุดยอดเลยตำรวจยังซ้อนเลยบางที
1: เออ
0: เอาให้มาครับนากอกไปโทษลาบิโอเข้าซ้ายยิงฉลับเข้าซองไปเข้ามือออร์โดกิวอีกครับ
1: ก็ทำได้แค่ยิงไกลครับฝรั่งเศสช่วงนี้แล้วกินแรงนี่ก็ถดเท่าช่วงพักดื่มน้ำเลย3นาทีนะ
0: คือเจอบอลลับลึกๆแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีหน้าเป้านี่ก็เวลาเปิดเข้าไปมันก็ไม่มีใครเหมือนกันนะเอ็มบัปเป้ก็ชอบออกมารอมารับบอลนอกกรอบเขตโทษนะ
1: แล้วหน้าเป้าฝรั่งเศสนี้เป็นมาคุตูลามนี่แกก็เจ็บนะ
0: ครับ
1: เออนัดนี้จะดูมีชื่อสำรองไหมเนี่ยไม่มีชื่อด้วยนะครับคือมีชื่ออยู่มีชื่ออยู
0: ่คือคู่นี้นะสุดท้ายที่เจอกันนี่เป็นอุ่นเครื่องเมื่อปี2017นะคร
1: ับ
0: ฝรั่งเศสยิงไป 5-0 เกมนั้นเนี่ยโอลิเวียชิรูแฮตทริกนะ
1: ไปตามอ่ะ
0: เออโอ้โหเอาปารากวัยโตขึ้นมาครับเอ็นซิโซกระชากไปเจอลุม2เอาหนีอุปเมกาโน่ไปครับมุมทงทางซ้ายสุดท้ายโดนเกี่ยวไปครับบอลหลุดออกข้างเป็นลูกทุ่มฝรั่งเศสนี่เอ็นซิโซลูกทุ่มงง
1: โซนี่งงเลยฮะขณะที่อูปานี่สะใจครับได้ทุ่มฮะ
0: เอ็นซิโซ่ว่าอุตส่าห์กระชากขึ้นมาทั้งไกล
1: แต่อุบัติเหตุต้องการฉลาดครับก็บังให้ออกด้านนอกนะ
0: โดนเอ็นซิโซ่จริงๆนะครับจังหวะสุดท้าย
1: นี่ครับก็โดนตบกระบาลไปทีนะฮะลูกแถมโดนดูปาเมกาโน่ซัดไปหนึ่งที
0: เมื่อกี้นี่กล้องแผ่นไปที่กรรมการเนี่ยหน้าตาดิเหนื่อยมาก
1: กรรมการบอกนี่อยากจะเป่าต้องปีนหมดเวลาเต็มทีแล้วตอนน
0: ี้แล้วแกมาจากอุตเบย์พี่กินด้วย
1: เ
0: จอ38 39องศาไปเนี่ย
1: ฮะ
0: ไม่วิ่งแล้วกรรมการฝรั่งเศสช่วงทดเจ็บนะครับ3นาทีนี่ทดเป็นนาทีครึ่งแล้วนะครับโคเน่ออกมาที่ลูกาดินแบ็ค2ข้างวันนี้ฝรั่งเศสก็ยังไปไม่สุดนะครับกุนเด้หน้ากรอบเขตโทษ40หลากุนเด้ออกไปขวาครับเอ็มบัปเป้นะครับขยับเอาไว้รับบอลจะงัดข้ามครับแหมเจอขวาง2คนไม่รอดครับแต่ว่ายังได้ทุ่มนะครับ
1: ถึงแรงทดเจ็บเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับอย่าง 0-0 ครับปารากวัยกับฝรั่งเศส
0: อูเมกาโน่ค่อยๆตีโอบเข้ามาครับโอลิเซ่ทางขวาเจอขวาง2เช่นเคยไปไม่ได้นะครับต้องคืนมาตั้งใหม่ลาบิโอตากเข้ามาในกรอบเขตโทษไม่ตรงครับปล่อยออกหลังไปเลยครับกุสโมเวลัสเกส
1: แบบนี้ก็น่าจะ 0-0 แล้วครับครึ่งแรก
0: เกมนี้นี่ผมว่าดิชองน่าจะเจอกันบ้านที่ไม่ได้เจอมาใน4เกม

0: เกมแรกนะเจอทีมรับเหนียวเหนียวครับรับแน่นแน่นเจาะยังไงครับ
1: เวลาบนมันนักสำรองนี่ก็ยังมีตัวเด็ดๆอีกเยอะครับฝรั่งเศส
0: เพราะว่าอย่างนัดรอบแรกเนี่ยเจออิรักเขาก็เหลือ10ตัวตั้งแต่ต้นครึ่งแรก
1: เ
0: จอนอร์เวย์นี่เขาก็ไม่ใช่ทีมเกมรับอยู่แล้วสวีเดนนี่ยิ่งไปกันใหญ่
1: ใช่
0: เกมรับไม่ดีอยู่แล้ว
1: รุกก็ไม่ดีด้วยสวีเดน
0: มีอะไรดีบ้างวะเนี่ยชีวิตหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้ฝรั่งเศสยังเจาะไม่เข้านะครับเสมอกับปารากวัยอยู่ศูนย์ศูนย
1: ์ครับผม
0: ในเกมที่ครองบอลเหนือกว่าเยอะนะครับปารากวัยนั้นนานจะได้โต้มาที
1: นานจริงนะโอ้โหแล้วเว็บไซต์ฟีฟ่านี่เยี่ยมเลยนะสีติอะไรก็ไม่ขึ้นเลย
0: เอาเลยเมย์เดี๋ยวก็เมย์รอแป๊บที่ฟิลาเดลเฟียครับคนที่ซื้อตั๋วฝั่งที่แดดส่องนี่คงเซ็งนะ
1: ใช่โอ้ครึ่งแรกนี่ฝรั่งเศสโอกาส5ครั้งนะครับไม่เข้ากรอบเลยครับปารากวัยนี่2ครั้งครับไม่เข้ากรอบเช่นกัน
0: อ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักก็ก่อนพักไปอ่านข้อความซะหน่อยไห
1: ม
0: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงบอลเตะที่เราไม่ได้ดูข้อความกันไปนะ
1: ตั้งแต่ตีสี่นะ
0: ครับ
1: เรามีน้องอัมซ่านะครับบัวไม่ขยับครับลุงหยองลุงบอม
0: ขยับซะมั่งนะฮะบัวเดี๋ยวบัวจะเป็นโรคกดทับซะ
1: และแน่นอนนะเป็นอัมซ่าต้องมีคำถามติดมาด้วยนะ
0: อะไร
1: นักเตะบราซิลคนไหนชอบกินลูกอมนะฮะคำตอบคือซูกัตปาเกต้าครับแม่หาไม่หาไหมอ
0: ันนี้เล่นไปรายการก่อนนู้นแล้วนี่หว่า
1: เหรออ
0: ามผลิตซ้ำเหรอ
1: เออดีสี่นี่ไง
0: มีฟังอยู่พอดีเลยไม่เป็นไรซ้ำได้ไม่ว่ากัน
1: พี่จอนของหกนะครับทักทายเขาบอกดีหยองบอมเจอกันแล้วนะมาตามนัดนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เขามีบอกว่าเห็นในเฟซบอกว่าโมโนมีดูฟรีเปิดดูไม่เห็นมีวันนี้มีไหม
0: ฟรีทีวีเหรอ
1: มีคู่แรกปะรู้ป่ะ
0: เออไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ไม่แน่ใจ
0: ไม่ได้ดู
1: เผื่อคู่ฝรั่งเศสนี่ไม่น่ามีนะ
0: เออทีมใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ไอ้นี่นะ
1: เออมีกองเชียร์ปารากวัยเหมือนกันนะบอกว่าห้ามแพ้ถึง3นะแต่คุณเด็ดกองเชียร
0: ์ปากเขาเรียกว่าสำเร็จไปครึ่งทางแล้วเอางี้แล้วกัน
1: เ
0: ออแต่ว่าทำท่าประโดนลูกแรกเมื่อไหร่ยังมีสิทธิ์ไหล
1: อู้จะทำเป็นเล่นไหมนะเหนียวนะจ่อยากนะ
0: ครับ
1: เออ
0: โดนลูกแรกเข้าไปมีสิทธิ์ไหลอ่ะ
1: เออนั่นก็ทางเอสเปซนะก็ประมาณนี้นะ
0: เดี๋ยวผมดูทางยูทูบให้หน่อยนึง
1: ครับ
0: คุณปลั๊กบอกสวัสดีซันเดย์ครับ
1: สวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะ
0: คุณนบพนี่เหรอ
1: ฮะ
0: จุดโทษปะ
1: อีกแล้ว
0: เจ็ดโมงเลยนะ
1: เออ
0: แต่วันดีแล้วก็อยู่ถึงเจ็ดโมง
1: โอ้ก็ดีเหมือนกันไม่มีปัญหาก
0: ำลังคุยกับพี่บอมอยู่เลยว่าช่วงหกโมงถึงเจ็ดโมงจะคุยอะไรกันดีวะ
1: พักบอลไปเลยก็ดี
0: ง่วงๆเลยคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีค่ะคุณหยองคุณบอมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะครับพี่ลงสนามยังครับพี่ลงแล้วครับแล้วก็ออกไปอีกแล้วครับ
1: เดี๋ยวรอ
0: ครึ่ง
1: แป๊บนึงเดี๋ยวลงใหม
0: ่วันนั้นเนี่ยพอเจ๋งกับพี่โอ๊ตเขียงครับเป็นคนภาคฝรั่งเศสกับอิรักใช่ไหม
1: ว่าแล้วแกยิ้มยิ้มเนี่ยจันเจ๋งยิ้มยิ้ม
0: วันนั้นภาคจบไหมพี
1: ่ไม่บอกเลยเขาเกลียดมึงแหละ
0: ไม่ชอบผมแหละดูแล้วฝรั่งเศสกระดาษมีไหมขำผู้รักษาประตูเคปเวิร์ดผู้ติดตามในไอจีทะลุ20กว่าล้านไปแล้วครับ
1: โวซินย่า
0: ช่วง20วันเท่านั้นครับดังไปเลย
1: จากเริ่มต้นกันนั้นหลักพันนะ
0: เมื่อกี้กองเชียร์บนดาราจันด้วย
1: ทำไม
0: กองเชียร์อเมริกัน
1: ใส่เสื้อกล้ามใช่ไหม
0: ใส่เสื้อคลุมเสื้อคลุมล็อกกี้บาบัว
1: กับวิลาเดเฟียเมืองล็อกกี
0: ้มีล็อกกี้สเต็ปด้วย
1: ใช่มีลูกปงลูกปั้นเยอะ
0: ดีดี
1: ใครดูบาสทีมวิลาเดเฟียฟินิกเซอร์จะมีเพลงนี่แหละพอจะชนะเนี่ยแดนมึงล็อกกี้ตอนแพ้ก็ไม่เปิดหรอกครับ
0: แดนเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ได้ยินนี่นึกว่าจะต่อยมวยทุกทีผู้รักษาประตูอันนี้อ่านไปแล้วนะมีคุณรัชพลแจ่นประโคนนะครับบอกฟรีทีวีถ่ายไหมพี่เช็คให้หน่อยดิผมไม่ได้ดูเหมือนกันข้าวต้มราชาหนึ่งลำพูนช่วงบอลโลกปีที่ห้าอ้าวไทยอินนี่หว่
1: า
0: เดี๋ยวส่งบินไปนะบอกส่งบินไปด้วยนะไทยอินดื้อๆเลย
1: แวะไปรับประทานกันได้นะ
0: ครับหลังจากหนึ่งลำพูนนะคุณดนุเดชสวัสดีนะครับคุณยศพลเพิ่มพูนพานิชบอกว่าพี่ครับ
1: ครับ
0: สมมุติว่าถ้าทีมนอกสายตาเข้าไปอันดับ3อันดับ4ตลาดซื้อขายนักฟุตบอลจะมีทีมชั้นนำซื้อไปแล้วมันจะเหมือนเกาหลีใต้ตอนนั้นไหมครับที่น่าสนใจขึ้นมารวมหนังทีมชาติญี่ปุ่นช่วยพิมพ์ใหม่อีกทีครับไม่เข้าใจ มันยังไงสิ
1: ฟรีทีวีวันนี้มีถ่ายแค่คู่แรกนะครับแคนาดา

0: กับโมร็อกโกแล้วก็พวกฝรั่งเศสไม่มีนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: คุณหมูหมูพีพีบอกสวัสดีครับคุณนัทพงศ์บอกปารากวัยทั้งใจอะไรประมาณนั้นละมั้ง
0: อ
1: ยากได้รถรุ่นฟลอริดาครับไม่เอาฟลอริซอน
0: โอ้สวยนะรุ่นฟลอริดา
1: อ่านควับเลยแสดงว่าติดตามอยู
0: ่
1: ใช่ไหมอ่านเหรอตีห้าเหรออ๋อทำไมอยู่กันแค่ตีห้าล่ะฟังต่อสิสำหรับแฟนๆรายการนักสี่สิบเอ็ดสถานีทั่วประเทศก็ทางวิทยุฟังไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านไปโหลดแอป Encore Connect ฟังเราต่อได
0: ้ใช่
1: หรือว่าดูต่อใน YouTube Facebook ได
0: ้ฟังเราต่อได้ถึงของเรานี่ 7:00 นะฮะ
1: YouTube Fly Classic ไม่มีไม่มีอันนั้นไม่มี
0: อูนี่ไทยอินเหรอ
1: ต้อง YouTube FM 99 Active Radio
0: ไหนๆก็ถามเรื่องไทยฟรีมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมไล่ให้เลยแล้วกันนะครับรอบ16ทีมนะเดี๋ยวจะมีวันอังคารที่7กรกฎาคมคู่ถ่ายฟรีนี่เป็นสหรัฐเบลเจียมนะครับ
1: เป็นไงสำเนียงเบลเจียม
0: เจ็ดโมงนะฮะใช่ไหมเจ็ดโมงนะ
1: ไม่รู้
0: แล้วก็อีกทีนู่นกันเลยพุธที่8กรกฎาคมก็ตีสามสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียส่วนบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็มิสซิโกกับอังกฤษในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนั้น
1: ดูแง่นะฮะ
0: ดูแง่นะฮะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าได้กลับมาตามเกมครึ่งหลังระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยกันต่อ
0: ครับ
1: นะช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ.2569นะคะอยู่กับปูนะเจ๊เอ้าใครอยากจะฝากดวงให้ส่องดวงแล้วก็ SMS มาได้ที่4689400นะจ๊ะไม่รู้คนอื่นเหมือนปูหรือเปล่าตื่นเช้ามาปูก็ต้องกินวิตามินค่ะปรากฏว่าไปเจอข่าวนี้เขาบอกว่าเฮ้ยนักโภชนาการเนี่ยเขาเตือนนะจ๊ะว่าการกินวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยมันมีบางอันน่ะที่เขาห้ามกินพร้อมกันเดี๋ยวจะเสียเงินไปเปล่าๆเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วดีไม่ดีนะกินเข้าไปแล้วแย่กว่าคนไม่กินซะอีกอ้าวเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยอ่ะแล้วปัจจุบันนี้นะโอ้โหอาหารเสริมวิตามินมันเยอะมากแล้วเราก็นิยมรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากขึ้นเนาะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ค่ะว่าการที่เราไปกินพวกอาหารเสริมวิตามินเนี่ยที่มันผิดวิธีมันแย่กว่าการที่เราไม่ไปกินเลยซะด้วยซ้ำโอ้ว้าวนักโภชนาการเขาก็อธิบายค่ะว่าหลายคนเนี่ยมักจะกินวิตามินพร้อมกันไปเลยทีเดียวโอ้ยสารพัดวิตามินเลยเนี่ยแต่รู้หรือเปล่าว่าการกินวิตามินหลายๆอย่างเนี่ยเขาห้ามกินพร้อมกันควรจะแยกกินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดมิฉะนั้นกลายเป็นว่าเสียเงินเปล่าแถมทำให้ร่างกายดูซึมไม่เต็มที่อีกด้วยอ่ะอย่างเช่นใครเคยกินลูทีนกับเบต้าแคโรทีนลูทีนเนี่ยคือเขากินเพื่อให้แบบว่าสายตาดีอย่างนี้ไงส่วนเบต้าแคโรทีนก็คือพวกวิตามินที่ต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะแต่สองกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่ามันมีการดูดซึมในลำไส้คล้ายๆกันถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะแย่งกันดูดซึมทำให้ร่างกายเรารับได้ไม่เต็มที่หรือพวกธาตุเหล็กหลายคนต้องกินธาตุเหล็กเพื่อจะได้เสริมเลือดบางคนแบบเลือดจางนะคะอยากให้แบบว่ามีความเข้มข้นของเลือดแต่รู้ไหมว่าชากาแฟและอาหารบางชนิดเนี่ยมันจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กถ้าเรากินชากินกาแฟเราก็ต้องเว้นการรับประทานธาตุเหล็กหรือกินให้มันห่างๆกันเช่นเดียวกับแคลเซียมหรือน้ำมันปลาค่ะไม่ควรจะกินพร้อมกันเพราะเขาบอกว่าแคลเซียมในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายดูดซึมไม่ได้และอาจเกิดอาการท้องผูกด้วยแล้วน้ำมันปลาก็ไม่ควรกินกับไฟเบอร์เพราะไฟเบอร์บางคนแบบกินเพื่อที่จะได้มีกากใยไงไม่กินผักไม่กินผลไม้แต่กินไฟเบอร์แทนปรากฏว่าไฟเบอร์มันมีคุณสมบัติดูดซับไขมันถ้าเรากินพร้อมน้ำมันปลามันก็ดูดซับไขมันไปเลยทีนี้เราก็ไม่ได้ไงน้ำมันปลาก็ไม่ได้แคลเซียมเขาก็ไม่ให้กินกับธาตุเหล็กเพราะมันแข็งกันดูดซึมให้แยกกันกินนะคะอย่างธาตุเหล็กควรจะกินตอนท้องว่างในช่วงเช้าส่วนแคลเซียมควรจะกินตอนนอนคืออาหารเสริมแต่ละชนิดมันก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเราก็ต้องอ่านสลากให้ละเอียดถ้าไม่มั่นใจก็ควรปรึกษาคุณหมอเภสัชหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะกินนะจ๊ะเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เสียเงินเปล่ามาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าบางทีปูก็รู้สึกว่าบางคนถามแล้วถามอีกหรือว่าไม่ได้ฟังไม่รู้นะคะส่งมาที่4689400แล้วฟังด้วยนะจ๊ะอย่างเนี้ยเกิดวันศุกร์ที่16กันยา20เวลากลางคืนอยากรู้เรื่องการเงินความจริงอย่างนี้ดีนะคือถามมาเลยว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะจ๊ะปีนี้อายุเท่าไหร่49

การเงินเนี่ยต้องระวังถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเพราะถ้าเป็นหนี้เพิ่มทีนี้แล้วก็ผูกพันไปกันยาวยาวเลยทีเดียวนะคะถ้าถามเรื่องการเงินนะแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้ยังไงยังอาเจกเนี่ยนะคะอาเจกถามมาแทบทุกอาทิตย์เลยเนาะอังคารที่18พฤศจิกา2495จะย้ายที่อยู่ได้ไหมโอ้อาเจกขาอยากจะบอกว่ายากจังนะคะตัวอาเจกเองนั่นแหละนะคะถ้าจะย้ายก็ย้ายได้แต่เราอะไม่ย้ายไงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวา2048เต็มกำลังจะเข้า49ปีนี้ยังโอเคอยู่ถามหาโชคลาภก็ถือว่าเป็นโชคลาภจากคนใกล้ตัวค่ะ

รู้ไหมว่าผึ้งเนี่ยมันไม่สามารถบินตอนกลางคืนได้คือมันมีการทดลองหนึ่งค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาก็เอาผึ้งหลายสิบตัวเลยเอามาใส่ในกล่องที่มันมีแสงสว่างพอดับไฟปั๊บโอ้โหมันร่วงกราวเลยเออทำไมถึงเป็นงั้นรู้ไหมมีหน้าล่ะเวลาที่เราให้พวกกู้ภัยนะคะมาจัดการกับต่อหรือกับผึ้งเนาะเขาจะต้องมาตอนกลางคืนคือเขาบอกว่าผึ้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันบินไม่ได้ในตอนกลางคืนนะคะแต่มันไม่ยอมบินมากกว่ามันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมันอย่างเช่นการมองเห็นและการนำทางเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยการมองเห็นของผึ้งเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพมากในตอนกลางวันเนี่ยที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตามันเนี่ยจะใช้ดวงอาทิตย์นำทางพอเวลาพระอาทิตย์ตกมันจะตาบอดเลยนะเออแล้วก็เรื่องอุณหภูมิอีกด้วยความที่ผึ้งน่ะมันเป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิในตัวต่ำเพราะอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างขยับตัวน้อยเพราะมีพลังงานน้อยตอนกลางคืนผึ้งมันมักจะคลานซะละมากกว่าค่ะเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อย

0: อีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของแหล่งอาหารด้วยนะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยดอกไม้มันหุบไงใช่ไหมผึ้งก็ไม่สามารถจะไปหาแหล่งอาหารได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปบินตอนกลางคืนและมันก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการถูกล่าที่จะจับเป็นอาหารพวกค้างคาวแมงมุมหรือสัตว์กลางคืนมันไม่ออกไปเสี่ยงจะดีกว่าเพราะฉะนั้นผึ้งอ่ะจริงๆมันก็บินกลางคืนได้และมีบางสายพันธุ์ด้วยนะที่มันบินตอนกลางคืนโดยเฉพาะแถวเขตร้อนกลางคืนมันไม่หนาวไงมันยังพอมีพลังงานในการขยับปีกได้และพยายามมองเห็นตอนกลางคืนได้เหมือนกันเพียงแต่มันไม่ค่อยทำไม่ใช่พอบอกว่ามันไม่บินตอนกลางคืนแล้วเราก็ไปแย่รังมันนะจ๊ะจริงๆอ่ะมันบินได้เพียงแต่สัญชาตญาณมันไม่อยากบินเท่านั้นเองมาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: เกิดวันที่22พฤศจิกายนค่ะวันพฤหัสปีมะเมียค่ะ
2: เนี่ยนะคะโอ้โหเครียดเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียด
1: ก็จริงๆอะค่ะอยากจะถามพี่ปู2เรื่องค่ะคือตั้งใจมาแหละว่าถ้าเกิดเจอพี่ปูอยากจะถามเรื่องนี้คือเรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของร้านน้ำที่ในการให้หนูทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะดีไหมอย่างเงี้ยค่ะ
2: ยังไม่คืนทุนเลย
1: ใช่หนูลงทุนไปแค่200,000แล้วเนี่ยพี่ปูหนูเครียด
2: แล้วพี่ก็ไม่อยากทำให้หนูเสียกำลังใจเลยนะ
1: ตรงๆได้ไหม
2: ตรงๆหนูก็รู้ว่ามันพอแค่พออยู่ได้มันไม่ดี
1: ใช่จริงจริงค่ะอันนี้จริงใช่
2: ลงทุนกับร้านนี้ไปเยอะแล้วก็ข้าวของเนี่ยซื้อของแพงกว่าที่อื่นวัตถุดิบเนี่ยเราเป็นใช้วัตถุดิบที่ดีกว่าที่อื่นดีมากใช้แพงกว่า
1: จริงค่ะ
2: คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่คนแบบมั่วซั่วนะจ๊ะคนที่จะมากินร้านหนูเนี่ยหนูเลือกลูกค้าเขาก็เลือกร้านค้าเหมือนกัน
1: ขอบคุณมากมากนะคะพี่ปู
0: งั้นเวลาเหลือเราก็มาต่อที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนาคมพ.ศ. 2543เวลาบ่าย2โมงครึ่งอยากรู้ว่าสมัครงานใหม่จะได้งานเร็วๆนี้ไหมครับจะได้งานที่ตรงกับที่อยากทำไหมครับอาจจะไม่ได้งานเร็วๆนี้เพราะปีนี้อายุเท่าไหร่26เนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงนะคะแต่จำเป็นต้องทำนะคะถามว่าอึดอัดไหมก็อาจจะอึดอัดถ้าสมมุติว่าเราออกจากที่เก่าเพราะอึดอัดนะมาอยู่ที่ใหม่ก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้ารู้สึกว่ามันสบายใจกว่าได้เงินมากกว่าก็ทำไปเถอะแต่ถ้าจะได้นะบอกเลยว่ามักจะได้ที่ไกลๆนิดนึงอาจจะต้องมีการเดินทางอ่ะอันเนี้ยถึงจะดีจ้ะวสันต์เกิดวันเสาร์ที่28มกราคม10ปีนี้อายุ59นะคะเป็นเรื่องการเงินที่บ้านเราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีถ้าเป็นเรื่องงานแล้วก็ค่อนข้างแบกภาระเยอะอยู่พอสมควรนะคะสู้ๆค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมบ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ทุกหมวดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งหมวดยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: อันนี้เป็นข่าวต่างประเทศเลยนะไม่รู้ประเทศไทยเรามีหรือเปล่าค่ะเขาบอกเป็นเคสหายากคือเด็กทารกแรกเกิดค่ะเพิ่งเกิดเองนะมีฟันในปากซะแล้วตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกเลยคุณหมอต้องรีบถอนเลยค่ะเพราะกลัวมันหลุดลงหลอดลมหลอดอาหารคือฟันน้ำนมของเด็กๆเนี่ยมักจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณสัก6 ถึง 8 เดือนด้วยซ้ำแต่ปรากฏบนโลกใบนี้มันมีเด็กแรกเกิดที่เขามีฟันมาตั้งแต่เกิดลืมตาดูโลกเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและเป็นเรื่องที่น่าสนใจของทางการแพทย์เขาเลยนะคะมีเด็กคนหนึ่งค่ะมีฟันในปากคือแต่ฟันเนี้ยมันไม่แข็งแรงมันสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะมันยึดอยู่กับเนื้อเหงือกเพียงเล็กน้อยไงโอ้โหเชื่อไหมพอเกิดมาปั๊บแผนกสูตินารีเนี่ยเขาต้องรีบเรียกทันตแพทย์เข้ามาเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจถอนฟันออกอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันมันหลุดลงไปในหลอดลมหรือหลอดอาหารเพราะเดี๋ยวมันอันตรายก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแหละเพราะว่าเด็กมันยังอ่อนอยู่ไงเนื้อมันก็อ่อนเหงือกมันก็อ่อนมันก็เลยถอนง่ายอ่ะฟันแรกเกิดกับฟันน้ำนมไม่เหมือนกันนะจ๊ะฟันที่ขึ้นตั้งแต่ทารกเกิดมาเลยเขาเรียกว่าฟันแรกเกิดแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมจะขึ้นตอนช่วง6 ถึง 8 เดือนแล้วฟันเนี้ยมักจะขึ้นฟันหน้าล่างก่อนแล้วมันจะไม่ค่อยแข็งแรงหรอกค่ะหรือมีรากฟันสั้นมันก็เลยโยกแล้วก็หลุดง่ายปกติแล้วฟันน้ำนมเนี่ยก็จะขึ้นสัก6 เดือนนะคะแล้วก็ขึ้นครบเลยเนี่ยประมาณสัก2 ถึง 3 ขวบกระบวนการสร้างฟันน้ำนมเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1 ปีแรกเนี่ยสามารถแต่ถ้าเด็กไม่มีฟันขึ้นหลังจาก1 ขวบหรือฟันน้ำนมไม่ขึ้นหลังจาก3 ขวบไปแล้วอันนี้ควรจะต้องพาไปหาคุณหมอเพราะอาจจะเกิดภาวะขาดสารอาหารได้นะคะคุณแม่หรืออาจจะเป็นโรคบางชนิดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของฟันแต่ถ้าเป็นฟันแรกเกิดเขาจะถอนออกนะแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยโยกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดออกเองเพราะฟันน้ำนมมันขึ้นตามวัยและมันจะเป็นเครื่องบ่งชี้สุขภาพฟันและการพัฒนาการของเด็กค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณแม่เห็นความผิดปกติต้องรีบหาคุณหมอโดยด่วนเลยนะจ๊ะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าเกิดวันจันทร์ที่9 กรกฎาคม 2527แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะขอดูเรื่องการงานและโดยรวมของชีวิตค่ะเว27ปีนี้เท่ากับอายุ42 42ก็เป็นเรื่องงานจริงๆแหละนะงานนี่ยุ่งมากไม่ใช่แค่ยุ่งงานอย่างเดียวจ้ะขอบอกเลยว่าเรื่องส่วนตัวบางทีก็มีส่วนทำให้เราปวดหัววุ่นวายนะคะคือเราต้องแยกออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่งั้นเราก็ปวดหัวแน่ๆอ่ะขอให้ผ่านอุปสรรคไปได้นะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่14 มีนา 18ปีนี้อายุ51โอ้โหงานนี่ล้นมือดีไม่ดีนะงานตัวเองอ่ะยังไม่เสร็จก็ต้องไปแบกรับงานของคนอื่นเข้ามาทำหรืออ่ะในที่ทำงานอาจจะมีคนขาดเราก็เลยต้องไปช่วยงานเขาแต่ถือว่าดีนะคะเพราะนี่คือประสบการณ์ที่ดีมากและมันจะทำให้ในอนาคตเราอาจจะได้รับ นะอำนาจบารมีจากงานที่เราทำหรือไม่งั้นก็เป็นเรื่องของการขึ้นตำแหน่งหรือมีอำนาจอยู่ในมือมากขึ้นนั่นเองจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่9เมษายน2521เวลาบ่าย2กว่าดูเรื่องการเงินแหมอันนี้ชัดเจนคือมาบอกเลยว่าจะดูเรื่องเงินเนาะ21คือปีนี้อายุ48นะคะ48วันอาทิตย์แหมการเงินนี่เอาเป็นว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเลยนะคะและการที่ไปเป็นหนี้เพิ่มเราก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่เราอยากเลยน่าจะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะนะคะก็ควรจะคุยกันให้รู้เรื่องมิฉะนั้นไอ้เรื่องเงินนี่แหละค่ะจะทำให้กลายเป็นปัญหาในครอบครัวทะเลาะกันได้ก็เพราะเรื่องการเงินสู้ๆนะจ๊ะเพราะเราเป็นคนเก่งทำงานก็เก่งดวงก็ค่อนข้างจะโชคดีซะด้วยเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยนะสู้ๆ

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ถามว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยควรใช้สายชำระหรือกระดาษชำระดีเราก็ต้องเข้าส้วมเข้าห้องน้ำทุกวันเนอะบางคนบอกว่าเอ้ยกระดาษดีกว่าแต่บางคนบอกว่าเอ้าฉีดจะดีกว่าหรือเปล่าคือเขาบอกว่าวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยบนโลกใบนี้แบ่งออกเป็น2อย่างอย่างชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะพักดีต่อกระดาษชำระเวลาเขาไปเข้าห้องน้ำนะแต่ประเทศอื่นๆเช่นอิตาลีกรีซญี่ปุ่นประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราให้ความสำคัญกับสายชำระเนาะปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีก็พัฒนาล้ำหน้าไปสมัยนี้เรามีอะไรโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติหรือชักโครกไฟฟ้าแค่เรากดปุ่มสั่งงานอัวฉีดน้ำที่มันซ่อนอยู่ภายในโถส้วมมันก็จะปล่อยน้ำออกมาทำความสะอาดซึ่งเราก็สามารถจะเลือกปรับหัวฉีดได้หลายแบบเนาะตามความแรงหลากหลายระดับแต่รู้ไหมว่าจากการศึกษาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาพบว่ากระดาษชำระนั้นมันค่อนข้างสกปรกมากแล้วการใช้กระดาษชำระนั้นอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นการติดเชื้อหรือแผลปิดที่ขอบทวารหนักซึ่งศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักในนิวยอร์กเลยด้วยเขาบอกว่าการเช็ดด้วยกระดาษชำระธรรมดาธรรมดาเนี่ยจริงๆมันสามารถขจัดคราบได้ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ทำความสะอาดจริงๆได้แล้วถ้าหากว่าเช็ดกระดาษชำระที่มันแห้งแล้วก็เช็ดแรงเกินไปเช็ดบ่อยมากก็อาจจะเกิดความเจ็บปวดที่ผิวหนังเพราะผิวหนังอาจจะฉีกขาดแล้วก็มีเลือดออกได้แล้วกระดาษชำระก็ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดได้ไม่ดีแต่ยังทำให้เกิดบาดเจ็บเพราะถ้าเราเช็ดมากเช็ดหลายครั้งผิวหนังบางๆแถวทวารหนักก็อาจจะฉีกขาดนะคะโดยเฉพาะการเช็ดจากหลังไปหน้าก็ทำให้แบคทีเรียเข้าทางเดินปัสสาวะได้ทำให้เกิดการติดเชื้อและเป็นอันตรายได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันการทำงานพ่นน้ำนะคะคือฉีดด้วยน้ำเนี่ยมันจะเป็นการชะล้างของเสียที่หลงเหลืออยู่ออกไปจากนั้นแล้วเราค่อยๆเช็ดน้ำที่เหลือออกด้วยกระดาษก็ได้ถือว่าปลอดภัยกว่าแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและอุณหภูมิด้วยนะคะเพราะถ้าเป็นผู้หญิงแล้วใช้ที่ฉีดชำระมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ค่า pH ในช่องคลอดไม่สมดุลได้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อแบคทีเรียและเป็นอันตรายนำไปสู่การติดเชื้อได้เหมือนกันนะสิสรุปแล้วจริงๆอ่ะหัวฉีดเนี่ยมันมีประโยชน์โดยเฉพาะใครที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวคนที่เป็นโรคข้ออักเสบโรคอ้วนโรคพาร์กินสันค่ะแต่ก็มีการวิจัยเขาบอกว่าไอ้สายฉีดชำระเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีแบคทีเรียปนเปื้อนได้เราก็ต้องดูแลทำความสะอาดแต่ยังไงหัวฉีดชำระมันก็ดีกว่ากระดาษนั่นแหละมาส่องดวงกันที่4689400ชื่อพรเกิดวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม20ถามสุขภาพโชคลาภและการเงินสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของคอนะคะอาจจะชอบไอหรือว่าเป็นต่อมทอมซินอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็ระวังเรื่องการกินด้วยเพราะบางทีเรากินเร็วก็ทำให้ปวดท้องได้ปีนี้อายุ49วันอาทิตย์เนี่ยถือว่าโอเคอยู่แต่ถามโชคลาภการเงินนี่น่าจะเป็นโชคลาภที่ไม่มีปัญหาซะมากกว่านะคะเกิดวันอังคารที่18พฤศจิกา2512ปีนี้ก็กำลังจะเข้าอายุ57คือ56เข้า57เกิดวันอังคารเนาะตอนนี้อาจจะยังดีอยู่โดยเฉพาะเรื่องงานแต่อีกสักพักต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีค่ะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วทะเลาะกันได้ชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18มิถุนายน18ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภและการเงินปีนี้อายุ51พุธกลางคืนปีนี้การงานถือว่าดี

นะคะสุขภาพก็โอเคแต่โชคลาภการเงินนี่น่าจะมาจากที่ทำงานนี่แหละจ้าแม่ปีนี้เหมือนชิวๆนะคะคุณน่าอิจฉาจริง

0: เมื่อกี้พูดเรื่องของการใช้กระดาษทิชชู่นะคะกับสายฉีดใช่ไหมนี่ไงเป็นเรื่องแหละอันนี้เป็นข่าวเลยจ้ะนักศึกษาผู้หญิงอายุแค่20ค่ะแต่เป็นมะเร็งปากมดลูกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเลยบอกว่าโหยอายุหนูยังน้อยอยู่เลยอ่ะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงพอคุณหมอซักไปซักมาอ้าวมาจากกระดาษชำระนี่แหละจ้านะคะการเลือกใช้กระดาษชำระนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะจ๊ะนักศึกษาผู้หญิงค่ะอายุแค่20สุขภาพที่แข็งแรงดีเลยแต่ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในวันที่มีประจำเดือนโอ้โหเลือดนี่มามากผิดปกติจนกระทั่งเพื่อนนะคะที่เป็นรูมเมทในห้องต้องพาเธอส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอะไรรู้ป่ะเฮ้ยติดเชื้อ HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกเฮ้ยถึงขนาดร้องไห้โฮเลยบอกว่าคือเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจะเป็นมะเร็งได้ยังไงคุณหมอซักประวัติไปมาปรากฏเธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นคล้ายน้ำหอมค่ะนี่ไงคือด้วยความที่เธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นหอมๆเป็นประจำคุณหมอบอกนี่แหละสาเหตุหลักเลยจ้าการใช้กระดาษชำระที่มีสารเคมีมันมี 1. สารฟอกขาวน้ำหอมเทียมสีย้อมถ้ามันมีสีสันสวยงามเนี้ยสิ่งเหล่านี้แหละมันส่งผลต่อสุขภาพเนื่องจากกระดาษประเภทเนี้ยมันมักถูกรีไซเคิลมาก่อนก็เลยมักจะมีแบคทีเรียจำนวนมากอยู่ภายในใช้แล้วเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้แหละมันฉวยโอกาสที่จะเจาะเข้าไปภายในทำให้เกิดการติดเชื้อถ้าหากว่าเราใช้กระดาษชำระเช็ดอวัยวะสืบพันธุ์เป็นประจำโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็มีภาวะที่สารเคมีมันจะซึมเข้าไปข้างในแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้เหมือนกับน้องคนนี้นี่ไงดีนะที่มาเร็วก็เลยรักษาได้ทันมีโอกาสรอดชีวิตสูงมามา022481366จ้ะ
1: 21พฤษภาคม2519ปีมะโรงค่ะชีวิตเรานี่เหมือนจะต้องย้ายบ้านบ่อยย้ายงานบ่อยย้ายที่บ่อยย้ายจังหรือไม่ก็อยู่กับที่ไม่ได้อ่ะใช่ป่ะ
2: ค่ะหรือเปล่าคะตอนนี้เหมือนชีวิตมันแย่มากเลยอะค่ะไม่รู้จะหาทางออกให้ตัวเองยังไงดี
1: เดี๋ยวนะปีนี้ถ้าถามชีวิตคู่เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าชีวิตคู่หนูเนี่ยไม่ดีนอกจากจะแก่ตัวถึงจะดีมันเป็นเช่นนั้นหนูก็ต้องยอมรับสภาพ แต่ร้อยชีวิตหนูเนี่ยมันดีอย่างนึงอะไรรู้ไหมเวลาแย่หรือเวลาจะถึงคราวขับขันมันก็จะมีคนหรือมีคนหรือว่ามีสถานการณ์ช่วยทำให้หนูรอดค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่มีบ้านก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนซื้อให้คนอื่นอยู่ซะงั้นเลยอ่ะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: มันอาจจะเป็นจังหวะแต่หนูต้องอดทนจริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีแค่ปีนี้ปีเดียวนะจ๊ะมันไม่ดีมาตั้งแต่มันมา 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: เออแต่หนูก็อึดมาจนถึงปีนี้เลยนะเก๋
2: ใช่ค่ะพี่ปูแบบเหนื่อยมากแบบไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปู
1: สักปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะแบบว่าลงเงินไปเยอะพอสมควร
2: ตอนนี้หมดแล้วอะหมดแล้วจริงๆพี่ปู
1: หมดแล้วแล้วยังดีไม่ดียังไม่ได้ถูกได้ถามได้คืนไหมพอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
2: ใช
1: ่พอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะที่ดีของเรามากกว่าถ้าจังหวะชีวิตไม่ดีเราก็จะเชื่อคนง่ายโดนเขาหลอกง่ายอะไรอย่างเงี้ยสารพัดมันก็เลยพาให้เราแย่แล้วชีวิตยังแย่ๆอยู่แทนที่จะอยู่นิ่งๆเขาเรียกว่าหาเรื่องนี่คือสิ่งที่ปูบ้างจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราชีวิตเรารู้สึกว่าเราแย่ให้อยู่นิ่งๆเพราะเดี๋ยวเรื่องมันมาหาเราเองถ้าเราอยู่นิ่งๆเรามีสติเรื่องมาหาเราเราสามารถหลบ ได้หรืออาจจะแก้ได้แต่แก้ไม่ได้หรอกเวลามีเรื่องมาหามันแก้ไม่ได้แค่บรรเทาได้เท่านั้น
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ

0: ษตร
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกบอกว่าไปไง
0: นั่นดิพี่ขนาดที่พี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่บอกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม91อีกครีม91อีกใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำ

นประเทศไทยไต้หวันจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อคล้ายๆกันนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆปูก็เคยได้ยินว่าห้ามใช้ปากกาแดงเขียนชื่อคนเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลปรากฏว่านักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันเขาก็ไปค้นหามาประวัติมันมีความเชื่ออย่างนี้มาตั้งแต่โบราณเลยนะตั้งแต่สมัยโบราณเลยเขาเชื่อว่าคือขุนนางหรือผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะตัดสินโทษประหารผู้ต้องหาเขาก็จะใช้เลือดไก่เขียนชื่อผู้ต้องหานั้นน่ะบนหนังสือรับสารภาพจากนั้นนะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นหมึกสีแดงแทนเลือดไก่เขียนชื่อนักโทษประหารหรือผู้ที่กระทำผิดในเอกสารราชการทีนี้พอใช้หมึกสีแดงเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนที่ทำผิดหรือมีโทษประหารเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาเขียนชื่อเรามันก็ไม่เป็นมงคลไงหรือมันมีตำนานที่เขาค้นพบคือมันมีอดีตจักรพรรดิจีนเขาจะใช้หมึกแดงในการขีดเขียนเอกสารราชการหรือคำสั่งมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดถ้าใช้สีแดงคนทั่วไปเนี่ยไม่ควรใช้ถือเป็นการท้าทายอำนาจของจักรพรรดิชาวบ้านเขาก็เลยไม่ยอมเขียนด้วยสีแดงอ่ะยังมีความเชื่อนะคะว่าสีแดงเนี่ยมาจากพญายมพญายมเนี่ยมักจะใช้ผู้กันจุ่มหมึกสีแดงเขียนชื่อในบัญชีความเป็นความตายแน่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะเขาถือว่าไม่เป็นมงคลเดี๋ยวตายไปแล้วโอ้ยมพบาลเอาไปจะว่ายังไงเพราะผู้ดูแลบัญชีความเป็นความตายเขาเขียนชื่อคนตายด้วยสีแดงไงเหมือนกับถึงเวลาต้องถูกเรียกนี่ไงก็เลยไม่ควรใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะมันไม่เป็นมงคลจ้ะมาดูมาส่องดวงกันที่4689400จ้าเชื่อไหมบาง SMS เนี่ยเขียนอะไรไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยเกิดวันพฤหัสไปเกิดวันที่10กุมภาแต่ไม่รู้ปีอะไรไม่รู้ปีอะไรเรื่องเนี้ย9สิงหา2526ตกงานมานานแล้วเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่ได้บอกว่าวันอะไรซะงั้นนะคะแต่ถ้าจะดูคร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือมีการค้าขายหรืออยู่กับคนเยอะๆเนี่ยถึงจะได้ไม่งั้นก็ไม่ได้จ้ะมีแต่คนมาบอกหรือเราไปฝากใครเขาก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวฝากให้สุดท้ายก็ไม่เห็นได้สักทีนะหรือเนี่ยเกิด4ตุลา16ครับถามเรื่องอะไรก็หมายรู้นี่มาดูนี่ดีกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่17สิงหา18ถามเรื่องงานเงินแล้วก็สุขภาพอันนี้โอเคนะคะให้ระวังเรื่องหัวเข่าค่ะหัวเข่าไม่ค่อยดีแล้วก็เท้าเราเนี่ยบางทีอาจจะเล็กควรที่จะต้องหารองเท้าที่เป็นรองเท้าสุขภาพจะดีกว่าถ้ายิ่งจำเป็นต้องยืนทำงานด้วยยิ่งต้องดูแลสุขภาพเท้าและหัวเข่าให้ดีนะคะปีนี้อายุ51เกิดวันอาทิตย์ให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะหน้าที่การงานค่ะถ้าเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้หรืออยู่ในภาวะที่ลำบากใจก็ควรที่จะต้องหาที่ปรึกษาด่วนอย่าตัดสินใจอะไรเองนะจ๊ะเกิดวันอังคารที่2กันยา2495เวลา9โมงถามเกี่ยวกับสุขภาพบอกเลยว่าคุณพี่ต้องระวังหัวเข่ากับหัวนะคะหัวกระบาลเนี่ยนะคะคือเราเป็นคนที่กระหม่อมบางสักเล็กน้อยนะคะก็ถ้าเป็นคนตัวใหญ่นี่ยิ่งต้องระวังหัวเข่าแล้วก็เป็นคนที่เครียดง่ายกินเยอะแต่อย่างน้อยปีนี้สุขภาพจิตก็ดีกว่าปีที่ผ่านมาสายพินเกิดวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2503ปีนี้อายุ66เวลา7โมงถามสุขภาพให้ระวังเรื่องหลังไม่ดีนะคะหลังไม่ดีแล้วก็ชอบปวดหัวเหมือนกันส่วนด้านการเงินปีนี้ก็ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมานี่คะคุณพี่คะตายแล้วเวลาหมดแล้วก็คงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณทุก SMS แล้วก็ขอบคุณคนที่โทรมาด้วยสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์นะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทัวร์อยู่นะที่พาสมาชิกนะของ FM 100.5 ไปเที่ยวอยู่เรียกว่าเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะเรามาติดตามข้อคิดเห็นจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเรียนวันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่น่าสุดฟังครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนน
3: ี้สวัสดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คุณวิรัตไหนใช่คุณวิรัตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณวิรัตกับดิฉันจัดพร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะ
2: คุณวิรัตเนี่ยเคยมาอยุธยาบ่อย
3: โอ้เพิ่งไปล่าสุดน่าจะช่วงผมน่าจะช่วงประมาณปีที่แล้วครับอาจารย์ผมไปช่วงประมาณเมษาครับ
1: ก็
3: ไป
1: เหรอ
3: โอ้ไม่ครับโอ้ยไปบ่อย
1: แ
3: ล้วครับไปบ่อยครับชอบมากครับ
1: อยุธยาก็
3: มีอะไรหลายอย่างที่ประทับใจมากเลย
1: อยุธยาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเดียนก็ไปหลายครั้งแล้วก็ชื่นชอบมากเลยนะเมืองประวัติศาสตร์โบราณอยุธยาเนาะเนี่ยนะคะก็ได้รับการขึ้นชื่อและขึ้นทะเบียนจากทางยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยนะค่ะ
2: เมื่อวานมาถึงช่วงเย็นๆ
1: ใช่ค่ะแล้วอาจารย์บอกล่องแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ล่องเรือหา
1: แล้วล่องเรือค่ะใช่ค่ะล่องเรือ
2: ล่องเรือหาแล้วคุณได้รับร้องเพลงนี
1: ้ล่องเรือหารัก
3: คุ้นๆครับอาจารย
1: ์อาจารย์มันขึ้นมาเส้นหนึ่งนิดนึงเส้นหนึ่งท่อนก็มาสั้นๆ
3: ใช่เลยครับ
2: เดี๋ยวมาหาแม่ทุกสักคน
1: โอ้ค่ะ
2: เยอะแม็กซ์นะใจร้องเพลง
1: ว้าวเดี๋ยวจบรายการดิฉันต้องเข้าไปดูแล้วฟังให้มันจบเพลงยอดรักสลักใจค่ะค่ะ
2: นั่นแหละคุณไปรับต้องร้องสำเนียงของครูเอื้ออ
1: ่าคุณวิรัตสำเนียงได้เลยนะเวลาเดี๋ยวฉันไปฟังดนตรีสุนทรภพเนี่ยคุณวิรัตขึ้นไปร้องในหลายเพลงเลยเนี่ย
2: นั่นแหละคุณวิรัตต้องฟังเพลงนี้แล้วก็เข้าใจเนื้อหาสาระ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เอาไปเอาไปเอาไป